0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
1: รัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดต่อกันคณะกรรมการโอลิมปิกสากลทุ่มงบ 4,600 ล้านบาทให้ทุนนักกีฬาโอลิมปิกที่เข้ารอบสุดท้ายทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสารและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภรรยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะส่งพบกับประธานาธิบดีและภรรยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภรรยาจะถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตาสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา1นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมือง ในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
0: และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสภาได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาและจะประชุมนัดแรกวันนี้
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมการนัดแรกในวันนี้เวลา 9:00 น. กาซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าในปีงบประมาณ2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยได้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ2559จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
2: นายเอกนิตินิติธารประภาสกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
4: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
2: ขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 1,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านผาขาวตำบลผาขาวอำเภอผาขาวขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ AgriMap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง AgriMap แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้ามาตรการพนักงานขับรถโดยสารต้องปลอดยาเสพติด 100%สั่งลุยตรวจเข้มทั้งความพร้อมของรถและคนขับโดยกำชับให้ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของทุกบริษัทคุมเข้มสภาพร่างกายพนักงานก่อนจับพวงมาลัยอย่างเด็ดขาดโดยบูรณาการร่วมกับปปส.และกระทรวงสาธารณสุขดีเดย์ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดนำร่องที่รถโดยสารขอสมก.ทั้ง12เขตการเดินรถทั่วกรุงเทพมหานครหากตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีและถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้ประกอบการที่ปล่อยปละละเลยให้คนเมาหรือคนเสพยามาขับรถโทษหนักไม่แพ้กันคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพราะทุกชีวิตมีค่ากรมการขนส่งทางบกจึงขอดูแลความปลอดภัยให้คุณเดินทางอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคกลางประเพณีในแต่ละเดือนยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตามฤดูกาลซึ่งเป็นไปตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละภาคหรือที่เรียกว่าข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตและประเพณีแต่ละเดือนของคนไทยในแต่ละภาคแตกต่างกันภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงมีสายน้ำน้อยใหญ่แตกแขนงเป็นกิ่งก้านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวปลาอาหารและน้ำประเพณีของภาคกลางจึงเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวและการใช้น้ำ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้

0: ศูนย์กลางอำนาจการปกครองมาช้านานจึงมีแบบแผนของประเพณีที่ใกล้เคียงกับประเพณีราชสำนักติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถึงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: แบงคอกโหวตแบงคอกโหวตเลือกผู้ว่าเลสกอร์คนโปรดแบงคอกโหวตแบงคอกโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงคอกโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: แบงคอกโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งมีการจัดกิจกรรมทุกปีเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามระดับสากลเป็นบ่อนทำลายชีวิตสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนบ้างเช้านี้พูดคุยกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ท่านครับในปีนี้นะครับทางปปส.มีการจัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ของประชาชนอย่างไรบ้างครับ
6: ก็ต้องเรียนว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับได้มีมติให้วันที่26มิถุนายนนะครับของทุกปีก็คือวันนี้นะครับเป็นวันยาเสพติดโลกนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับของประชาคมโลกเนี่ยร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปราศจากการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับไปยังจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับให้มีการรณรงค์สร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับตามสถานศึกษาแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปครับโดย เริ่มต้นนะครับจากที่หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานนะครับให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทำจิตอาสานะครับโดยร่วมกันนะครับกับจิตอาสา904หรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยนะครับทำประโยชน์ให้กับสาธารณะนะครับในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาการช่วยเหลือผู้ต้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างการรับรู้และก็รณรงค์ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดไปในโอกาสเดียวกันครับ
2: ครับนอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อสักครู่แล้วนะครับในวันนี้ก็ทราบว่าในปีนี้ก็ยังมีการจัดการเผาของกลางที่ได้จากการจับกลุ่มด้วยใช่ไหมครับ
6: ก็ต้องเรียนว่าการเผาของกลางเนี่ยเรามีกระทำมาทุกปีนะครับแต่ในระยะหลังเนื่องจากนโยบายของ ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็เน้นย้ำให้ทำการเข้มงวดนะครับในเรื่องของการป้องกันและก็ปราบปรามโดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามเนี่ยท่านก็เน้นย้ำเรื่องการสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับไม่ให้ยาเสพติดจากแหล่งผลิตที่อยู่ข้างประเทศไทยนะครับก็คืออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องเรียนว่าฐานการผลิตยาเสพติดนะครับยังไม่มีในประเทศไทยนะครับเป็นการผลิตจากสามเหลี่ยมทองคำซึ่งท่านนายกเองท่านก็ให้นโยบายว่าสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับให้เกิดมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นจึงทำให้ปริมาณการจับกุมยาเสพติดนะครับในปีนี้เนี่ยยอดนะครับมากกว่าเดิมเนี่ยเกือบเท่าตัวนะครับมากกว่าเดิมเกือบเท่าตัวเพราะนั้นการทำลายเนี่ยเรามารอเพียงวันต่อต้านยาติดโรควันนี้เพียงวันเดียวไม่ได้นะครับที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการทำลายมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ครับและในจากการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันนะครับมีการระบาดมากน้อยเพียงใดครับ
6: การระบาดเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสืบเนื่องจากนโยบายเช่นเดียวกันนะครับเพื่อต้องการนำผู้เสพนะครับที่ต้องการเข้ารับการรักษาเนี่ยนะครับมาสู่กระบวนการทางการแพทย์เราก็เลยมีการสแกนนะครับแล้วก็คัดกรองผู้ติดผู้เสพทั่วประเทศนะครับเพื่อนำเข้าสู่การบำบัดมันก็เลยทำให้ตัวเลขนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เรารวบรวมได้เนี่ยมีปริมาณเหมือนจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราสแกนหาแล้วเนี่ยเราก็นำตัวส่งผู้ติดผู้เสพเหล่านี้นะครับเข้าสู่กระบวนการรักษามันก็ทำให้ดูเหมือนว่าตัวเลขที่เราพบจะมีมากขึ้นเนื่องจากว่าเราสแกนแล้วเราคัดกรองแต่ว่าตัวเลขของคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เข้าสู่การบำบัดมีตัวเลขที่ไม่กลับไปเสพซ้ำมีตัวเลขลดลงครับ
2: ครับท่านครับในส่วนของผู้เสพหน้าใหม่เนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเด็กและก็เยาวชนเนี่ยน่าเป็นห่วงมากแค่ไหนครับ
6: กลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยนอกจากในเรื่องของยาเสพติดสร้างการรับรู้แล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้เขาว่าณปัจจุบันนะครับการที่เด็กเยาวชนเนี่ยได้รับการอบรมเลี้ยงดูนะครับตั้งแต่ชั้นครัวโรงเรียนนะครับและก็พอโตขึ้นเนี่ยก็เข้าสังคมเนี่ยเรายังต้องเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการด้านการป้องกันในเด็กไงครับก็คือเริ่มต้นจากครอบครัวนะครับที่จะต้องให้การดูแลอบรมเลี้ยงดูนะครับโดยสำนักงานปศเองเนี่ยเราก็มีแนวทางนะครับอย่างชัดเจนในการที่จะใส่องค์ความรู้นะครับในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าง่ายๆครับก็คือเวลาเรามีบุตรหลานมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงดูอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเป็นการลงทุนที่น้อยแล้วก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลจะส่งผลให้เด็กเยาวชนเนี่ยโตขึ้นไปเป็นคนคุณภาพเช่นนะครับเราจะต้องไม่ห้ามนะครับว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้ห้ามเล่นห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวซนแล้วอะไรจะตกแตกอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นการจำกัดเขาเรียกว่าจำกัดการแสดงออกนะครับของเด็กแล้วก็ทำเขาเนี่ยขาดการเรียนรู้โตขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่มั่นใจตัวเองนะครับไม่มีความคิดในลักษณะการแยกแยะผิดถูกนะครับและประการสำคัญเลยหากว่าเราสอนไม่ถูกทางเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่หวังผลความสุขในระยะสั้นๆก็คืออย่างการเลือกใช้ยาเสพติดเนี่ยคือการหวังผลความสุขเป็นชั่วครู่แต่ว่าผลระยะยาวนะครับมันทำลายอนาคตทำลายสุขภาพตัวเองเนี่ยอันนี้เขาก็ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับเลยรณรงค์นะครับในโอกาสของวันที่26มิถุนายนในวันต่อต้านยาเสพติดอยากให้ทุกครอบครัวนะครับได้มีทักษะนะครับการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานนะครับโดยการใช้หลักการ EF นะครับโดยภาษาอังกฤษนะครับ Executive Function แต่ในภาษาไทยก็คือการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกครอบครัวมีความเข้าใจในหลักการเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในความดูแลปกครองของเราเนี่ยนะครับเป็นคนคุณภาพในอนาคตได้ตัวเลขนะครับที่เราพบว่าเด็กเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ที่อายุ14นะครับอายุ14โดยเกณฑ์ประมาณการป ประมาณการที่เป็นมาตรฐานนะครับณขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยยังอยู่ที่ตัวเลขอายุ14แต่ว่าบางรายบางกรณีบางพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่ามีต่ำกว่านั้นแต่ว่ามีจำนวนได้มากครับแต่ว่าการที่เรารู้ว่ามีเด็กอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่ถือว่าเราและสู่กระบวนการบำบัดหรือให้คำแนะนำที่ถูกต้องได
2: ้ครับจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบใหม่ๆในปัจจุบันนี้นะครับท่านทางปปส.มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการผสมสูตรยาใหม่ๆรวมถึงเรื่องของการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยังไงบ้างครับ
6: ก็ต้องเรียนว่าปปส.เองเนี่ยมีส่วนที่ทำการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับในการตรวจพิสูจน์ตัวยาเม็ดยาเสพติดในแต่ละประเภทเนี่ยว่ามีองค์ประกอบของสารเคมีใดบ้างนะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าในตัวยายกตัวอย่างเช่นยาบ้าในปัจจุบันเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยมีตัวผสมของเม็ดแอมเฟตามีนกับคาเฟอีนคือผงกาแฟนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการผสมยาอันตรายนะครับที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากคุณหมอนะครับในการใช้ยาซึ่งเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับผมจะไม่กล่าวในที่นี้ว่าเป็นยาอะไรแต่ว่าอยากประชาสัมพันธ์ว่าสูตรใหม่ที่ผสมอยู่ในเม็ดยาบ้าเนี่ยมันทำให้ออกฤทธิ์นะครับทั้งกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทไปในโอกาสเดียวกันมันก็จะทำให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ระบบประสาทสมองเราเนี่ยนะครับถูกกระตุ้นแล้วก็ถูกกดในโอกาสเดียวกันจึงพบเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมี เหตุคดีอุกอาจที่เกิดกับผู้ที่ใช้ยานะครับแล้วมีการจิตเวชเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังผู้ที่ยังเลิกไม่ได้นะครับก็อยากให้พิจารณาในส่วนตรงนี้ด้วยว่าสุขภาพร่างกายของท่านเป็นสิ่งสำคัญท่านอาจจะไม่ได้มองถึงผลกระทบด้านอื่นๆต่อคนอื่นต่อสังคมนะครับต่อคนรอบข้างเนี่ยแต่อย่างน้อยเลยก็อยากให้ท่านพิจารณาในส่วนของสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับว่าท่านอาจจะเป็นผู้ก่อเหตุตกเป็นผู้ก่อเหตุนะครับโดยที่ท่านไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็อยากจะสร้างความรับรู้นะครับในโอกาสที่วันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับ
2: ครับในฐานะที่ทางปปส.เองก็ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมการป้องกันบำบัดยาเสพติดให้ทุกคนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่กลับไปเสพซ้ำในตรงนี้ท้ายสุดนะครับท่านอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนครับถึงพิษภัยของยาเสพติดที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวครับ
6: ก็ปัญหายาเสพติดนะครับจะแก้ไขไม่ได้จะหมดไปไม่ได้เลยนะครับหากเราพึ่งพาเพียงเจ้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวนะครับก็ต้องเรียนว่าทุกท่านเนี่ยคือพลังแผ่นดินนะครับที่สำคัญที่สุดในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปีนี้นะครับผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนปกป้องลูกหลานนะครับของเราและหากว่าท่านใดนะครับพบเห็นเบาะแสหรือคนในครอบครัวนะครับต้องการความช่วยเหลือกดแจ้งสายด่วนนะครับ1386แล้วก็ย้ำนะครับข้อมูลของท่านเนี่ยพวกเราจะปกปิดให้เป็นความลับอย่างสูงสุดนะครับ
2: ครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มาพูดคุยกับเราในเช้านี้ครับขอบพระคุณครับ
6: ครับกราบขอบพระคุณครับ
7: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาสFTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทมุ่งจัดสรรงบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
8: เคาะ ข่าวเล่าประเด็น
9: งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาประเทศโดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570รัฐบาลเน้นย้ำแนวคิดงบประมาณฐานศูนย์หรือ Zero Based Budgeting เพื่อทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐและลดภาระทางการคลังในระยะยาวสำหรับปีงบประมาณ2570กำหนดวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนพร้อมจัดสรรงบกลางกว่า693,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.32 ของวงเงินทั้งหมดเพื่อรองรับภารกิจจำเป็นและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีส่วน5หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขตามลำดับการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศผ่าน6ยุทธศาสตร์สำคัญโดยยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้รับงบประมาณสูงสุดกว่า 960,000 ล้านบาทรองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงกว่า 400,000 ล้านบาทเพื่อดูแลความปลอดภัยและแก้ปัญหายาเสพติดขณะที่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้รับงบประมาณกว่า 340,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางอาชีพส่วนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณกว่า 130,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพิจารณางบประมาณปี2570และพร้อมชี้แจงข้อมูลต่อสภาและประชาชนอย่างรอบด้าน
10: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลนี้ได้เสนอขอการพิจารณาต่อรัฐสภาต่อสภาก็จะเป็นการใช้อย่างคุ้มค่าในทุกๆเม็ดเงินค่ะ
9: อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการตรวจสอบความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อให้ทุกเม็ดเงินงบประมาณตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
1: ช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นวันนี้ติดตามรับฟังการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศรวมทั้งจะต้องเกิดความโปร่งใสชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
11: โครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งภายหลังที่มีกระแสข่าวถึงบริษัทที่มีผลคะแนนนำซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ได้รับโครงการต่อเรือกับกองทัพเรือมาก่อนและถูกตั้งข้อสังเกตในขณะนี้หลายประเด็นทั้งในด้านแบบเรือเมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่นๆนโยบายการจัดซื้อแบบชดเชยหรือ offset policy ซึ่งนำไปสู่ความกังขาถึงความโปร่งใสในการได้รับคัดเลือกโดยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เล่าถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นว่ายังไม่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือโดยเฉพาะกรณีแบบเรือของบริษัทที่มีรายงานว่าได้รับคะแนนการพิจารณาที่สูงกว่ารายอื่นรวมถึงระบุด้วยว่าในขณะนี้ยังแถลงหรือชี้แจงเพิ่มเติมไม่ได้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎหมาย
12: คนตรงนี้มันจะแถลงอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
13: แต่ที่บอกว่าบริษัททันวาได้รับการคัดเลือกนี่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคร
12: ับ ผมยังไม่ได้รับรายงานมาจากกรรมการเขาเลยนะครับขออนุญาตรอตอบอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าตอบแล้วมันจะผิดกฎหมายนะครับ
11: อย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันด้วยความมั่นใจว่ากระบวนการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือจะเป็นไปอย่างโปร่งใสเนื่องจากมี TOR ที่ชัดเจนและมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องคอยกำกับดูแลพร้อมมองถึงประโยชน์ที่จะตามมาจากโครงการดังกล่าวตาม Offset Policy เช่นในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศรวมทั้งประเทศที่ชนะโครงการจะต้องอุดหนุนสินค้าเกษตรของไทยในอัตราร้อยละ10ถึง15เป็นต้น
14: ผมให้แนวทางไปเรื่องเดียวคือขอให้เป็นประโยชน์กองทัพและประเทศชาติเป็นหลักภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่ผมยืนยันเพราะว่าที่ว่าเราเขียนไว้แล้วกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่แล้วก็ชัดเจนในการซื้อของแน่ๆเลยคือต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าบ้างเช่นเราซื้อสินค้าเขาฟรีเกตเขาเนี่ย 17,000 ล้านเนี่ยเขาต้องซื้อสินค้าเกษตรเราบ้างตามจำนวน 10-15% แต่สิ่งต่างเหล่านี้ไม่สามารถเขียนใน TOR ได้ก็เป็นการขอความร่วมมือแล้วผมเชื่อว่าได้รับความร่วมมือก็ดูอยู่ที่การพูดคุยกัน
11: จากการชี้แจงของกองทัพเรือต่อโครงการดังกล่าวหลายครั้งยืนยันได้ว่ากระบวนการพิจารณาโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วและด้วยการติดตามความคืบหน้ารวมถึงรายละเอียดจากสื่อมวลชนภาคประชาชนที่มีความสนใจในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคงจึงทำให้เชื่อได้ว่ากองทัพเรือจะต้องพิจารณาทั้ง TOR และข้อเสนอ Offset Policy อย่างรอบคอบที่สุดเพื่อประโยชน์ของกองทัพเรือเองและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งเป็นการยืนยันความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกองทัพเรือเองด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
15: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
16: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าศาสตร์พระราชาเน้นคำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
15: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
17: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
18: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: Bangkok Bo Bangkok Bo เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Bo Bangkok Bo มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
21: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
0: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
22: บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทธโธวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรมประธานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้อยู่กับผมณัฐพงษ์สารบุตรนะครับและคุณสายป่านปณิศราพานแก้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่รณัฐ
1: ครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเช้าวันนี้นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะ
1: ครับ
2: ยังพบกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.นะคะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะ
1: ครับ
2: อีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะติดตามได้ทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: นอกจากเรา2คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงนะคะโดยช่างเทคนิคคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและคุณสายชนนีสังค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณณพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยทีม New Media ค่ะ
1: ครับใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: ใกล้ที่จะเรียกว่าเป็นอีกครึ่งปีหลังแล้วนะคร
2: ับ
1: นับเป็นตั้งแต่7เดือนไปจนถึง12เดือนนะครับวันนี้26มิถุนายน2569ตรงกับขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับแล้วก็มีข่าวสารมากมายนะครับมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้รับฟังกันโดยเฉพาะวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรียกว่าวันสุดท้ายที่เราจะมาเจอกันก่อนที่จะไปเลือกตั้งนะครับสำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาและในส่วนของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมถึงสก.ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพด้วยจะเป็นช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครมาร่วมพูดคุยด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวสารอีกมากมายนะครับที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวันเป็นวันสำคัญของภาษาไทยเลยนะครับวันสุนทรภู่นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีข่าวสารมากมายทั้งในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นภารกิจยิ่งใหญ่เป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลและก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เร่งปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงในเรื่องของเมื่อวานนี้มีการเกิดแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนก็กังวลว่าเออมันจะมีผลกระทบมาจากประเทศไทยกับประเทศไทยหรือเปล่านะครับในทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาพูดถึงสาเหตุของการเกิดเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็เรียกว่าไปอัปเดตสถานการณ์ว่าพื้นที่ที่อยู่ในเวเนซุเอลาเนี่ยคนไทยได้รับผลกระทบไห
2: ม
1: นะครับคนไทยที่อยู่ในเวเนซุเอลาเนี่ยมีการได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกหลักข่าวสารมากมายนะครับวันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งช่วงเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเย็นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็มีการถ่ายทอดเสียงนะคะแล้วก็เป็นแม่ข่ายให้กับสถานีวิทยุนะคะในกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพร้อมกับเครือข่ายรับสัญญาณกันนะคะในช่วงประมาณ 17:00 น.นะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ ในช่วงเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาโดยมีเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดและทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพขณะที่วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ก่อนสมเด็จพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะภายหลังทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ
1: ครับและในขณะเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยานำคณะรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของทำเนียบรัฐบาลนะครับร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปนารสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมร่วมพิธีตักบุญทำบุญตักบาตรนะครับในส่วนของที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนารสมวานหรือวาระครบ15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆภายในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับพิธีดังกล่าวครับมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตรจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ได้สวดพระพุทธมนต์ตามลำดับพิธีการภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีทางศาสนานายกรัฐมนตรีภริยาและคณะรัฐมนตรีได้ถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์พร้อมทอดผ้าไตรบางสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์และพระโสดและประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาต่อมาได้มีการนำเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีก่อนที่พระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกวดน้ำรับพรกราบพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารวมทั้งกราบลาประธานสงฆ์ตามลำดับพิธีการภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปที่ออกบิณฑบาตบริเวณหน้าตึกทำเนียบรัฐบาลและตึกไทยคู่ฟ้าภายในทำเนียบรัฐบาลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในวาระสำคัญดังกล่าวครับ
2: ค่ะซึ่งวันนี้นะคะในช่วง 9:55 นเป็นต้นไปค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนของภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์นะคะรับสัญญาณนะคะติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนารสมวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ครับก็เป็นในส่วนของวันนี้เนี่ยคือวันต่อต้านยาเสพติดนะครับต้องบอกว่าในส่วนของประเทศไทยก็เรียกว่า รับมือแล้วก็เรียกว่าปราบปรามเชิงรุกนะในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนๆตอนนี้นะครับก็ให้ความสำคัญและที่สำคัญเนี่ยเมื่อในช่วงวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการปล่อยขบวนในการขนย้ายยาเสพติดของกลางเนี่ยเพื่อนำไปเผาทำลายด้วยนะครับถือว่าเป็นการเผาทำลายครั้งใหญ่นะครับเป็นครั้งที่61รวมกว่า77ตันนะครับจากกว่า 54,097 คดีภายใต้ภารกิจBurn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service Center สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีการนำในส่วนของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณนรินทร์กัลยาณมิตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้เป็นการปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเนี่ยเพื่อนำไปเผาทำลายเป็นครั้งที่61แล้วนะครับโดยมีนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีทางเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายครับแล้วก็ในส่วนของทั้งกระทรวงต่างๆที่เรียกว่ามาร่วมมือกันในครั้งนี้ครับกระทรวงมหาดไทยดูแลในเรื่องของการปกครองนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานทหารนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยนะครับก็มีการไปร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับซึ่งทางคุณนรินทร์กล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยกำหนดให้หน่วยงานทุกภาคส่วนครับร่วมกันยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติทางกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนในการปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับผิดชอบตรวจรับรวมถึงเก็บรักษายาเสพติดของกลางเนี่ยที่มีการนำส่งจากทั่วทั้งประเทศนะครับมารวบรวมไว้ก็จะมีการเผาทำลายอย่างน้อยนะครับปีละ1ครั้งโดยครั้งนี้เนี่ยดำเนินการภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะครับก็มีการรวบรวมยาเสพติดของกลางเนี่ยที่เรียกว่าผ่านการรับตรวจรับทั้งหมดแล้วก็มีการอนุมัติให้ขนย้ายไปเผาทำลายกว่า 54,097 คดีน้ำหนักรวมอยู่ประมาณ77ตันนะครับก็เป็นยาเสพติดมากมายนะทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งเมทแอมเฟตามีนยาบ้านะครับแล้วก็มีทั้งที่เป็นยาไอซ์เคตามีนนะครับเฮโรอีนต่างๆคือรวบรวมทั้งหมดเนี่ยคือกว่า77ตันนะครับถ้านับเป็นกิโลกรัมคือเป็นหมื่นอ่ะ 70,000 กว่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางคุณนรินทร์เองก็กล่าวว่าในการขนย้ายยาเสพติดของกลางไปทำลายในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการจัดระบบรักษาความเข้มงวดนะครับทั้งในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขเองแล้วก็บริษัทที่มาร่วมดูแลในครั้งนี้นั่นก็คือบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ในเรื่องของการเผาเนี่ยคือรัดกุมนะครับแล้วก็มีการเผาให้เห็นได้เห็นทุกหน่วยงานที่ไปร่วมนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเด็กและเยาวชนก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเรียกว่าปราบปรามป้องปรามในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
3: ค่ะซึ่งอย่างที่คุณณัฐพงษ์เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะ
1: ครับ
3: ก็มีการเดินเครื่องนะเผาทำลายยาเสพติดของกลางกว่า77ตันภายใต้ภารกิจ Burn for Better นะคะเผาวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ เราทำกันมาอยู่เรื่อยๆนะคะในทุกๆครั้งทุกๆวาระแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะคะที่เป็นวันต่อต้านยาเสพติดที่อยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหานี้เพราะว่าปัญหานี้เนี่ยยิ่งเยาวชนเราเข้าถึงยาเสพติดง่ายมากเท่าไหร่นะคะยิ่งทำให้มันขยายวงกว้างนะแล้วมันก็เป็นปัญหาที่มันก็ต้องช่วยกันแก้
1: ต้องแก้ไข
3: ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านบอกนะคือมันก็เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะคะ
1: หลังจากที่มีการขนย้ายในส่วนของการปล่อยขบวนที่จะนำไปเผาแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็มีการเรียกว่าทำพิธีด้วย
3: ใช่
1: นะครับเป็นพิธีเผานั่นเอง
3: ถูกต้องค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะคุณนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61นะคะโดยมีภาคีเครือข่ายเนี่ยร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในการปฏิบัติการเบิร์นฟลายเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะคะก็เป็นการเหมือนการตัดวงจรไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยมันหมุนเวียนกลับมาทำลายสังคมได้อีกนะคะก็นอกจากการเก็บรักษาทำลายนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยการรายงานยาเสพติดแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็ยังเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะต้องบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพ ติดนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็มีการทำในทุกกระบวนการนะคะในทุกรูปแบบคืออย่างที่บอกวันนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเป็นการเผานะคะทำลายยาเสพติดแล้วก็หลังจากนี้เขาก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการรักษาคนที่ติดยาเสพติดก็จะต้องบำบัดฟื้นฟูรักษากันเพื่อที่จะคืนคนดีกลับสู่สังคม
1: ครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละนะครับแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆที่ต้องบอกว่าก็มีศูนย์ต่างๆนะที่ดูแลในเรื่องของผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดนะครับก็แน่นอนนอกจากในการเผาทำลายแล้วในเรื่องของการเสริมสร้างในเรื่องของการปูพื้นฐานไม่ให้คนเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่
3: สำคัญค่ะ
1: อย่างต่างจังหวัดเนี่ยจะมีมินิธัญรักษ์นะครับเป็นสถานฟื้นฟูภายใต้สถานพยาบาลตรงนี้ก็เรียกว่าจะต้องมีการฟื้นฟูยังไงเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่เคยเป็นผู้ป่วยในการรับสารเสพติดไปเนี่ยฟื้นฟูกลับมาให้เป็นคนดีของสังคมแล้วก็เรียกว่าไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับเมื่อวานนี้ก็จริงๆมีมาตั้งแต่วันที่24แล้วนะครับแล้วก็วันเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเผาทำลายนะครับในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นประเด็นที่หลายคนก็กังวลกันนะครับเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งเป็นการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากๆนะครับในประเทศเวเนซุเอลานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเกิดจากรอยเลื่อนบุคโนนะครับซึ่งก็มีการเลื่อนตามแนวระนาบเหลื่อมขวาส่งผลให้ในส่วนของอาคารเนี่ยพังทลายลงมาเลยนะนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเสียชีวิตของกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนในประเทศเวเนซุเอลาเนี่ยคือเรียกว่าเห็นแล้วสลดนะครับเพราะว่าเราจะนึกถึงภาพสมัยตอนที่เมื่อปีที่ผ่านมาที่รอยเลือดสกายที่ฝั่งเมียนมาคือประมาณนั้นเลยแต่ว่าในเรื่องของความรุนแรงก็ประมาณใกล้ๆกัน
3: ใกล้ๆกัน
1: เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยคือในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีนะครับมีการรายงานแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.5 และ 7.2 นะครับที่ประเทศเวเนซุเอลาของเมื่อวานนี้นะครับเวลาตี 5:05 นาทีตามเวลาของประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.5 นะครับที่ระดับความลึก10กิโลเมตรแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 นะครับในเวลาใกล้เคียงกันนะครับตี 5:04 นาทีขนาดความลึกเนี่ยอยู่ที่ 21.9 กิโลเมตรนะครับจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่บริเวณรัฐยารากุยนะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวเนซุเอลาก็จัดว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ
3: ่
1: นะครับตรงนี้ก็เกิดความเสียหายนะครับจากการที่มีการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนโบโคโนนะครับที่มีลักษณะการเลื่อนตามแนวระนาบเหลื่อมขวาซึ่งก็ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยพังถล่มแล้วก็ได้รับความเสียหายหลายหลังนะครับเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยทางหน่วยงานรัฐของทางเวเนซุเอลานะครับก็มีการให้ความช่วยเหลือและก็อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้นะครับก็แรงสั่นสะเทือนดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยน
3: ะ
1: นะครับหลายๆคนอย่าเพิ่งกังวลไปในเรื่องของการที่ว่าพอเกิดแผ่นดินไหวแบบนี้จะมาถึงประเทศเราไหมนะครับตรงนี้ทางกรมทรัพยากรธรณียืนยันนะครับว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ว่าในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็อย่างที่บอกพอเกิดเวเนซุเอลาเนี่ยมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทางประเทศไทยก็เรียกว่ามีการส่งทีมไปช่วยเหลือนะนะครับทีมของทางยูซ่านั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ทางคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการเรียกประชุมปภ.ในการเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์นะครับเพื่อสนับสนุนการค้นหาและก็กู้ภัยระหว่างประเทศจากการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลานั่นเองครับ
3: ค่ะส่วนสถานทูตไทยณกรุงลิมานะคะก็มีการออกมาเปิดเผยคือไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านเราก็จริงแต่ว่ามีคนไทยเนี่ยที่อาศัยอยู่ในเวเนซุเอลานะคะแต่ว่าก็มีการออกมาบอกจากทางสถานทูตนะคะว่ามีหนึ่งท่านนะคะที่อาศัยอยู่ในเวเนซุเอลาแล้วก็คือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งจากการติดตามสถานการณ์นะคะอย่างที่คุณณรพงษ์เล่าให้ฟังก็คือทราบว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ที่เมืองโบรอนนะคะรัฐการาโบโบนะคะจากกรุงห่างจากกรุงการากัสเนี่ยประมาณ170กิโลเมตรซึ่งทางการเวเนซุเอลานะคะก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ระดมหน่วยงานหน่วยกู้ภัยต่างๆเนี่ยที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายนะคะส่วนสถานเอกอัครราชทูตกรุงลิมาประเทศเปรูค่ะซึ่งก็รับผิดชอบดูแลของทางเวเนซุเอลานะคะมีการประสานคนไทยที่เวเนซุเอลาเนี่ยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็นนะคะเบื้องต้นเนี่ยคืออย่างที่บอกทราบว่าคนไทยพำนักอยู่ในเวเนซุเอลาเนี่ย ต่1คนเท่านั้นซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศที่เกิดเหตุนะคะ
1: จุดที่เกิดเหตุ
3: ใช่ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวคือแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ถ้าตอนนี้ไม่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องไปทำธุระหรืออะไรนะคะก็ติดเลี่ยงการเดินทางหรือว่าพิจารณาทบทวนเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะสำหรับพื้นที่เวเนซุเอลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่ารุนแรงพอสมควรนะครับแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้ประเทศไทยก็มีการส่งทีมช่วยเหลือไปช่วยในฝั่งของทางเวเนซุเอลานะครับไปพูดถึงภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันเมื่อวานนี้กันบ้างนะครับท่านนายกก็เรียกว่ามีการเข้าพูดคุยกับทาง Shopee นะครับซึ่งทาง Shopee เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนในการผลักดัน OTOP ของประเทศไทยด้วยนะครับในส่วนนี้ก็มีการพูดคุยกับทาง Shopee นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการพูดคุยกับนายคริสเฟิงประธานบริษัท C Limited และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Shopee พร้อมคณะนะครับเพราะเมื่อวานนี้ทางคุณคริสก็มีการเข้ามาเยี่ยมคารวะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการพูดคุยการหารือแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศไทยนะครับซึ่งคุณคริสเนี่ยก็กล่าวแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมยืนยันความพร้อมในการเดินหน้าความร่วมมือกับทางรัฐบาลไทยในการพัฒนาทักษะดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ยืนยันว่าจะให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยร่วมกันผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกผ่านโครงการ Shopee International Platform หรือว่าSIP นะครับแล้วก็ในส่วนของ Shopee Global Sale ด้วยซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีการแสดงความสนใจขยายลงทุนนะครับรวมถึงการให้ความร่วมมือทางธุรกิจอื่นๆในประเทศไทยด้วยนะครับเพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและก็การสร้างงานในระยะยาวนะครับซึ่งทางท่านนายกเองนะครับกล่าวว่าในส่วนของ SME แล้วก็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยนะแล้วก็รัฐบาลก็มีการเดินหน้าสนับสนุนเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการลดอุปกรณ์นะลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการยกระดับทักษะดิจิทัลการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมรวมถึงในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบนแพลตฟอร์มในส่วนของดิจิทัลตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งท่านนายกเนี่ยก็อย่างที่บอกก็มีการหารือนะในเรื่องของการพัฒนาระบบซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญนะครับในการยกระดับการเงินดิจิทัลของประเทศและก็มีการแสดงความสนับสนุนสำหรับผู้เชี่ยวชาญและก็ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับอยากจะให้มาลงทุนในประเทศไทยเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของคนในชาติด้วยรวมถึงในเรื่องของการแข่งขันนวัตกรรมต่างๆตรงนี้นะครับก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่หยุดนิ่งและก็เศรษฐกิจเราจะได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับช่วย

0: ร่วมงานด้วยนะครับซึ่งงานโอท็อปมิดเยียร์2026เนี่ยก็จะมีจัดกันจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับ28มิถุนายน2569ที่ Impact เมืองทองธานีรวมถึงในส่วนของพื้นที่โดยรอบด้วยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปร่วมกันได้รวมถึงคุณคริสด้วยนะครับเพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าไทยแล้วก็เรียกว่าเป็นการเน้นย้ำถึงคุณภาพที่ดีของสินค้าไทยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเชื่อมั่นว่าสินค้าไทยเนี่ยจะเป็นที่ชื่นชอบในตลาดสากลอย่างแน่นอนนะครับคุณคริสเองก็ยินดีและก็พร้อมที่สนับสนุนนะครับในเรื่องนี้ก็มองเห็นช่องทางทางการตลาดต่างๆก็จะมีการแนะนำและก็พัฒนาต่อยอดด้วยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะถือเป็นการร่วมไม้ร่วมมือที่ดีนะคะของทางรัฐบาลแล้วก็ทางภาคเอกชนด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจากการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA นะคะประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวบนถนนสุขุมวิทค่ะช่วงซอยเทศบาลบางปู55ถึงซอยเทศบาลบางปู77กำหนดแล้วเสร็จภายในปี2571ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานไปแล้ว 60% ค่ะสำหรับแผนงานในเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีรายละเอียดทั้งหมด5งานด้วยกันค่ะงานที่1คืองานติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ่อพักบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยถึงหน้าซอยเทศบาลบางปู69หรือสะพาน3ห่วงนะคะงานที่2ค่ะงานก่อสร้างท่อร้อยสายด้วยวิธีดึงท่อลอดHDD บนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้านะคะที่บริเวณหน้าซอยเทศบาลบางปู66หรือมูลนิธิสิริวัฒนาค่ะงานที่3ค่ะงานลากสายแล้วก็งานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันกลางบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่บริเวณหน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคณิวาสนะคะและงานที่4ค่ะงานลากสายและงานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงดันกลางที่บนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอยเอลเมดถึงซอย SME ค่ะและงานสุดท้ายนะคะงานปรับปรุงสายอากาศและติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์ซอยข้างเมืองโบราณค่ะซึ่งการทำงานนี้นะคะมีความจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องทางด้วยกันนะคะทางขวาบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าคลองด่านตั้งแต่หน้าสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยถึงหน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะและปิดการจราจร2ช่องทางขวาบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าปากน้ำตั้งแต่หน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคณิวาสนะคะในช่วงเวลา 22:00 น.จนถึง 5:00 น.ของทุกคืนค่ะแต่ก็จะพยายามทำงานนะคะให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดค่ะซึ่งทาง MEA เองก็เน้นย้ำนะคะในทุกๆโครงการจะต้องไม่สร้างปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำรอการระบายนั่นเองนะคะรวมถึงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการกำกับและก็ควบคุมการปฏิบัติงานคือสภาพผิวจราจรชั่วคราวที่บริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดค่ะควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดซึ่งประชาชนนะคะท่านใดถ้ามีอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าแจ้งเหตุข้อเสนอแนะอะไรก็ตามติดต่อไปได้ที่ผู้ประสานงานโครงการคุณนุชรีต้นวงค่ะหมายเลขโทรศัพท์0973415756คุณนุชรีต้นวงนะคะหมายเลขโทรศัพท์0973415756นะคะหรือติดต่อไปได้ที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยค่ะคุณกันตพัฒน์ประภูชกานะคะหมายเลขโทรศัพท์0644587 0975นะคะหมายเลขโทรศัพท์0644587 0975นะคะหรือติดต่อได้ที่ MEA Call Center นะคะ1130ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าจำเบอร์ผู้ประสานงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไม่ได้ติดต่อไปได้ที่ MEA Call Center ค่ะ1130ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับใครเดินทางไปทางนั้นก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับในช่วงเวลาที่น้องป่านเราให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับต
1: ั
0: ้งแต่ 4:00 น.ถึง 5:00
1: น.ถูกต้อง
0: นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชน

0: หลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
1: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
2: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
3: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
4: แปะเจี๊ย
5: ป้ายโต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอะไหนบอกว่าจะออกค้อน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
8: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
9: ์ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเลือกตั้งกันหน่อยนะครับวันอาทิตย์นี้จะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและในส่วนของสกด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นโค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเช็คความพร้อมของกกต.กันหน่อยครับว่ามาตรการคุมเข้มในเรื่องของการสกัดทุจริตเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะครับคุณชวลิตวงใหญ่ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: ครับขอสวัสดีคุณณัฐพงษ์และคุณปณิศรานะครับผมและขอสวัสดีท่านผู้ฟังและผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านครับผม
10: ค่ะท่านคะสำหรับโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะความพร้อมของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
11: ครับสำหรับความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง2วันจะถึงวันเลือกตั้งนะครับขอเรียนว่าทางกกต.เนี่ยมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ในทุกด้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านแรกนะครับด้านของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งหรือที่เรียกว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับทางกกต.ได้มีการอบรมนะฮะแล้วก็ติวเข้มเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยใช้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 72,000 กว่าคนนะครับปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งทั่วกรุงเทพมหานครจำนวน 6,628 หน่วยครับรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีจำนวนถึง 4,400,000 คนนะครับความพร้อมในด้านที่2ก็คือด้านการประชาสัมพันธ
10: ์ค่ะ
9: ครับ
11: ทางกกต.ร่วมกับกรุงเทพมหานครนะครับได้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในครั้งนี้ทุกช่องทางนะครับเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้จำนวนมากที่สุด
9: คร
11: ับและความพร้อมในด้านที่3นะครับก็คือด้านความสงบเรียบร้อยนะครับทางกกต.ได้มีการแต่งตั้ง จ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับจำนวน50ชุดนะครับรวม150นายนะครับครอบคลุมพื้นที่50เขตเลือกตั้งทั่วกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อป้องปรามหาข่าวและระงับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับดังนั้นนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับกกต.จึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับผม
9: ครับอย่างที่ท่านรองบอกว่ามีชุดตรวจที่มีการไปดูในพื้นที่ของกรุงเทพทั้ง50เขตตรงนี้มีพื้นที่ไหนไหมครับที่น่ากังวลใจเป็นพิเศษหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงนี้บ้างไหมครับ
11: ครับผมจากทางการข่าวนะครับผมณขณะนี้นะครับก็ยังไม่ปรากฏว่ามีพื้นที่ใดที่มีความน่ากังวลเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ทางกกต.ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะทั้งตั้งแต่ก่อนช่วงที่จะเข้าสู่ห่วงการเลือกตั้งนะครับและก็ช่วงหลังวันรับสมัครนะครับเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎกติกาในการเลือกตั้งและไม่กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับรวมทั้งขณะนี้นะครับทางกกต.ก็ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วทั้ง50ชุดลงพื้นที่ป้องปรามหาข่าวในทุกวันครับผม
10: ค่ะท่านคะเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงเรื่องของข้อควรระวังนะคะในช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยมีข้อควรระวังอะไรบ้างคะสำหรับผู้สมัครในเรื่องของเวลาหาเสียงนะคะแล้วก็อยากจะให้ท่านย้ำเตือนพี่น้องประชาชนเรื่องของการทำผิดกฎหมายโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหน่อยค่ะในช่วงของการก่อนเลือกตั้งนี้ค่ะ
11: ครับผมสำหรับการหาเสียงของผู้สมัครและระยะเวลาการหาเสียงของผู้สมัครนะครับก็ได้มีการเริ่มหาเสียงมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้สู่วันเลือกตั้งแล้วนะฮะระยะเวลาของผู้สมัครในเรื่องของการหาเสียงที่จะต้องระมัดระวังว่าจะต้องทำการหาเสียงได้ถึงเวลาแค่18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันก็คือหาเสียงได้ถึงแค่เวลา18นาฬิกาของวันที่27มิถุนายนนะครับผมหลังจากนั้นไปจะห้ามหาเสียงจนถึงสิ้นสุดวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุรานะฮะท
9: ุ
11: กชนิดในเขตเลือกตั้งซึ่งก็จะห้ามนะฮะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันเช่นเดียวกันครับก็คือวันที่18นาฬิกาของวันที่27มิถุนายนนะครับจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันเลือกตั้งนะครับจะห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกสุ
9: ร
11: านะครับส่วนประชาชนนะครับผมที่อยากจะย้ำเตือนนะครับเรื่องของการกระทำความผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกระทำความผิดในที่เลือกตั้งนะฮะเวลาไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะฮะก็อาจจะต้องเน้นย้ำนะฮะประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับว่าอย่าถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งนะครับห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาลงคะแนนนะครับเพราะเนื่องจากการเลือกตั้งการส.ส.ครั้งที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครก็มีประชาชนนะฮะที่เผลอไปถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วและเห็นเครื่องหมายลงคะแนนนะครับ
9: อันนี้เป็นผิดกฎหมาย
11: ครับมีโทษทางอาญานะครับทั้งจำและปรับนะครับ
9: ครับแล้วในส่วนของผลการลงคะแนนการเลือกตั้งล่ะครับผลผู้ชนะหรือว่าในส่วนของทั้งสกแล้วก็ผู้ว่าเนี่ยจะมีการทราบผลคะแนนเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยช่วงไหนครับท่าน
11: ครับสำหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับ เมื่อถึงเวลาปิดการลงคะแนนประมาณ5โมงเย็นนะครับการเลือกตั้งก็เข้าสู่กระบวนการนับคะแนนนะครับเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนแล้วก็จะมีการรวมคะแนนตั้งแต่ระดับหน่วยเลือกตั้งมาจนถึงสู่เขตเลือกตั้งครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มทราบผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการประมาณ1ทุ่มนะครับสำหรับเขตเลือกตั้งที่มีขนาดเล็กนะครับแต่คาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งนะอย่างไม่เป็นทางการทั้งหมดนะครับประมาณ3ไม่เกิน3ทุ่มครับผม
10: ค่ะ
9: ครับ
10: ค่ะท่านคะแล้วถ้าหากว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่าเบาะแสการทุจริตจะสามารถแจ้งเบาะแสนี้ผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ
11: ครับในส่วนนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งไว้หลายช่องทางนะครับที่สามารถแจ้งได้อย่างรวดเร็วและก็มีการเก็บข้อมูลไม่เป็นความลับนะครับโดยผู้แจ้งเนี่ยสามารถนะครับอาจได้รับเงินรางวัลนำจับได้ตั้งแต่100,000ถึง1,000,000 บาทนะครับขึ้นอยู่กับความสำคัญของคดีนะครับ โดยช่องทางในการแจ้งเนี่ยมีประมาณ5ช่องทางนะครับณขณะนี้ก็คือทางที่1ก็คือทางสายด่วนกกต.1444นะครับ
9: ครับ
11: ช่องทางที่2ก็คือสามารถแจ้งผ่านช่องทางแอปพลิเคชันตาสับปะรดได
10: ้ค่ะ
11: ครับผมช่องทางที่3สามารถแจ้งผ่านศูนย์รับ จ้งเบาะแสทุจริตของกกต.
9: ครับ
11: นะครับช่องทางที่4สามารถแจ้งทางได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
9: คร
11: ับและช่องทางที่5ช่องทางสุดท้ายครับสามารถแจ้งมายังที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้ครับผม
9: ครับก็หลากหลายช่องทางนะครับในการแจ้งเบาะแสต่างๆถ้าสมมติว่าพี่น้องประชาชนท่านไหนที่เจอเบาะแสหรือว่าเรื่องราวไม่ชอบมาพากลก็แจ้งกกต.ได้นะครับ
11: ครับ
9: ท้ายนี้ครับอยากจะให้ท่านพูดถึงนะครับฝากถึงประชาชนหน่อยสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็ย้ำเตือนสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งนะครับว่าในโค้งสุดท้ายนี้นะครับทางกกต.มีเรื่องอะไรอยากจะฝากถึงกลุ่มคนเหล่านี้บ้างครับ
11: ครับผมก็ครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิเลือกตั้งนะครับทุกคนนะครับว่าในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนนะครับออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นนะครับแล้วก็เน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับเตรียมหลักฐานการแสดงตนนะครับมาในวันเลือกตั้งด้วยนะครับหลักฐานการแสดงตนก็ได้แก่บัตรประชาชนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นบัตรราชการก็ได้นะครับแล้วก็ใบขับขี่ก็ได้นะครับหรือหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ไทยดีนะ
9: ครับ
11: ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชันบัตรคนพิการก็ได้นะครับเป็นหลักฐานการแสดงตนอยากเน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมหลักฐานการแสดงตนมาให้พร้อมนะครับสำหรับผู้สมัครนะฮะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับก็เข้าสู่ห้วงของใกล้วันเลือกตั้งแล้วก็อยากให้ทุกท่านเสียงด้วยความสงบเรียบร้อยด้วยความสร้างสรรค์นะครับผมแล้วก็ระมัดระวังการกระทำความผิดนะครับเนื่องจากหากการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งแล้วนะครับจะมีโทษนะฮะทั้งตัดสิทธิ์ทางการเมืองและมีโทษทางอาญาด้วยครับผม
9: ครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางกกต.นะครับที่ออกมาย้ำเตือนแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็เรียกว่าในความพร้อมของกกต.ก็เรียกว่าพร้อมทุกด้านนะครับในการที่จะเรียกว่าอำนวยความสะดวกแล้วก็ในเรื่องของความโปร่งใสในครั้งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณท่านชวลิตวงใหญ่ครับรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ในรายการบันทึกสถานการณ์ครับขอบคุณท่านมากมากครับ
10: ขอบพระคุณค่ะ
11: ครับครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
9: ครับก็ถือว่าเป็นวาระครั้งสำคัญนะครับสำหรับ4ปีมี1ครั้งนะนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมถึงในส่วนของสกด้วยนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งวันที่28นี้นะครับวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครรวมถึงอีก1พื้นที่นั่นก็คือเมืองพัทยานะครับไปเลือกนายกเมืองพัทยาแล้วก็เรียกว่าสมาชิกเมืองพัทยากันได้นะครับในวันที่28นี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นไปจนถึง 17:00 นนั่นเองครับ
10: ค่ะก็จะมีบัตร2ใบนะคะสำหรับผู้ว่ากทมเนี่ยคือเลือกตั้งผู้ว่ากาบัตรสีเขียวนะคะ
9: ค
10: ส่วนเลือกสกเนี่ยกาบัตรสีชมพูนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูแลอำนวยความสะดวกยังไงก็ต้องปฏิบัติตามกฎนะคะในเรื่องของการเข้าไปเลือกตั้งเนี่ยกายยังไงไม่ให้เสียสิทธิ์หรือว่าอะไรยังไงนะคะ
9: ครับ
10: ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ดูว่าเราเนี่ยมีชื่ออยู่ในเลือกตั้งหน่วยไหนนะคะจะได้เช็คสถานที่เช็คข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะคะเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com ค่ะเช็คเลยว่ารายชื่อเราเนี่ยอยู่ในหน่วยเลือกตั้งไหนนะคะแล้วก็สถานที่ที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะก็จะได้ไปถูกต้องแล้วก็ไม่เสียเวลานะคะ
9: ครับ
10: ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นคืออาจจะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอาจจะต้องแจ้งเหตุนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้านะ
9: ถูกต้อง
10: กรุงเทพมหานครนะคะ
9: ก็สามารถไปแจ้งเหตุได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับซึ่งตรงนี้ทางสำนักงานกกต.เองก็มีการแจ้งผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับว่าสามารถลงทะเบียนนะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าเลือกตั้ง7วันนะครับตั้งแต่21ถึง27มิถุนายนอันนี้คือสามารถลงทะเบียนได้แต่วันนี้ก็ยังลงทะเบียนได้ถ้าใครที่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถหรือว่าติดภารกิจดังกล่าวนะครับก็สามารถลงทะเบียนกันได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับรวมถึงหลังจากการเลือกตั้งด้วยนะครับถ้าสมมติว่าบางคนคือ28เนี่ยลืมจริงๆหรือว่ามีภารกิจเร่งด่วนที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปเลือกตั้งในพื้นที่ดังกล่าวได้นะครับก็ลงทะเบียนกันได้เช่นเดียวกันนะครับ29มิถุนายนไปจนถึง5กรกฎาคม2500 2569นะครับส่วนกกต.นะครับก็เชิญชวนนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปทางรัฐหรือแอปสมาร์ทโบสถ์นะก็เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งเข้าไปเช็คหน่อยว่าชื่อของคุณเนี่ยอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งไหนเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ในการเลือกตั้งอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยมีบทเรียนในเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งใหญ่ในช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็จะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อให้ดูมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นหรือว่าอยู่ในอาคารอะไรต่างๆเนี่ยก็เช็คกันดูนะครับจะได้ไม่เสียเวลาสำหรับการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพนะครับ
10: ค่ะก็อย่างที่พี่นนท์เล่าให้ฟังนะคือแจ้งได้ทั้งก่อนช่วงเลือกตั้งก็คือช่วงนี้ยังแจ้งได้นะคะแล้วก็หลังเลือกตั้งเนี่ยก็แจ้งได้เหมือนกันก็อย่าลืมไปแจ้งนะคือเผื่อใครที่ไม่สามารถไปได้จริงๆเนี่ยก็จะได้แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งเผื่อบางทีเวลาเขาเช็คประวัติเช็คข้อมูลนะคะไม่รู้อนาค
9: ต
10: เราจะต้องอยากจะไปเป็นสมาชิกในองค์กรอะไรต่างๆ
9: โรงการเมืองต่างๆ
10: ถูกต้องอะไรแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปแจ้งสิทธิ์นะก็รักษาสิทธิ์ของเราด้วยนะคะ
9: ค
10: แล้วก็เมื่อสักครู่นะคะท่านรองผู้อำนวยการท่านก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะเรื่องของการห้ามขายห้ามแจกห้ามจัดเลี้ยงเหล้านะคะในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง1วันนะคะ
9: ค
10: ซึ่งทางสำนัก งานกกต.ค่ะแจ้งเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสกนะคะรวมไปถึงนายกแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาค่ะที่จะออกไปใช้สิทธิ์28มิถุนายนนี้นะคะช่วงตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะโดยพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะคะห้ามผู้ใดจำหน่ายนะคะขายหรือจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดนะคะในพื้นที่เขตเลือกตั้งตั้งแต่ช่วง18นาฬิกาของวันที่27เป็นต้นไปนะคะจนถึง18นาฬิกาของวันที่28นะคะอีก1วันก็คือซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนั่นแหละถ้าหากฝ่าฝืนนะคะโทษจำคุก6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนนะปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะรวมถึงทางกกต.เองก็เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะออกไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อด้วยแล้วก็อย่างที่พี่โดนบอกคือเช็คหน่อยว่าชื่อเราเนี่ยอยู่ในหน่วยเลือกตั้งไหนนะคะจะได้ร่วมการสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นกลางรวมไปถึงเที่ยงธรรมด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือท่านรองเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลผิดปกติเนี่ยแจ้งไปได้เลยนะคะหลากหลายช่องทางนะทั้งทางสายด่วน1444นะคะแอปพลิเคชันตาสับปะรดแล้วก็ส่วนรับแจ้งเหตุกกต.เว็บไซต์กกต.เลยเนี่ยคือแจ้งไปได้นะเขาเก็บข้อมูลเป็นความลับค่ะ
9: ครับแล้วก็ที่สำคัญในส่วนของหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นบริษัททางร้านต่างๆนะครับที่มีการเปิดให้ทำการในวันอาทิตย์เนี่ยก็อยากจะขอความอนุเคราะห์นะครับทางกกต.ก็ขอความร่วมมือจากทางนายจ้างนะครับว่าอำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างหน่อยในการไปเลือกตั้งนะครับคือถ้าสมมติว่าในส่วนของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งในวันจริงดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็นการที่ทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันได้นะครับก็ขอความอรุ่มอร่วยหรือว่าความร่วมมือนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางในส่วนของปลัดกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้รับเรื่องจากทางกกต.นะครับสำหรับหนังสือขอความร่วมมือนายจ้างและก็สถานประกอบการกิจการต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพและก็ในส่วนของเมืองพัทยาด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็อย่างที่บอกเลือกตั้งย้ำวันอาทิตย์นี
10: ้
9: นะครับเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งตอนนี้มีการขอความร่วมมือไปยังในส่วนของภาคส่วนทางธุรกิจแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือนะแต่ว่าการที่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็คือ4ปี1ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นวาระที่สำคัญแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะสำหรับย้ำเตือนกันอีก1ครั้งนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาน
10: ะ
9: ครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน28มิถุนายน2569นี้ตั้งแต่8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกานะครับ
10: ค่ะ
9: ครับไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยไหมครับน้องปาน
10: ได้เลยค่ะ
9: ผ่านทางในส่วนของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีทักทายกันเข้ามาสวัสดีคุณทรงพลด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาคุณต้นอานนท์ด้วยนะครับทักทายคุณสายป่าน
10: คนเดียวคุณอานนท์สว
9: ั
10: สด
9: ี
10: คุณอน
9: น
10: ท์นะคะ
9: นะครับคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสด้วยนะครับสวัสดีทักทายกันเข้ามาน
10: ะ
9: ครับคุณสุพิษนะพี่สุพิษเพ่งแจ่มนะครับสวัสดีครับเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงพี่พิกุลด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาพี่สุเทพสวัสดีครับน้องโดนัทน้องสายป่านพร้อมทีมงานนะครับวันนี
10: ้ก็
9: กดไลค์กดแชร์ให้แล้วด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเรานะครับยังมีข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังกันอีกมากมายนะครับเราไปต่อในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยไหมน
10: ะคร ับ
9: เพราะว่าวันนี้คืออย่างที่บอกเป็นวันต่อต้านยาเสพติดนะครับท่านนายกก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการเดินหน้าแล้วก็ชวนเป็นหูเป็นตานะครับในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่อยู่ในประเทศไทยครับ
10: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านกล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพุทธศักราช2569ค่ะท่านบอกว่าแม้คำว่ายาเสพติดเนี่ยจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินกันจนชินชาแต่ว่าเมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัวเนี่ยย่อมสร้างความทุกข์ความเสียใจเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดนะคะแล้วก็มุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมค่ะทั้งนี้นะคะที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องนะคะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังค่ะซึ่งท่านนายกนะคะท่านก็ย้ำว่ารัฐบาลเองกำหนดให้จัดการกับปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญแล้วก็เร่งด่วนและในปีนี้นะคะจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนเบ็ดเสร็จการปราบปรามแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะรวมไปถึงการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลด้วยตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดยังมีประสิทธิภาพค่ะผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมค่ะพร้อมกันนี้ท่านนายกยังขอให้พี่น้องประชาชนนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดค่ะโดยใครพบเห็นความผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสยาเสพติดในชุมชนนะคะแจ้งไปได้เลยนะคะที่สายด่วนปปส1386นะคะ1386เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการดำเนินการได้อย่างเร่งด่วนนะคะนอกจากนี้ท่านนายกก็กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็ทุกภาคส่วนค่ะที่ร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็งพร้อมกับขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมเป็นพลังสำคัญเพื่อให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
9: เป็นวาระแห่งชาติที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีการปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องนะคร
10: ับ
9: และที่สำคัญคนที่จะต้องให้ความสำคัญที่สุดสำหรับในเรื่องของการที่เด็กๆหรือว่าเยาวชนเนี่ยหลงผิดไปติดยาเสพติดเนี่ยต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวนะ
10: อย่างแรกเลยนะคะแล้วก็จริงๆเราอาจจะต้องมองลึกไปในสถาบันครอบครัว มากกว่านะคะว่าทำไมเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายนะคะแล้วทำไมเขาถึงต้องไปพึ่งยาเสพติดนะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลนะคะเด็กๆแล้วก็เยาวชนเพราะว่าถ้ามันเริ่มติดมาจากตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคือจริงๆแล้วเราทราบกันดีอยู่แล้วเราพูดกันอยู่ทุกวันแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครไม่ทราบว่ายาเสพติด
9: มี
10: แต
9: ่
10: โทษไม่ได้มีประโยชน์นะคะ
9: ครับก็ทางนายกก็เรียกว่าเป็นหูเป็นตาบอกให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสได้เลยนะครับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่จะสามารถเอารัดเอาเปรียบเขาเรียกว่าอะไรเอาปราบปรามเรื่องนี้นะครับไม่ให้เรื่องนี้เนี่ยมาเอารัดเอาเปรียบประชาชนได
10: ้
9: นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันต่อต้านยาเสพติดในวันนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะสำหรับการลุยตรวจของทางสคบ.
10: ค
9: ือสคบ.เนี่ยเราจะมีภารกิจในการตรวจตรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในการป้องปรามนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทางรัฐมนตรีสุภมาศนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะส่วนของการกำกับดูแลของสคบ.นะครับมีการลงพื้นที่ตรวจร้านบุฟเฟ่น้องป่าเป็นคนชอบกินไหมฮะบุฟเฟ่ต์น่ะ
10: ก็ชอบนะแต่ว่าก็นานๆไปทีเพราะว่าจริงๆอาจจะดูย้อนแย้งกับคือร่างนะแต่ว่าจริงๆระบบย่อยไม่ค่อยดี
9: บางทีเนี่ยคือถ้าอย่างที่บอกนะครับร้านบุฟเฟ่ต์บางร้านเนี่ยคือบางทีเอารัดเอาเปรียบก็มีคือสมมุติเข้าไปของหมดอย่างเงี้ยแต่ว่าโปรโมทซะดิบดี
10: ถูกต้อง
9: เรื่องนี้เนี่ยคือการที่พอมันไม่ตรงปกปุ๊บหรือว่ามีการโฆษณาที่เกินจริงปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยเสียเปรียบในการบริโภคต่างๆนะครับซึ่งอย่างที่บอกบางร้านเนี่ยก็มีการขายคูปองด้วยดีลต่างๆ เอามาขายเอามาค้าแต่พอบางทีเนี่ยพอไปที่ร้านจริงอ้าวไม่มีร้านเกิดขึ้น
10: ถูกต้องหรืออย่างบางทีนะพี่อนัทคือเคยเจอนะคะ
9: ครับ
10: ราคาต่อหัวเนี่ยคือบางทีเราอยากจะทานของดีนะเราก็ยอมจ่ายในราคาที่แพงแต่พอไปถึงเนี่ยคือหมูสไลด์หั่นมาบางกว่ากระดาษทิชชู่อย่างเงี้ย
9: นะครับ อันนี้ก็อย่างที่บอกนะตรงนี้ทางสคบเองก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบซิว่าปัญหาต่างๆอย่างที่พวกเรานำเสนอไปเน
10: ี่
9: ยมีอยู่จริงหรือไม
10: ่
9: นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับมีการลงตรวจพื้นที่ร้านอาหารบุฟเฟ่ในเขตปทุมวันน
10: ะ
9: ครับก็ไปดูว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมียังไงบ้างนะครับในเรื่องของการเอาเปรียบผู้บริโภคไห
10: ม
9: การโฆษณาเป็นยังไงบ้าง3สิ่งที่ทางสคบเนี่ยเน้นย้ำสำคัญนะครับน
10: ั่
9: นก็คือในเรื่องแรกเลยคือป้ายโฆษณาแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยต้องระบุในเรื่องของเงื่อนไขให้ครบถ้วนก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจไม่ให้เกิดกรณีว่าป้ายขนาดใหญ่เขียนอย่างนึงแต่พอเข้าไปแล้วในขนาดเล็กเนี่ยคือเขียนระบุเล็กๆนิดเดียวกลายเป็นว่าประชาชนก็เอ้าทำไมแบบ
10: มันไม่เห็นนะเน
9: า
10: ะ
9: มันไม่เห็นแล้วแบบว่าเป็นการจูงใจโดยที่ว่าไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนนะครับส่วนในเรื่องของภาพเมนูนะครับหรือว่าอาหารต่างๆเนี่ยก็ต้องตรงกับข้อเท็จจริงด้วยหากรายการใดหมดเนี่ยก็ต้องมีการแจ้งลูกค้าก่อนไม่ใช่ว่าเข้าไปจ่ายตังค์เรียบร้อยนั่งกินแล้วเอ้าไม่มี
10: อันนี้
9: ก็อารมณ์เสียนะ
10: ถูกต้อง
9: ลูกค้าก็อารมณ์เสียแล้วคือประเด็นคือผู้ประกอบการเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคคือไม่ได้มีการแจ้งก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการตัดสินใจของลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่3คือราคาต้องชัดเจนหากมีค่าบริการหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งให้ครบก่อนที่จะมีการชำระรวมถึงคูปองที่ขายออนไลน์ล่วงหน้าเนี่ยก็ต้องมีการระบุเงื่อนไขชัดเจนตอนขายด้วย
10: อันนี้สำคัญนะ
9: ถูกต้อง
10: เห็นหลายร้านนะที่เจอแล้วคือหลายคนเน
9: ี่
10: ยไม่รู้ว่ามีการเก็บภาษีหรือว่าการบริการที่เป็นมูลค่าเพิ่มคือบางร้านเนี่ยอาจจะมีเซอร์วิสชาร์
9: จ
10: แต่ว่าคือผู้บริโภคเนี่ยเข้าไปไม่ทราบก่อน
9: ครับ
10: พอไปถึงเนี่ยโหบางทีเซอร์วิสชาร์จก็เกือบครึ่งราคาอาหารเหมือนกัน
9: บวกเวท 7% บวกค่าน้ำรีฟิลบวกนู่นบวกนี่กลายเป็นไม่ใช่ราคาที่มีการเสนอโปรโมชั่นไว้ตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทางสคบมีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับก็มีการย้ำเตือนสำหรับผู้ประกอบการไปด้วยนะครับว่าถ้าหากพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงนะครับก็จะมีโทษนะมีโทษจำคุกไม่เกิน6 เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน100,000 บาทนะครับในกรณีที่มีการขายคูปองและปิดกิจการหนีก็เข้าข่ายการฉ้อโกงด้วยนะครับมีโทษจำคุกสูงสุดอยู่ที่3 ปีและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางสคบก็มีการลงพื้นที่และก็อย่างที่บอกนะครับไปในครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่พบว่ามีประเด็นที่จะต้องมีการใช้กฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะทางสคบก็มีการออกมาย้ำเตือนนะครับครั้งนี้เนี่ยไปลงที่พื้นที่ปทุมวันแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆพอได้เห็นข่าวได้ฟังข่าวนี้แล้วนะครับคุณต้องให้เกียรติผู้บริโภคด้วยนะครับอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าผู้บริโภคท่านไหนนะครับที่เรียกว่าเจอเหตุการณ์ต่างๆจะมีการแจ้งเบาะแสให้สคบเนี่ยลงไปตรวจสอบซิ
10: ค
9: ่ะนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมียังไงถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้นะครับแล้วก็ส่งมาที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือที่ทางเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าโทรไปแจ้งสายด่วนนะครับของทางสคบได้ที่1166นะครับสายด่วนสคบ1166หรือว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าเป็นหูเป็นตาให้กันอีกหนึ่งเรื่องนะคร
10: ับ
9: จะได้ไม่ต้นถูกผู้ประกอบการเนี่ยเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคได้นะครับ
10: ค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือจริงๆเราสามารถป้องกันตัวเองได้ก่อนนะ
9: ค
10: ือไปที่ร้านเนี่ยถามเลยมีเซอร์วิสชาร์จไหมคะเก็บแวตไหมคะค่าบริการอะไรเป็นยังไงอ
9: ัน
10: นี้ราคารวมเป็นราคาสุทธิแล้วหรือเปล่าหรือว่าหลังรับบริการแล้วเนี่ยเช็คใบเสร็จหน่อยบางคน
9: คือ
10: ราคามาเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเลยไม่รู้รายละเอียดอะไรข้างในเป็นยังไงนะคะ
9: คนเป็นนะบางทีอ
10: ่
9: ะกินอิ่มแล้วคืออยากกลับบ้าน
10: อยากกลับบ้านเน
9: า
10: ะ
9: แต่ชิคนิดนึงนิดนึงนะครับส่วนช่วงสุดท้ายนะครับมาพูดถึงในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใครที่ยังใช้ไม่หมดนี้คือใกล้จะหมดแล้วนะหมดเวลาสำหรับเดือนนี้แล้วนะครับ
10: ใช้หมดยังคะพี่นั
9: ทเรียบร้อยครับ
10: หรอ
9: เป็นคนใช้เงินคุ้ม
10: เหลือ4 บาทเนี่ยทำยังไงดี
9: ไปใช้เลยนะครับยังมีเวลานะครับตอนนี้5 วันสุดท้ายแล้วนะครับของการที่จะมาใช้สิทธิ์สำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะครับ 1,000 บาทที่รัฐบาลเติมให้ในแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้นะครับไปใช้ให้หมดนะเพราะว่าเราไม่มีการทบไปเดือนหน้าเดือนหน้าเนี่ยทุกคนจะเริ่มใหม่ที่ 1,000 บาท
10: ถูกต้อง
9: ทั้งหมดพร้อมกันนะครับในวันที่1 กรกฎาคม
10: ค่ะ
9: นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่รัฐบาลช่วยตอนนี้เหลืออีก5วันสุดท้ายใครที่ยังเหลืออยู่ก็ยังพอที่จะใช้ให้มันครบจำนวน 1,000 บาทได้
10: ถูกต้อง
9: นะครับ
10: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้นะคะเราทั้ง2คนนะคะพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
9: ณัฐพงศ์สารบุตรพร้อมทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
8: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทย
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
16: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
15: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส. 1386
16: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
15: ไม่เสพ
16: ไม่ขาย
15: ไม่ทำลายอนาคต
17: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
18: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
17: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาน
19: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีและภริยาได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณสิมรายงาน
13: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาบ้าสูตรใหม่หลังพบแนวโน้มการก่อคดีอุชกันและปัญหาสุขภาพจิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
20: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพิสูจน์ทางเคมีของปปส.พบว่ายาบ้าในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีนและคาเฟอีนเหมือนในอดีตแต่มีการลักลอบนำยาอันตรายประเภทที่ต้องจ่ายโดยแพทย์อีก2ชนิดมาผสมรวมอยู่ด้วยซึ่งสูตรใหม่นี้ส่งผลให้ออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและกดประสาทในเวลาเดียวกันทำให้ผู้เสพมีแนวโน้มการใช้งานที่ถี่และมากขึ้นส่งผลกระทบทำลายระบบสมองอย่างรุนแรงและนำไปสู่อาการจิตเวทรวมถึงการก่อเหตุรุนแรงสะเทือนขวัญได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงขอเตือนไปยังกลุ่มผู้เสพและเยาวชนให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและคนรอบข้างและเร่งรัดตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มผู้เสพหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทางปปส.มีความห่วงใยและเน้นย้ำให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันโดยสนับสนุนให้ใช้หลักการ EF หรือ Exclusive Function หรือการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าในการอบรมเลี้ยงดูเล็งเห็นถึงความสำคัญของการไม่จำกัดพฤติกรรมเด็กมากเกินไปเพื่อให้เด็กกล้าตัดสินใจมีความมั่นใจและสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้โดยสถิติล่าสุดพบว่าอายุเฉลี่ยของเด็กและเยาวชนไทยที่เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ที่ประมาณ14ปีซึ่งทางปปส.จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนากระบวนการช่วยเหลือและบำบัดให้ตรงจุดต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
13: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
21: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อรองรับกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเป็นไปอย่างสมบูรณ์และสะท้อนคุณค่าโดดเด่นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศหากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกระหว่างวันที่24ถึง27กรกฎาคม2569เซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
13: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
22: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
14: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
5: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
24: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
5: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
25: คืบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจถืนลมในเลนะลูกอ่ะ
26: คำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนองรับหน้าที่นะครับเป็นแม่ข่ายออกอากาศนะครับร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันได้แก่สวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ของฝั่งอันดามันยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนะครับช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนอกจากนะครับสามารถรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วทางเพจสวทรนองเรานะครับยังทำการไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook สวทรนองเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเนื้อหาสาระดีๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันนี้26มิถุนายน2569นะครับในส่วนของภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่เช่นเดียวกันอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับไปต่อกันที่นะครับรัฐบาลเดือนหน้าขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนโดยกรมการปกครองได้สานต่อโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพระยะที่2ซึ่งหลังจากประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า 3,000 รายการในราคาพิเศษผ่านที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มการเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งนะครับขยายการดำเนินงานต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน2569นี้ในวันศุกร์เว้นศุกร์นะครับรวม7ครั้งขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ได้ต่อยอดนโยบายไทยช่วยไทยผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้กับประชาชนโดยการเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจสามารถเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพพร้อมได้รับการสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นทุนนะครับเริ่มต้น 50% ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุด 10,000 บาทต่อรายสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์นี้ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อการค้ำประกันทางการเงินระบบการชำระเงินและพื้นที่จำหน่ายสินค้าในโลตัสแมคโครทั่วประเทศฟรี6เดือนนะครับทางนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะแถลงข่าวโครงการนี้นะครับในวันที่15กรกฎาคม2569ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจลดอุปสรรคในการเริ่มต้นอาชีพเพิ่มช่องทางสร้างรายได้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สามารถขยายเครือข่ายผ่านธุรกิจผู้ลงทุนที่มีคุณภาพนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้และขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ
1: รักดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหา และทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและ

ทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ข่าวมาคุย
1: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงคัดข่าวมาคุยนะครับเดี๋ยวเราไปที่ฝั่งอันดามันกันนะครับเริ่มต้นที่จังหวัดพังงาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเยี่ยมชมร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในงานมหกรรมบอลลูนนานาชาติพบประชาชนให้ความสนใจเที่ยวงานกันอย่างคึกคักนะครับนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เดินเยี่ยมชมพร้อมอุดหนุนสินค้านะครับของพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายสินค้าโอท็อปอาหารและสินค้าชนิดต่างๆภายในงานมหกรรมบอลลูนนานาชาติจังหวัดพังงาภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง27มิถุนายนนี้ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาภายในบรรยากาศนะครับพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเดินช็อปเดินชมบอลลูนหลากหลายสีสันที่นำมาจัดแสดงให้ชมตามเป็นด้วยความสวยงามนะครับแล้วก็มีอาหารหลากหลายเมนูได้เลือกซื้อนะครับรับประทานกันแบบจุใจและเลือกซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดกันอย่างตามอัธยาศัยซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องให้ชมแบบฟรีๆแล้วก็มีเครื่องเล่นสนุกสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความคึกคักให้กับเด็กๆและเยาวชนนะครับซึ่งงานมหกรรมบอลลูนนานาชาติครั้งนี้นะครับนับเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ควบคู่กับการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับจากพังงาเราไปที่จังหวัดกระบี่นะครับที่โรงแรมอินฟินิตี้อ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับนายวรขออภัยนะครับวงสะพัดวัชระจำนงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนายสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมเป็นเกียรติและก็มีนางสาวณภัทรรันจิตรักษาผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงกระบี่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับมีความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดขึ้นตามนโยบายประสานประธานศาลฎีกาและแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมที่กำหนดแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหรือว่าหน่วยงานอื่นของภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการยุติธรรมการบริหารองค์กรและวิชาการซึ่งศาลยุติธรรมต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดโครงการนี้กำหนดให้การบรรยายความรู้เรื่องการทรงคำคู่ความและหมายสารโดยคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการปฏิบัติงานการยื่นคำร้องขอลบข้อมูลอันมีลักษณะลามกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/4 และการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด นะครับทางนี้มีหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวม33หน่วยงานมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น60คนไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับบูรณาการทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและธุรกิจนอมินีใน3จุดสำคัญที่พื้นที่ตำบลป่าตองหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนเพื่อคุ้มครองอาชีพคนไทยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเมื่อวานนี้นะครับร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลตำรวจตีศิลเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วจังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายปราบปรามการกระทำความผิดรวมถึงทำลายขบวนการนอมินีและคุ้มครองอาชีพคนไทยซึ่งในช่วงบ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บังคับการจังหวัดภูเก็ตได้นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตลาดมาลินพลาซ่าตลาด SB Night Market ป่าตองชายหาดป่าตองเนื่องจากทางจังหวัดได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าพื้นที่ดังกล่าวมีบุคคลที่มีลักษณะหน้าตา คล้ายคนในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ทำหน้าที่ขายสินค้าซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบว่าบางร้านปิดหนีบางร้านไม่มีพนักงานมาขายของนะครับส่วนคนที่อยู่ร้านส่วนใหญ่เป็นคนไทยอย่างไรก็ตามหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบได้มีการแถลงผลการดำเนินงานนะครับก็คือนะครับโดยร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลตำรวจตีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับทางนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวกอรมน.ตม.ภูเก็ตจัดหางานแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสแกนพื้นที่ในการตรวจสอบคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองทำงานผิดประเภททางนี้ก็เพื่อจัดระเบียบและปราบปรามอย่างเด็ดขาดหลังที่นะครับจังหวัดได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีบุคคลหน้าตาคล้ายกับคนเอเชียใต้มาทำงานนะครับหน้าที่ขายของในตลาดต่างในพื้นที่ป่าตองเป็นจำนวนมากจึงมีการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายณนัทหงชูเวศผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะนะครับประชุมลงพื้นที่ตรวจราชการที่ท่าเทียบเรือธนสารตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองโดยมีนางทิติพรหลาประเสริฐอธิบดีกรมประ

มีปลาหลังเขียวเป็นสินค้าสัตว์น้ำหลักนะครับที่มีการนำเข้ามากที่สุดมีปริมาณกว่า 16,000 ตันมูลค่ากว่า580ล้านบาทแล้วก็มีการจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน4คดีมีของกลางเป็นหอยลายทั้งหมดปริมาณรวมกว่า6ตันมูลค่ารวมกว่า338ล้านบาทนะครับทางนี้จังหวัดระนองเป็นจังหวัดชายแดนทางทะเลที่มีการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศจึงยังคงมีความเสี่ยงต่อการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำข้ามแดนและจำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจตาและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไล่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไล่โว่จึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้

0: ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดิน
2: เปิดอกถกประเด็น
3: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงเปิดอกถกประเด็นนะครับวันนี้เรานะครับมีแขกนะครับผู้ร่วมรายการเกี่ยวกับนะครับคอปพหรือว่าสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังรับฟังอยู่หรือว่ารับชมทางไลฟ์สดนะครับถ้ามีข้อสงสัยนะครับเช่นกรณีศึกษาหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอย่าลืมนะครับโทรศัพท์มาหรือว่าทักแชทข้อความมาได้เลยนะครับเพื่อที่จะมีผู้รู้นำเสนอแล้วก็ตอบข้อสงสัยกับท่านผู้ฟังเลยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนะครับคุณกิตติยาเพชรทองเรืองพนักงานช่วยปฏิบัติการสำนักงานคอปพจังหวัดระนองมาไขข้อสงสัยสำหรับท่านผู้ฟังวันนี้นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมเดี๋ยวลองให้แนะนำตัวก่อนนะครับผม
4: ก็ชื่อนางสาวกิตติยาเพชรทองเรืองนะคะหรือว่าจะเรียกสั้นว่าแหม่มก็ได้ค่ะ
3: ครับคุณแหม่มนะครับผมจากคอปพจังหวัดระนอง
4: คอปพจังหวัดระนองค่ะ
3: สำนักงานคอปพตอนนี้ตั้งอยู่บริเวณที่ไหนครับของระนอง
4: ตอนนี้นะคะสำนักงานเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาค่ะ
3: อยู่
4: ก่อนถึงไฟแดงสามแยกไฟแดงสนามกีฬานะคะ
3: ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ว่าให้แนะนำบทบาทหน้าที่แล้วก็ภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานของคอปพนะครับผม
4: ได้ค่ะก็สำนักงานคอปพนะคะก็มีอยู่หลักๆก็คือ3ภารกิจนะคะก็คือจะมีกำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งนะคะ2ก็คือส่งเสริมและสนับสนุนนะคะให้ประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแรงนะคะในระบบเศรษฐกิจนะคะและสังคมของประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนะคะ
3: ครับผมก็คือเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจเกี่ยวกับประกันภัย
4: ใช่ค่ะ
3: ทั้งคนทั้งประกันคนแล้วก็ประกัน
4: รถด้วย
3: ประกันรถด้วย
4: ใช่ค่ะทั้งประกันชีวิตและก็วินาศภัยค่ะ
3: นี่คือบทบาทความสำคัญและทีนี้มาถึงข้อสงสัยของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะมีข้อสงสัยก็คือเกี่ยวกับการทำพรบหรือว่ารถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์เนี่ยมันมีความสำคัญหรือว่ามันต้องทำยังไงครับ
4: ค่ะในเรื่องของพรบนะคะก็คือกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องรถทุกคันเนี่ยจะต้องจัดทำพรบนะคะก็คือเป็นประกันภัยภาคบังคับเรียกสั้นๆว่าพรบค่ะถ้า เหมือนเกิดเหตุนะคะถ้ารถที่มีพรบค่ะก็จะได้สิทธิ์สูงสุดในกรมธรรม์นะคะถ้าเกิดเสียชีวิตเนี่ยก็ได้ถึง 500,000 บาทนะคะต้องเป็นกรณีที่เป็นฝ่ายถูกค่ะจะได้ถึง 500,000 บาทแต่ถ้าเป็นฝ่ายผิดนะคะก็จะได้แค่เบื้องต้นค่ะก็คือจะมีค่ารักษาพยาบาล 30,000 นะคะและก็ค่าเสียชีวิตนะคะ 35,000 บาทรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดจะไม่เกิน 65,000 บาทค่ะ
3: อันนี้หมายความว่า
4: ในกรณีที่มีพรบนะคะแล้วก็เป็นฝ่ายผิดแต่ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่ไม่มีพรบจะต้องทำยังไงถูกไหมคะ
3: ใช่ครับผม
4: ถ้าในกรณีที่ไม่มีพรบรถ2คันชนกันแล้วคันใดคันหนึ่งไม่มีพรบและต้องใช้สิทธิ์ที่ต้องเบิกอะค่ะก็คือจะเบิกกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยซึ่งตั้งอยู่ในสำนักงานคอปพนะคะเรานะคะจะให้เบิกในกรณีเบื้องต้นนะคะก็คือค่ารักษาพยาบาล 30,000 และค่าเสียชีวิต 35,000 นะคะโดยนะคะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิน 65,000 บาทค่ะ
3: นน
4: ซึ่งจะต่างกับกรณีที่มีพรบซึ่งจะได้สูงสุดถึง 500,000 บาทใช่ค่ะ
3: ในกรณีที่สมมติว่ามีรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับสองคันคันแรกมีพรบก็สามารถเบิกได้เต็มวงเงิน
4: เบิกได้เลยใช่ค่ะไม่ต้องรอพิสูจน์นะคะก็จะเบิกเบื้องต้นได้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าพิสูจน์แล้วนะคะเป็นฝ่ายถูกค่ะจะมีค่าสินใหม่ทดแทนถึง 500,000 บาทค่ะ
3: แล้วต้องเป็นในกรณีต้องเป็นเจ้าของรถไหมหรือว่าต้องมีใบขับขี่ไหมครับสมมติ
4: การประกันภัยพรบค่ะเป็นพรบเป็นประกันภัยรถภาคบังคับนะคะซึ่งจะเบิกสิทธิ์ได้เลยนะคะโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดก็คือจะจ่ายเบื้องต้นก่อนค่ะถ้าเอกสารครบเนี่ยยื่นกับบริษัทนะคะก็จะจ่ายได้ไม่เกินจะจ่ายภายใน7วันค่ะ
3: หมายความว่าไม่มีใบขับขี่จะไม่ได้ทำใบขับขี่หรือใบขับขี่ขาดก็ได้สิทธิ์เบื้องต้นก่อน
4: ใช่ค่ะ
3: เบื้องต้นเฉยๆก่อน
4: ใช่ค่ะ
3: ทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์
4: รถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ค่ะสิทธิ์พรบคือรักษาคนก่อน
3: รวมถึงผู้โดยสารด้วยคือคนซ้อน
4: ด้วยค่ะใช่ค่ะผู้โดยสารเนี่ยจะเบิกสิทธิ์ได้เต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกค่ะใช่ค่ะ
3: ในกรณีที่นั่งไปนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค
4: ์
3: คนขับก็จะอีก
4: ถ้าคนขับเป็นฝ่ายผิดก็จะเบิกได้แค่เบื้องต้นค่ะค่ะถ้าเป็นฝ่ายถูกหรือคนซ้อนนะคะก็จะเบิกได้เต็มกรมธรรม์ค่ะ
3: ทีนี้ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็มันมีหลายรูปแบบนะครับเนา
4: ะ
3: ก็คือรถยนต์ชนกับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ในกรณีที่รถยนต์หรือว่าจักรยานยนต์เนี่ยล้มเองเช่นพูดง่ายๆลงไปทางโค้งชนต้นไม้ชนเสาไฟก็ครอบคลุมหรือเปล่าครับตรงนี
4: ้ครอบคลุมเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็คือมันอยู่ในลักษณะเป็นผู้ประมาทก็จะเบิกได้แค่เบื้องต้นค่ะ
3: แสดงว่าเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ทุกประเภททุกชนิดเลย
4: ทุกชนิดใช่ค่ะ
3: แต่เพียงเราต้องมาดูเคสอีกทีนึงว่าเป็นเหตุประมาทหรือเปล่า
4: ค่ะในสิทธิ์ที่เป็นเบิกกับกองทุนนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เราเดินอยู่ข้างถนนนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะเราโดนเฉี่ยวชนแต่ไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรรถประเภทไหนอะค่ะก็สามารถจะขอเบิกกับกองทุนได้ในเบื้องต้นค่ะก็จะมีค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ตามจริงค่ะถ้าเกิดเสียชีวิตก็ได้ 35,000 ค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อนี่คือกรณีที่เราเดินอยู่ริมถนนไม่ได้อยู่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถยนต์เลย
4: ใช่ค่ะเราก็ไม่รู้จะเอาพรบที่ไหนไปเบิกใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็ไปเบิกกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยค่ะ
3: อันนี้ถือว่าเป็นความรู้ที่ดีมากเลยหมายความว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับถนนนะครับแล้วมีรถยนต์เขาชนการพูดง่ายแล้วก็กระเด็น
4: โดนเราเดินอยู่แล้วก็รถมาชนทางด้านหลังอาจจะทำให้สลบแล้วก็ให้การไม่ได้นะคะบอกไม่ได้ว่าระบุไม่ได้ว่าเป็นรถหรือเป็นรถประเภทไหนหรืออะไรใช่ค่ะก็สามารถจะเบิกได้ค่ะ
3: และส่วนที่แบบว่าตรงที่รถยนต์ชนกันเนี่ยประสบอุบัติเหตุเนี่ยแล้วก็พูดง่ายรถกระเด็นมาสมมติไม่โดนคนแต่โดนร้านค้าเราสินค้าต้นไม้หรือสัตว์เลี้ยงเราควบคุมตรงนี้หรือเปล่าครับ
4: ควบคุมค่ะถ้าเป็นเหตุที่เกิดจากรถค่ะก็จะควบคุมหมดเลยจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่ะแต่ถ้าเกิดว่ารถคันนั้นอาจจะมีประกันประเภทสมัครใจอะค่ะก็สามารถจะยื่นขอเบิกกับบริษัทนั้นได้
3: เมื่อเราเปิดร้านข้าวแกงอยู่แล้วมีรถมาเหมา
4: เหตุที่กาบุรีใช่ไหมคะที่ว่ารถเสียหลักไปแล้วไปพุ่งชนร้านค้าค่ะนั่นก็คือจะเบิกถ้าเกิดว่ามีการบาดเจ็บนะคะก็สามารถจะเบิกพรบได้ถ้าเกิดว่าขอค่าสินไหมอื่นๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะก็จะไปเบิกกับภาคสมัครใจ
3: อย่างทรัพย์สินนี่สมมติว่าร้านค้าเนี่ยมันแตกต่างกันราคาของมูลค่าทรัพย์ส
4: ิน ก็ประเมินราคากลางเลยค่ะประเมินราคาตามท้องที่ได้เลยค่ะ
3: ไม่คือไม่เกี่ยวกับวงเงินที่เบื้องต้นคราวนี้คือคนละอย่างกัน
4: ใช่ค่ะถ้าเป็นพรบค่ะก็จะรักษาคนใช
3: ่
4: ค่ะแต่ถ้าเป็นภาคสมัครใจใช่ค่ะก็พิจารณาจากให้บริษัทพิจารณาเลยค่ะแล้วก็เราก็ยื่นเรื่องไปยื่นเอกสารไปค่ะ
3: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการคุ้มครองคนที่อยู่บริเวณริมถนนตลอดเลยนะครับเนา
4: ะ
3: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยทีนี้สำหรับเป็นความรู้ที่เบื้องต้นที่ท่านผู้ฟังอาจจะทราบหรือทราบมาแล้วนะครับเนา
4: ะ
3: ทีนี้อยากทราบว่าในกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยคปภ.จังหวัดระนองนะครับมีการรณรงค์ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำคัญของการทำพรบ.ที่ไหนอย่างไรบ้างครับ
4: ก็ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะก็คือสำนักงานเนี่ยรณรงค์ให้ประชาชนนะคะถือประกันภัยนะคะโดยหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นประกันภัยภาคบังคับนะคะเรียกสั้นๆว่าพรบ.ค่ะเพราะรถทุกคันเนี่ยต้องจัดทำอยู่แล้วนะคะแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดเป็นผู้ใช้รถนะคะแล้วนำรถไปเกิดอุบัติเหตุนะคะถ้าเกิดว่าก็จะมีค่าปรับนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วรถไม่มีพรบเนี่ยผู้ใช้รถจะต้องถูกปรับเป็นตั้งแต่1บาทแรกจนถึง1บาทจนถึง 10,000 บาทนะคะและถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใช้รถด้วยและเป็นเจ้าของรถด้วยก็จะโดนปรับไปไม่เกิน 20,000 บาทก็คือรวมเป็น2กระทง
3: กรณีที่ยืมรถเพื่อนต้องถามว่าพรบขาดหรือเปล่าม
4: ีไหมใช่แต่เกิดว่าไปเกิดเหตุ
3: ถ้าเป็นรถตัวเองนี่ก็จะโดนปรับแพง
4: สองครั้ง
3: สองเท่า
4: ใช่ค่ะสองเท่าเลยใช่ค่ะแล้วก็การที่ออกไปประชาสัมพันธ์นะคะด้านพรบค่ะก็จะออกไปตามสถานศึกษานะคะที่ได้รับการเชิญนะคะหรือแหล่งชุมชนนะคะ ประชุมหมู่บ้านประมาณนี้ค่ะก็จะไปออกไปประชาสัมพันธ์ด้านพรบนะคะการประกันภัยสิทธิประโยชน์ทางการทำประกันภัยค่ะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือก็ถามได้เลยนะคะมีข้อสงสัยหรืออะไรเนี่ยค่ะก็คือจะถามได้เลยตอนนั้นเลยแล้วก็รถที่จะทำพรบค่ะแม้กระทั่งแนะนำว่าถ้ารถที่วันนี้อยากไปต่อพรบแต่ว่าหาเล่มไม่เจอทำยังไง
3: อืมครับผม
4: ใช่ค่ะหาทะเบียนรถไม่เจอค่ะทำยังไงใช้เลขคัสซีรถค่ะไปซื้อขูดเลขคัสซีรถไปซื้อที่เซเว่นก็ได้นะคะที่มีจัดจำหน่ายในพื้นที่ก็ได้ค่ะหรือว่าที่บริษัทกลาง
3: กรณีที่เอกสารประจำรถก็คือทะเบียนรถหาไม่เจอเล่มสีเขียวสำหรับมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินสำหรับรถยนต์หาไม่เจอ
4: แต่ว่าเราต้องทำพรบแล้วเพราะเราเป็นคนใช้รถอยู่เราใช้อยู่ใช่ไหมคะเราก็ไปซื้อได้ที่มีจุดจำหน่ายในพื้นที่ใช่ค่ะ
3: ในส่วนที่สมมติว่าถ้าเป็นรถที่เราเคยเห็นตามในทั่วไปเนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือว่าเป็นรถที่เกี่ยวกับการเกษตรเช่นรถไถครับหรือว่ารถที่ชาวบ้านมาใช้ในงานเกษตรรถปิกอัพโหหลายสิบปีเก่าๆงี้เราจะทำยังไงครับต้องมีทำพรบไหมตรงนี
4: ้ตรงนี้ถ้าเกิดว่ายังใช้รถอยู่จะเป็นรถเก่าขนาดไหนก็ได้ค่ะจะเป็นรถเก่าขนาดไหนก็ได้ก็คือต้องทำพรบเพราะเราเป็นผู้ใช้รถการที่มีพรบค่ะถ้าเกิดเหตุเนี่ยมันจะเป็นการรักษาคนค่ะแต่ว่าก็คือมันพรบมันต้องทำก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ถือพรบเพราะว่าพอเกิดเหตุขึ้นมาค่ะยังไงก็แล้วแต่จะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกคุณก็จะได้รับค่าสินไหมตรงนั้นก่อน
3: ก็คือแนะนำว่ารถที่เราใช้งานควรจะต่อพรบทุกครั้ง
4: จะต่อพรบ
3: เพราะเราไม่ทราบว่าจะเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่อะไรแบบนี้ครับเนาะแล้วที่ผ่านมานะครับมีการลงพื้นที่หรือว่าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับประกันภัยตรงไหนบ้างครับที่ผ่านมามีเคส
4: ก็ที่ผ่านมานะคะก็จะมีที่ล่าสุดเลยก็คือนักเรียนใช่ไหมคะชนกับรถนะคะมอเตอร์ไซค์สองคันชนกันค่ะก็ลงพื้นที่ไปเพื่อจะหาแนวทางว่าสามารถจะเบิกค่าสินไหมทดแทนอันยังตรงไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ
3: ก็คือนักเรียนเนี่ยบางครั้งก็มีใบขับขี่บ้างไม่มีใบขับขี่บ้างแต่นั้นคนละกรณีกันพรบคุ้มครองอยู่ดี
4: คุ้มครองอยู่ค่ะ
3: ถ้าเราอยู่ในรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับ
4: ค่ะ
3: แล้วมีการช่วยเหลือยังไงบ้างครับเคสของนักเรียนนี่ครับ
4: ตอนนี้ก็เบื้องต้นนะคะก็ตรวจสอบสิทธิ์พรบของรถก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีอุบัติเหตุของนักเรียนนะคะก็สามารถเบิกได้เหมือนกัน
3: ที่โรงเรียนทำประกันภัย
4: ใช่ค่ะใช
3: ่ก็แสดงว่าในการทำประกันภัยหรือประกันชีวิตหรือว่ารถยนต์ของคนเราเนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยนะครับ
4: ใช่ค่ะเพราะว่าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องได้รับการเยียวยาใช่ค่ะ
3: ทีนี้สมมติว่า มีประชาชนครับเขาฟังรายการนี้แล้วเขารู้เลยว่าเมื่อวานนี้นะครับเพิ่งมีจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เฉี่ยวขาเข้าไปเนี่ยทีนี้เขาจะต้องดำเนินการหรือว่า ทำการร้องเรียนแจ้งให้ความช่วยเหลือที่ไหนได้ยังไงบ้างครับ
4: ก็เข้าไปปรึกษานะคะสำนักงานคปภ.ระนองได้เลยนะคะว่าการที่เกิดเหตุแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างเราสามารถเบิกอะไรได้บ้างนะคะก็จะมีแนะนำให้กับผู้ประสบภัยค่ะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
3: สมมติว่ามอเตอร์ไซค์เฉี่ยวมาไม่มีหลักฐานอะไรเลยมีแค่แผลหรือว่าอะไรเราต้องทำยังไงครับ
4: ก็บันทึกประจำวันก่อนค่ะว่าเราเนี่ยได้เดินทางถนนแล้วก็รถที่มาเฉี่ยวชนนะคะไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบประเภทอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะใช้ตัวนั้นนะคะสามารถจะมาเบิกกับกองทุนทดแทนได้
3: แสดงว่าต้องไปแจ้งความจากตำรวจก่อน
4: ว่าเป็นความจริงที่เราได้ประสบเหตุมานะคะ
3: แล้วก็นำใบแจ้งความตัวนี้มาที่สำนักงานคปภ.
4: ใช่ค่ะถ้ามีเบิกค่ารักษาได้ก็คือจ่ายตามจริงตามนั้นเลยค่ะแล้วไม่เกิน 30,000 บาทค่ะ
3: ใช้เวลาดำเนินการนานไหมครับกว่าที่จะได้รักษานะครับ
4: ไม่นานค่ะไม่นานค่ะไม่นานเลยค่ะประมาณไม่เกิน7วันค่ะค่ะ
3: แล้วถ้าสมมติว่าในกรณีที่ผมเคยได้ยินมานะครับเนาะสมมติว่าในกรณีเนี้ยมีจักรยานยนต์ที่ไม่ทราบหรือรถยนต์เนี่ยมาเฉียวเราเนี่ยแล้วเราบาดเจ็บแน่นอนกว่าจะไปแจ้งความเราไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าไหมแต่ขณะนั้นไม่มีเงินเลยติดตัวในกระเป๋าเลยสามารถทำการรักษาที่โรงพยาบาลได้หรือเปล่า
4: สิทธิ์เบื้องต้นนะคะทำได้ค่ะต้องเป็นรักษาพยาบาลเนี่ยก็แจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุอะค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ให้มอบอำนาจให้กับโรงพยาบาลเป็นผู้ตั้งเบิกก็ได้ค่ะ
3: หมายความว่าเราโดนรถชนไปเมื่อสักครู่นี้
4: แจ้งทางโรงพยาบาล
3: ไปโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งโรงพยาบาล
4: ใช่ค่ะแล้วก็ไปลงบันทึกทีหลัง
3: อ๋อแล้วก็ค่าใช้จ่ายคือโรงพยาบาลเป็นคนจัดการให้เรา
4: เป็นคนจัดการเบิกใช่ค่ะ
3: แล้วก็ค่อยไปแจ้งความแล้วก็มาที่คปภ.อีกครั้งหนึ่ง
4: ใช่ค่ะ หรือว่าพอเรามอบอำนาจให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เป็นผู้ดำเนินการค่ะ
3: โอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวให้ทางคุณแม่มแล้วกันนะครับยังฝากช่องทางสิ่งที่อยากประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้เลยคร
4: ับ ใช่ค่ะถ้าเป็นสายด่วนคปภ.นะคะก็คือ1186ค่ะโทรไปนะคะจะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็จะรับปรึกษานะคะเรื่องประกันภัยนะคะจะซื้อยังไงจะอะไรก็สอบถามเบื้องต้นได้นะคะถ้าเกิดว่าได้รับความเดือดร้อนอยู่ยังไงก็ประสานไปก่อน1186นะคะหรือจะเป็นของสำนักงานคปภ.เองนะคะ077นะคะ823878นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลนะคะต่างๆทางเว็บไซต์ www นะคะ oic.or.th ค่ะ
3: ก็คือนะครับใครที่มีปัญหาหรือว่าความเดือดร้อนนะครับเกี่ยวกับการทำประกันภัยหรือว่าพรบ.มอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์รถยนต์สามารถไปปรึกษาได้เลย077823878นะครับเนาะสำนักงานคปภ.จังหวัดระนองนะครับเนา
4: ะ
3: วันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับที่คุณแหม่มนะครับหรือว่าคุณกิตติยาเพชรทองเรืองพนักงานช่วยปฏิบัติงานสำนักงานคปภ.จังหวัดระนองครับที่ให้ความรู้ข้อคิดดีๆแล้วก็คำแนะนำนะครับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกขณะเลยนะครับเนาะแต่ขอยังไงก็ให้ทำตามกฎหมายแล้วก็ให้สิ่งนี้มาถูกต้องละกันประมาณนี้นะครับเน
4: า
3: ะ
4: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ทราบจะถามใครนะคะโทรไปเลยค่ะ823878ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาค่ะ
3: ครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณหมอ
4: ครับสวัสดีค่ะ
3: ครับผมนั่นก็คือข้อคิดดีๆนะครับในช่วงของเปิดอกถกประเด็นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะก็คือใครที่มีเคสหรือว่าคนรู้จักนะครับเนาะถึงแม้ว่าเราเดินอยู่บนท้องถนนเนี่ยแล้วมีจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์นะครับที่เป็นยานพาหนะละกันมาเฉี่ยวมาชนเราเนี่ยเราสามารถทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เลยนะโดยที่ไม่ทราบว่ารถคันนั้นเป็นใครหรือว่าไม่มีเลขทะเบียนอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะทางนี้ทางนั้นนะครับอย่าลืมละกันโทรไปปรึกษาสายด่วนคปภ.ที่1186นะครับหรือว่าถ้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองก็โทรไปที่สำนักงานคปภ.จังหวัดระนองนะครับย้ำกันอีกครั้งนึง077823878นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา9:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.ยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพ็ญจินเส้นยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาสน์พระทหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร10ไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายนุพัฒนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สนับพกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะไปรับงานลาดพระผู้สายงพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัจฉริยะถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สนับสนุนทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูล สิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกดาสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชมรุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานริธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันระสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถระสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาน7วันปันระสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตตมวาน7วันปันระสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวายเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตตมวานนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีล ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงขออภัยค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับตามที
5: ่ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล

ướp đường cỏ, đá ướp đường cỏ, đá ướp đường cỏ, đá ướp đường cỏ.

0: รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตยศถวายความเคารพและตุริยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นครับช่วงที่2เวลา 11:30 นาทีถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นนะครับโดยมีที่ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพนะครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมกษันพิณะข้าที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระมงสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและในขณะนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตินะครับ

0: ตรงจุดตุ๊กเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
0: สังคตยานสุเดพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญาโยมถวายศีลแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

หลังจากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่ง

0: มหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
1: ตรัสรับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประธานพระราชอาณาในทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนภัตตาหารนะครับเมื่อถอนภัตตาหารจากอาสงฆ์แล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวจะได้เสด็จทอดผ้าไตร10ไตรนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีก1สำหรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดผ้าไตรให้พระสงฆ์ศิลปากรครับ

พระทุสายุซึ่งจะมีสังกัด2ชั้นด้วยกันนะครับจึงได้ทอดพระทุสายุจากพระโกศประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระสงฆ์รับได้เมื่อเจ้าพนักงานราชพระวิสาโยงได้เสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรสิบไตรและประทับพระราชพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ซึ่งในการสดับประกรณ์นั้นนะครับภายหลังที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยขั้นตอนในส่วนพิธีสงฆ์จะสรุปเป็นการสวดสดับประกรณ์หรือสวดพระพิธรรมทำนองหลวงเจ็ดคัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับถึงความหมายของสดับประกรณ์นั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระพุทธสายุน10ไตรนะครับทั้ง10ไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญมุ่นในการเริ่มทีในเมื่อวันที่ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้ง10รูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรจิตมหาสีมารามนะครับหลังจากที่สมเด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทั้ง10ไตรนะครับพระสงฆ์จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: going.
1: กลับก่อนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีจะได้ทรงหลักทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนา

เรกวัฏสะสตังชีวะตูอะติเรกวัฏสะสตังชีวะตูอะติเรกวัฏสะสตังชีวะตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งสิบรูปได้ถวายอนุโมทนาถวายอัจฉริยะและถวายพระพรลาแล้วพระสงฆ์ทั้งสิบรูปจะได้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์นะครับได้ถวายนะครับอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาสำหรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทายทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอดิเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอดิเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอติเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบรรเลงวงปี่พาทย์นั้นนะครับมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปี่พาทย์นางหงนี้ก็เป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยหรือมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นะครับก็คือปี่ในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเหม่งในวงโบลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โหม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงนั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงสองชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสเกตพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวชระปิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระโพสายงครับเพื่อเตรียมสำหรับการทรงทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูสาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกดหีบศพโกดอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบางสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบางสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูสาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูสาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูสาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูสาโยงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูสาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูสาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูสาโยง2สายนั่นเองครับ
2: สังโฆ

ยะทาริวาปุระปะริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคัมปะติปิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจิตุสัพเพปุเรนติ

อติเรกวาสสตังชีวตุอติเรกวาสสตังชีวตุอติเรกวาสสตังชีวตุทีกายโกตุอโรโกตุทีกายโกตุอโรโกตุสุขิโตตุปรเมนทมหาราชสัปปรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจังปรเมนทมหาราชวราชปรมราชินิยาสหปวัตุสัพพทาโกตวา

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับประกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสงนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชิระยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิรยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ
1: ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยพรประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
0: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาณครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยพรที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยพรอันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ

0: ท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อบับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อบับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสงครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิราภิรัตวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมมนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวัชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
2: มาฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์จากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมนีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุวงศาวาสวัดราชสิทธารามครับ
3: อุปาสิตวา

ขณะนี้ครับพระสงฆ์ได้รับผ้าไตรนะครับทั้ง12รูปครับ

ับพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับใน12 รูปในเที่ยวที่3นี้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจัตุรมุขที่มีมุขแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าวรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวัชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญโยพาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนางนองพระราชวชระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดูชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิสนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ผู้ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอนิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ

ระสงฆ์12รูปครับส่งขอไปครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับพระไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

0: ค่ะท่านฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวถึงในสมัยต้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: กรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงที่3เวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.และต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 20:00 น.จากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพินโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤกษ์แก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ธงเขียวมาแล้วจ้าพี่น้องเกษตรกรเตรียมตัวให้พร้อมกับงานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสมีทั้งปุ๋ยเคมีอาทิสูตร4600 3000 2300 2100 1688 1620 151515 1618 161616 1578นอกจากนี้ยังมีปุ๋ยอินทรีย์และเคมีเกษตรราคาพิเศษเพื่อพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเพียงนำทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวมาในงานรับทันทีส่วนลดสูงสุด1,500 บาทต่อครัวเรือนพิเศษสุดท่านใดที่มีบัตรดินดีหรือผ่านมาตรฐาน GAP หรือเป็นสมาชิกสดปช.

0: ร้อมแล้วมาพบกัน30มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ณสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดอำเภอเกษตร
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ผู้ที่ต้องจำใจทำหน้าที่ของตนอยู่ด้วยความจำเป็นจำใจซึ่งไม่จำเป็นแล้วไม่กระทำพอจำเป็นต้องกระทำก็ทนทรมานเป็นทุกข์นั่นมันเอานรกไปไหว้ทุกอิริยาบถให้มีความรู้สึกที่ถูกต้องว่าหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่พอได้ทำหน้าที่แล้วก็พอใจ
3: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไล่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมานะครับตามแผนงานโครงการสารวัตรไล่โว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไลโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านต่อเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรียน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรียนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้ระยะ1ปีแล้วค่ะตั้งแต่ของสารวัตรแล้วก็ทางไลโวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
4: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหาร

0: ระบบครับ
1: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้งสองชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
2: ปัจจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้แต่จะมีฝนเสร็จแล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าหน่วยละ5บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นระบบเดียวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บเลย20บาท
1: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
2: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำสระนะรวมถึงการทำความสะอาดการทำรักษาแหล่งน้ำประปาภูเขาเดิมเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปนี้สามารถรองรับการอุปโภคในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
1: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
3: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาชาวบ้านนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงเรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมไปถึงการลงทุนสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได
4: ้โรงเหนือ200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดองค์กรพวกท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
1: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพันธุ์การผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพันธุ์การผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
5: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
1: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
0: พี่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
1: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
1: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไรโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
6: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
1: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
7: ที่เราต้องขอบพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร่วัวสารวัตรครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้เหล่านี้ครับขอบพระคุณมากครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงภัยยาเสพติดทางการเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนพบจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก238รายศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก WBC 2สมัยพร้อมเปิดศึกไฟท์สำคัญกับเอกตะวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภรรยาได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชจากนั้นรับศีลฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และกรวดน้ำรับพรภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกณภัยทีหน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีภริยาพร้อมผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพียงกันสำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณสิมรายงาน
1: เช่นเดียวกับทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาอาทิที่จังหวัดเลยซึ่งมีประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธี
3: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณศาลาบูรพาจารย์วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงตำบลกุดปองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพลเรือนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลยทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีโดยพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้ปรับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาให้เป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาวัยทุกข์ในพระราชสำนักปัณณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: ขณะเดียวกันจังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวง
4: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา26มิถุนายน2569ณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง จ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติสงบเรียบง่ายเต็มไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาตินพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยจำนวนประมาณ 2,500 คนรวมตัวชุมนุมใหญ่บริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเรียกร้องเงินชดเชยอ้อยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาที่ผ่านมากลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนำมวลชนจำนวนประมาณทางมาด้วยรถบัสโดยสาร60คันเข้าปักหลักชุมนุมอย่างสงบโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายขบวนบริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการเรียกร้องเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูกาลปี2568ถึง2569สถานีตำรวจนครบาลพญาไทจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการจราจรในพื้นที่ตลอดทั้งวันเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางและภายหลังยื่นข้อเรียกร้องเสร็จสิ้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยุติการชุมนุมและทยอยออกจากพื้นที่แล้วกระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อเรียกร้องชาวไร่อ้อยยืนยันจะส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันโดยเร็วที่สุด
5: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับมอบหนังสือจากตัวแทนสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยพร้อมกล่าวขอบคุณความร่วมมือของเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศที่สามารถลดสถิติการเผาอ้อยลงจนเหลือเพียงร้อยละ 3.8 ซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และเป็นสถิติที่ต่ำที่สุดสำหรับเงินชดเชยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน477ล้านบาทจากคณะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมรับปากที่จะเร่งติดตามหาแนวทางในการจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันตามมาตรการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรโดยเร็วพร้อมย้ำจุดยืนว่าภาครัฐและกระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ทอดทิ้งชาวไร่อ้อยอย่างแน่นอนและยืนยันว่าจะนำเรื่องทั้งหมดส่งต่อถึงมือนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป
6: ความเดือดร้อนของพี่น้องราคา120บาทนั้นเราจะไปตามหาเงินมาก่อนเดี๋ยวว่าเงินอยู่ที่ไหนต้องหา120บาทมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย
5: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างความมั่นคงทางรายได้ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอ.น.ประจำฤดูการผลิตปี 2568/2569 โดยล่าสุดได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว2มาตรการได้แก่เงินสนับสนุนการปรับปรุงเครื่องจักรกลการเกษตร31บาทต่อตันอ้อยสดและเงินสนับสนุนเกษตรกรที่ไม่ลักลอบเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว40บาทต่อตันอ้อยขณะเดียวกันสอ.น.เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติมาตรการเพิ่มเติมตามที่ได้แถลงไว้ก่อนเปิดหีบได้แก่การสร้างแรงจูงใจเก็บเกี่ยวอ้อยสดร้อยละ100ในอัตรา69บาทต่อตันอ้อยและการสร้างรายได้เพิ่มจากใบหรือยอดอ้อย300บาทต่อตันใบอ้อยรวมทั้งเตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่เผาแปลงปลูกหลังเก็บเกี่ยวอีก300ถึง500บาทต่อไร่ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการสอบสวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ยึดหลักข้อเท็จจริงส่วนคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่นยังไม่ทราบรายละเอียดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ CSILA เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าให้ไปสอบถามปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะยังไม่ทราบรายละเอียดพร้อมย้ำว่าหลักการสอบสวนต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นหลักและต้องแยกแยะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างดำเนินไปตามกระบวนการแล้วส่วนกรณีวันนี้มีการยกเลิกชะลอการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นยังไม่ได้รับทราบรายละเอียดแต่ยืนยันหลักการว่าหากพบการทุจริตหรือดำเนินการที่ขาดความโปร่งใสและไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าสอบจะต้องดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นเข้าตรวจสอบขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าแจ้งความในฐานะผู้เสียหายแล้วซึ่งนโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจนว่าทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดแม้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะมีมติให้บรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการไปก่อนแต่หากผลการสอบสวนภายหลังพบว่ามีการทุจริตก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้เนื่องจากความผิดในลักษณะดังกล่าวไม่มีอายุความ
7: เราไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนส่วนเขาใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็บรรจุไปเมื่อไหร่ที่มีการสืบสวนสอบสวนออกมาแล้วผลออกมามันมีความทุจริตก็ไม่มีอายุความแล้วเราก็ค่อยไปดำเนินการตรงนี้ก็ได้ทำตามมติคณะกรรมการไป
1: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งถูกกล่าวอ้างถึงในคลิปเสียงดังกล่าวปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงเป็นการกล่าวหาแบบเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่ให้ค่าและไม่จำเป็นต้องชี้แจงส่วนที่กล่าวอ้างว่าภรรยาตนเองเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบข้าราชการนั้นเห็นว่าประวัติส่วนตัวมีการเผยแพร่อยู่แล้วสามารถตรวจสอบได้ซึ่งไม่ทราบว่าผู้ที่กล่าวอ้างนำข้อมูลมาจากที่ใดและเชื่อถือได้หรือไม่ขอให้ไปสอบถามคนที่ปล่อยคลิปเสียงกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 40,000 ล้านบาทและมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนของเดือนแรกแล้วกว่า 8.5 ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 41,104 ล้านบาทแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 39,320 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก783ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,607,381 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 8,560,485 รายนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนหน้าสนับสนุนคนไทยให้มีธุรกิจเป็นของตนเองโดยรัฐช่วยลงทุนสูงสุด 10,000 บาทพร้อมเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าฟรี6เดือน
8: นายสายวลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากับเรื่องนโยบายไทยช่วยไทยเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยเตรียมตัวเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม2559เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นกิจการทางระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ50%ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินและการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อลดภาระต้นทุนและอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจนอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสและเมโทรกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา6เดือนช่วยเพิ่มช่องทางการขายเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้นและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกิจการทางมีผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dvd.go.dn ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2559เป็นต้นไปขณะที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายฐานธุรกิจและเข้าถึงผู้สนใจลงทุนจากทั่วประเทศตามสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก
9: นายสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษผ่านวิดิทัศน์ ในงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเปิดทำการครบ29ปีวันนี้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับผู้ประกอบการไทยและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกพร้อมกล่าวถึงข่าวที่น่ายินดีของประเทศไทยหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้รับการทูลเชิญจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้ให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบคนแรกของโลกสะท้อนการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทยโดยมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในพระนามรวม541รายการและผ้าลายพระราชทานสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้ประชาชนกว่า 800,000 ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
11: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านคำว่ายาเสพติดอาจเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อไหร่ที่ยาเสพติดนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านในครอบครัวของเรามันจะเปลี่ยนบ้านนั้นให้มืดมนทำให้ครอบครัวมีแต่ความทุกข์ความสูญเสียและประสบกับความยากเย็นเป็นอย่างยิ่งในการนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมานั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมีความมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีมติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขจัดยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังนอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันปกป้องลูกหลานของเราให้ปลอดภัยจากยาเสพติดท่านสามารถร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดหากท่านพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนขอให้ท่านได้ทำหน้าที่พลเมืองดีโทรแจ้งที่สายด่วนปปส1386ย้ำนะครับ1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอบพระคุณเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดทุกคนที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รวมพลังกันในวันนี้เพื่อทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนขอขอบคุณครับ
10: และวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมเผยสถิติจับกุมและบำบัดยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
12: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีสำนักงานปปส.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ทั่วประเทศโดยเน้นย้ำไปที่กลุ่มเด็กเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา904เพื่อบำบัดประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านต่างๆพร้อมเชิญชวนให้สวมเสื้อสีขาวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดหรือมีคนในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.โทร1386โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกปิดเป็นความลับสูงสุด
13: หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
12: เลขาธิการปปส.ยังเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและการจับกุมยาเสพติดในปัจจุบันว่าจากนโยบายที่เข้มงวดในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นแหล่งผลิตนอกประเทศทำให้ยอดการจับกุมยาเสพติดในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวส่งผลให้ต้องมีการทยอยทำลายของกลางอย่างต่อเนื่องรวมถึงตัวเลขผู้บำบัดยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการสแกนและคัดกรองผู้เสพทั่วประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ซึ่งพบว่าสถิติของผู้ที่เข้ารับการบำบัดแล้วกลับไปเสพยาซ้ำมีจำนวนลดลงนพศรแก้วคำรายงาน
10: เช่นเดียวกับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีจัดกิจกรรมเชิงรุกรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มุ่งป้องกันเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
14: นายแพทย์สการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีความรุนแรงและซับซ้อนอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดเรื่องหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังตามแนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการป้องกันกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดกรมการแพทย์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนและเป็นกลไกในการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.หลักการงบประมาณท้องถิ่นในการบำบัดเพื่อคืนคนดีสู่ครอบครัวและสังคมอย่างปลอดภัยด้านนายแพทย์สราวุฒิบุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสวยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสวยช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศสปสช.จึงได้จัดโครงการรณรงค์ผ่านการขับเคลื่อน2ส่วนสำคัญคือการลงพื้นที่เชิงรุกในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในเขตจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่สร้างสรรค์ให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ผ่านการประกวดจัดปอดที่ข้าราชการและประกวดจัดทำคลิปวิดีโอสั้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยและสร้างพลังใจในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพการุมนอุดมพรรายงาน
10: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทั่วประเทศเร่งปราบปรามยาเสพติดเต็มกำลังพร้อมเปิดเผยผลงาน8เดือนที่ผ่านมาจับกุมคดียาเสพติดได้กว่า 200,000 คดียึดยาบ้าเกือบ 1,000 ล้านเม็ด
15: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดทั่วประเทศเร่งรัดการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตามนโยบายประกาศสงครามกับผู้ค้ายาเสพติดเพื่อขุดลากถอนโคนภายใต้แนวทาง3ตัด3สร้าง3ป้องกันโดยมุ่งตัดเครือข่ายผู้ค้าและผู้เสพสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนและเยาวชนพัฒนาฐานข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพร้อมยกระดับการป้องกันการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามในทุกมิตินอกจากนี้ผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณ2569พบว่าตำรวจสามารถปิดล้อมค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ทั้งหมด 16,419 เครือข่ายและจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น 23,637 คดีเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ20จากช่วงเดียวกันของปีก่อนพร้อมตรวจยึดยาบ้ารวมกว่า997ล้านเม็ดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
10: ผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสยืนยันยังไม่พบกลุ่มสแกมเมอร์ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการพร้อมสั่งการเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดควบคู่การประสานความร่วมมือกับมาเลเซีย
16: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงกระแสข่าวความกังวลว่ากลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์อาจย้ายฐานปฏิบัติการจากเมียนมาและกัมพูชามาใช้พื้นที่ฝั่งประเทศมาเลเซียโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบการใช้พื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นฐานในการกระทำความผิดทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัด

0: ความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงแรมบ้านเช่าและหอพักที่อาจใช้เป็นที่พักของคนต่างด้าวผิดกฎหมายรวมทั้งบูรณาการกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและทหารตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตำรวจรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพปภิชาอนันต์เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกร่วมกับฝ่ายปกครองปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มชายแดนสกัดแก๊งสแกมเมอร์ย้ายฐานจากกัมพูชาเบื้องต้นยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมาย
2: พันตำรวจเอกทันสิริขันผู้กำกับการสภ.สุไหงโกลกเปิดเผยว่าจากการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติอย่างหนักในกัมพูชาทำให้เครือข่ายบางส่วนเริ่มเคลื่อนย้ายฐานปฏิบัติการโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซียล่าสุดพบการลักลอบตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนตึกสูงแนวชายแดนอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาแล้วแม้ปัจจุบันในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมายแต่ทางตำรวจได้ยกระดับมาตรการเชิงรุกทันทีโดยร่วมมือกับฝ่ายปกครองและกสทช.ดำเนินการตรวจเข้มการส่งสัญญาณและที่พักลาดตระเวนแนวชายแดนทุกบานควบคู่กับการใช้เทคนิคตรวจจับสัญญาณต้องสงสัยและเข้าตรวจสอบโรงแรมอพาร์ตเมนต์อย่างเข้มงวดที่ผ่านมาสภ.สุไหงโกลกสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาบัญชีม้าได้5รายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และล่าสุดเมื่อวันที่26มีนาคมได้บุกทลายบ้านพักเครือข่ายสแกมเมอร์จับกลุ่มชาวต่างชาติพร้อมยึดโทรศัพท์12เครื่องและบัญชีธนาคาร17บัญชีที่ใช้ควบคุมระยะไกลและโยกย้ายเงินทางเจ้าหน้าที่จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ชายแดนใต้ตกเป็นฐานปฏิบัติการของอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติอย่างเด็ดขาดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
4: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นกันว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการสุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าศาสตร์พระราชาเน้นคำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรทุกองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
3: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมาในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาและพื้นที่โดยรอบหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานพังเสียหายเป็นวงกว้างด้านกระทรวงสาธารณสุขเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายนอกจากนี้ยังคงมีผู้สูญหายอีกจำนวนมาก ขณะที่นานาชาติเร่งส่งความช่วยเหลือแก่เวเนซุเอลา

0: เวลาโดยสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านจีนอินเดียและอิหร่านต่างเสนอความช่วยเหลือที่จำเป็นส่วนสวิตเซอร์แลนด์สเปนฝรั่งเศสโปรตุเกสและเม็กซิโกส่งผู้เชี่ยวชาญทีมกู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวเนซุเอลา
1: องค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO แห่งสหประชาชาติประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นการชั่วคราวภายหลังเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีใกล้กับโอมานซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อิหร่านเตือนว่าเรือบรรทุกสินค้าลำใดก็ตามที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่ามีความผิดนายอาซิโอโดมิงเกสเลขาธิการ IMO กล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจระงับปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นยังคงมีอยู่สำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามสหรัฐยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการโจมตีดังกล่าวภายหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือลงพื้นที่กำกับดูแลการทดสอบระบบยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ที่ถูกปรับปรุงให้มีพิสัยทำการประมาณ90กิโลเมตรรวมทั้งการทดสอบหัวรบสำหรับขีปนาวุธทางยุทธวิธีและกระสุนปืนใหญ่อัตราจรที่มีพิสัยการยิงไกลถึง65กิโลเมตรขณะที่นายคิมจองอึนแสดงความพึงพอใจต่อการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการปรับปรุงอำนาจการยิงตามแนวชายแดนทางใต้ผ่านระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติระยะทำการยิงที่ไกลขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะยกระดับท่าทีเชิงรุกที่มีความรุนแรงและพลังทำลายล้างเพื่อหยุดยั้งศัตรู
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าสายการบินเจแปนแอร์ไลน์และสายการบิน All Nippon Airways ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า100เที่ยวในวันศุกร์นี้เนื่องจากพายุโซนร้อนเมฆลาที่มีความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพายุโซนร้อนฮีโกสในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจเคลื่อนตัวผ่านเกาะคิวชูทางตอนใต้และเกาะชิโกกุทางตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขณะที่ทางการท้องถิ่นของมีภาคคันไซทางตอนใต้ของเกาะฮอนซูของญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มรวมถึงทางการจังหวัดเกียวโตและโอซาก้าประกาศเตือนระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักที่กำลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและควรเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2ประตูต่อ1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคติวัวเอาชนะคูราเซา2ประตูต่อ0โคติวัวจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบชนิดแกรนด์สแลมมีวอดันที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโอชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซต2ต่อ6 6ต่อ4และ7ต่อ5ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโอเซียนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดรอต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีปรินเซสคัพเอสโคราครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา 19:00 น.หลังการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าโค้ชทีม U18 ไทยกล่าวว่าทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขส่วนนักกีฬาก็มีการบาดเจ็บบ้างซึ่งก็ต้องผลัดเปลี่ยนกันลงสนามต่อไป
3: ทีมอินโดเป็นทีมที่รับเหนียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในการลุกของเขาเนี่ยเด็ดขาดด้วยนะครับโดยเฉพาะบอลตำแหน่ง B แล้วก็ตำแหน่งโค้งนะครับแต่เราก็สามารถยันได้นะครับก็ต้องเอาบล็อกไปสู้แล้วก็ดีเฟนซ์เข้าไปสู้ก็สามารถทำได้แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดบางอย่างนะครับที่เราต้องไปปรับ ปจูนกันนะครับแต่ก็มีนักกีฬาบางคนที่เราตัวสำคัญก็มีบาดเจ็บนะครับแต่เราก็ต้องพักแล้วเอาตัวอื่นมาแทนสลับตำแหน่งบ้างอะไรบ้างทุกคนก็ทำได้ดีก็เลยทำให้วันนี้สามารถเก็บชัยได้นะครับก็ฝากแฟนๆมาเชียร์ที่ทีมนอนนะครับ21นะครับแล้วก็ทวิชั่นนาว
2: คุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีเคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการโอลิมปิกในแต่ละครั้งเพื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปซึ่งจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย2026ที่กรุงทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นประชาชนชายเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์แชมป์เก่า4สมัยปั่นทำเวลาได้2นาที 25.099 วินาทีชนะเชียงเฉิงชางจากไต้หวันป้องกันแชมป์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองพร้อมทำสถิติเป็นแชมป์3สมัยซ้อนและเป็นสมัยที่5ของตัวเองท่านรุ่นประชาชนหญิงวิภาวีดีคาบาเลสเจ้าของแชมป์เอเชีย9สมัยปั่นทำสถิติ2นาที 44.843 วินาทีชนะมิลาตุนคาซีมาคู่ปรับเก่าดีกรีแชมป์2สมัยจากอินโดนีเซียไปแบบฉิวเฉียดเพียง 0.299 วินาทีคว้าเหรียญทองแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่10ด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงาน2เหรียญทองครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าไทยเป็นหนึ่งในประเภทดาวฮิลของเอเชียแต่น่าเสียดายที่ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้ไม่มีการบรรจุรายการนี้แข่งขันไม่เช่นนั้นทัพไทยมีลุ้นเหรียญทองเพิ่มแน่นอนศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก2สมัยของสภามวยโลก WBC ชั่งน้ำหนักผ่านฉลุยตามพิกัด118ปอนด์พร้อมเปิดศึกไฟท์สำคัญกับเอกตะวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในรายการนครหลวงโรดทูเวิลด์แชมเปี้ยนชิพในวันนี้ที่เวทีนครหลวงสเตเดียมด้านนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์โปรโมเตอร์และผู้จัดการแข่งขันเปิดเผยว่าไฟท์นี้ศรีสะเกษมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจมากกว่าเดิมมีการฟิตซ้อมอย่างต่อเนื่องเพราะหากพลาดครั้งนี้โอกาสที่จะกลับมาคงยากแล้วทางค่ายก็พร้อมที่จะลงทุนเต็มที่โดยมีเป้าหมายใหญ่อยู่ที่การชิงแชมป์โลกรุ่น118ปอนด์ทุกสถาบันนอกจากคู่เอกแล้วในรายการยังมีมวยไทย3ยกให้ชมกันอีก4คู่แฟนมวยเข้าชมฟรีที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดียมตรงข้ามเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรถ่ายทอดสดทางช่อง8ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการใหญ่ Queen Cup Thailand Championship 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมเงินรางวัลรวม15ล้านบาทระหว่างวันที่2-5กรกฎาคมที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีโดยการแข่งขันครั้งนี้คึกคักไปด้วยนักกอล์ฟยอดฝีมือนำโดยประหยัดมากแสงถาวรวิรัตจันทร์ประวิตรตั้งกมลประเสริฐรัตนนท์วรรณศรีจันทร์เข้มข้นลิมพัสสุดนิรันดร์แซ่อึ้งร่วมชิงชัยกับนักกอล์ฟสมัครเล่นดาวรุ่งที่ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันอย่างรัชานนท์ฉันทนานุวัฒน์และเศรษฐวุฒิเคนานันท์กรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดฤดูกาล 2025-2026 ในคดีที่มีความรุนแรงมีกรณีเกิดขึ้นอาทิการคุกคามทะเลาะวิวาท25กรณีด่าทอ36กรณีและจุดพลุ86คดีขณะที่ค่าปรับจากการลงโทษลดลงกว่าร้อยละ19แสดงถึงการพัฒนาเชิงบวกเกี่ยวกับความเข้าใจในกติกาของแต่ละทีมที่มากขึ้นนายวัชรินทร์พานุรัตน์กล่าวว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาการกระทำความผิดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีการตัดสินที่ตรงไปตรงมาและมีบทลงโทษที่สูงมากในการปรับแต่ละครั้งโดยเฉพาะการจุดพลุแฟนในสนามที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
4: ในส่วนตัวมองนะครับค่อนข้างจะระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะกังวลในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตัดสินตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการลงโทษที่สูงมากเวลาปรับแต่ละครั้งสมมติว่ามีทีมใดก็ตามที่ทำผิดซ้ำซากอย่างเช่นจุดพุหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราจะเขียนเน้นเลยว่าอันเนี้ยสิ่งอย่างเนี้ยไม่ควรพึงกระทำเ พราะว่าถ้าทำเราจะลงโทษหนักขึ้น
2: นายกรทัพพรังสีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์พร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนายจางห่าวกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดและดร.อภิชัยธีรรัตน์สกุลประธานสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์ร่วมกันในพิธีลงนามความร่วมมือและให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบโดยบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดและสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์มีการลงนามร่วมกับนักกีฬาแบดมินตันไทยได้แก่พนิชพลธีรรัตน์สกุลนักแบดมินตันชายเดี่ยวมืออันดับ18ของโลกภคพลธีรรัตน์สกุลนักแบดมินตันคู่ผสมมืออันดับ18ของโลกและชายคู่มืออันดับ42ของโลกและพีรัชชัยสุขพันธ์นักแบดมินตันชายคู่มืออันดับ42ของโลกนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบร่วมกันในการยกระดับการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
6: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลา าบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35ถึง38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36ถึง38องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35ถึง37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง37องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง37องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา1นาฬิกา1นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา11นาฬิกา17นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา49นาที
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-459-1595ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดกิจกรรม BAAC Marketฟรุตบุฟเฟ่เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้ายกขบวนสินค้าเกษตรมาจำหน่ายทั้งสินค้าชุมชนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสดจากสวนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสินค้าแฮนด์เมดอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดรับประทานไม่อั้นในเวลา60นาทีราคาสุดพิเศษเพียง399บาทจำกัดรอบละ100คนภายในงานยังมีดนตรีขับกล่อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่28ถึง29มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 20:00 น.ณบริเวณด้านหน้าธกส.สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิ์บุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดล่วงหน้าได้ทางเพจ line.me/354gdnwa สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์02-555-0555ต่อ6512-6553ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกท่านผู้ฟังครับองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายสร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและกระตุ้นให้สังคมร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังปัญหายาเสพติดคือภัยคุกคามระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ทั้งต่อตัวบุคคลครอบครัวสังคมและเศรษฐกิจยาเสพติดทำลายสุขภาพบั่นทอนระบบประสาทและสมองทำให้เกิดอาการจิตหลอนและซึมเศร้ามีผลต่ออารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของผู้เสพโดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและทำให้ผู้เสพรู้สึกต้องการขาดไม่ได้รวมถึงส่งผลกระทบข้างเคียงต่อร่างกายทำให้อ่อนเพลียร่างกายสู้ผอมและมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเมื่อใช้สารเสพติดเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้การตัดสินใจต่างๆช้าลงมีผลต่อการนอนหลับเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมการลักขโมยและความไม่ปลอดภัยในชุมชนรวมถึงเข้าสู่กระบวนการค้าที่มีโทษตามกฎหมายมีความเสี่ยงในคดีอาชญากรรมต่างๆตามมาสูญเสียเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติเสียอนาคตและโอกาสทางการศึกษารัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการปราบปรามและบำบัดรักษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่เป็นประการด่านแรกในการสร้างความรักและความอบอุ่นสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับบุตรหลานพลังที่เข้มแข็งของคนในชุมชนจะช่วยกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและไม่ตีตราผู้ที่ผ่านการบำบัดเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นกลับคืนสู่สังคมได้ครอบครัวต้องให้อภัยและสังคมต้องให้โอกาสการหยุดยั้งยาเสพติดจึงเริ่มต้นจากพลังบวกในชุมชนส่วนมาตรการรัฐจะเน้นการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าควบคู่ไปกับการบำบัดรักษาผู้เสพในฐานะผู้ป่วยอย่างไรก็ตามการไม่เริ่มที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นง่ายกว่าการเลิกยาเสพติดครับหากต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่เสียประวัติสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติดโทร1165ท่านผู้ฟังครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชุมชนเยาวชนและหน่วยงานภาคีรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแสดงพลังความสามัคคีของคนในชาติที่จะร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องและเป็นการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนวันที่26มิถุนายนนี้จึงเป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ ของการผนึกกำลังของคนในชาติร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศโดยการสวมเสื้อสีขาวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและส่งต่อพลังความรักจากครอบครัวชุมชนทำประโยชน์เพื่อสังคมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนเพื่อให้ครอบครัวสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนยาเสพติดไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัวแต่ส่งผลต่อชีวิตสังคมและคนรอบข้างมากกว่าที่คิดทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติดด้วยการเป็นหูเป็นตาและร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วนปปส.โทร1386ตลอด24ชั่วโมงจบบทความประจำวันเรื่อง26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: ที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่26มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันทร์นะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคู่นากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับช่องทางที่สามารถติดตามรับฟังรับชมได้นะคะเรามีทั้งระบบหน้าปัดวิทยุก็ไปฟังได้ที่ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ฟังที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะคะ
0: ค่ะส่วนทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้หรือว่าจะฝากคำถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้เรามีอาจารย์อามาพูดคุยกับพวกเราเช่นเคยค่ะ
1: ค่ะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็อัปเดตเรื่องสุขภาพกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะ26มิถุนายนวันสุนทรภู่นะคะหรือว่าวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหารสุนทรภู่นั่นเองค่ะเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังซึ่งในรัชสมัยรัชกาลที่2นะคะสุนทรภู่นั้นได้เข้ารับราชการในกรมพระอารักษ์เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจนได้รับแต่งตั้งเป็นขุนสุนทรโวหารค่ะแล้วก็เป็นกวีที่ปรึกษาและคอยรับใช้ใกล้ชิดจนได้มีผลงานด้านบทกลอนขึ้นมาซึ่งมีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับบทงานบทกลอนที่มีคุณค่าสำหรับผลงานที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะคะมีทั้งเรื่องของนิราศค่ะนิราศเนี่ยมีทั้งหมด9เรื่องมีนิทานอีก5เรื่องค่ะสุภาษิต3เรื่องบทละครอีก1เรื่องค่ะแล้วก็มีบทเสภา2เรื่องรวมไปถึงยังมีบทเหกล่อมนะคะบทเหกล่อมค่ะ4เรื่องจนกระทั่งในปี2529ค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ200ปีสุนทรภู่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลกค่ะเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะคณะรัฐมนตรีก็เลยได้มีมตินะคะให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นวันที่รำลึกถึงสุนทรภู่และมีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ขึ้นไว้ที่ตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองนั่นเองค่ะ
0: ค่ะพอพี่กบพูดถึงเรื่องของสุนทรภู่นะคะวันนี้เราก็เลยพาท่านผู้ฟังไปจังหวัดระยอง
1: เข้ากับบรรยากาศเลย
0: ใช่ค่ ะไปที่จังหวัดระยองกันนะคะ
1: สวยจังเลย
0: ภาพฉากหลังของเราวันนี
1: ้
0: เป็นทุ่งโปร่งทองที่จริงภาพที่แท้จริงของเขาเป็นสีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองทุ่งโปร่งทองอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติริมปากแม่น้ำประแสจังหวัดระยองโดดเด่นด้วยป่าชายเลนที่มีต้นโปร่งขึ้นเรียงรายนับหมื่นต้นโดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะเมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบใบต้นโปร่งก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองสวยงามจนกลายเป็นที่มาของชื่อทุ่งโปร่งทองค่ะภายในพื้นที่นะคะมีทางเดินไม้ศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตรผ่านป่าชายเลนป่าโกงกลางแล้วก็จุดชมวิวทุ่งโปร่งทองก่อนสิ้นสุดที่อนุสรณ์เรือรบหลวงประแสนะคะนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมธรรมชาติถ่ายภาพแล้วก็พักผ่อนริมทะเลได้ค่ะแต่ว่าที่นี่ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะจะเดินไปดื่มไปแบบนี้ไม่ได้นะ
1: ค่ะ
0: ทุ่งโปร่งทองเปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นเลยแล้วก็เข้าชมฟรีด้วยสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะไหนๆก็ไปที่ทุ่งโปร่งทองแล้วพอไปเที่ยวทุ่งโปร่งทองเสร็จแวะไปที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่กันค่ะ อนุสาวรีย์สุนทรภู่นะคะตั้งอยู่เลยแหลมแม่พิมพ์ไปทางตำบลกรำอำเภอแกลงประมาณ5กิโลเมตรนะคะเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับพระสุนทรโวหารหรือว่าสุนทรภู่ครูกวีเอกของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะผู้ที่สร้างสรรค์บทประพันธ์อันทรงคุณค่ามากมายนะคะซึ่งท่านเคยมาเยือนที่อำเภอแกลงแห่งนี้เมื่อครั้งวัยหนุ่มพร้อมกับได้ประพันธ์นิราศเมืองแกลงเอาไว้อีกด้วยนะคะภายในอุทยานค่ะประดิษฐานรูปหล่อสุนทรภู่นั่งในท่าที่กำลังแต่งโครงกลอนอยู่ที่หน้าสระน้ำใหญ่นะคะด้านหน้าทางเข้าก็จะมีเรือนไทยจำลองตั้งอยู่ค่ะอีกทั้งยังมีประติมากรรมรูปปั้นหล่อพระอภัยมณีนางผีเสื้อสมุทรแล้วก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีสำคัญของไทยตั้งอยู่ที่นี่ด้วยนะคะซึ่งออกแบบโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนับว่าที่นี่เป็นอนุสาวรีย์กวีแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวที่มีอยู่ในประเทศไทยค่ะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25พฤษภาคม2513นะคะสุนทรภู่หรือพระสุนทรโวหารค่ะได้รับการยกย่องว่าเป็นเชกสเปียร์แห่งเมืองไทยด้วยผลงานมากมายของสุนทรภู่ที่มีความงดงามในด้านงานประพันธ์นะคะทำให้วันนี้ค่ะวันที่26มิถุนายนของทุกปีถือว่าเป็นวันสุนทรภู่ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทยโดยแต่ละที่นะคะก็จะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์ศิลปะการประพันธ์บทกวีของไทยเราค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดระยองนะคะบริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ก็จะมีการจัดแสดงพื้นบ้านขบวนแห่ต่างๆเพื่อที่จะรำลึกถึงสุนทรภู่เป็นประจำทุกปีค่ะ
1: ค่ะก็อย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่าที่จังหวัดระยองเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอาจจะยังไม่เคยไปก็ได
0: ้
1: แล้วก็อย่างเช่นทุ่งโปร่งทองนะคะด
0: ิ
1: ฉันก็เพิ่งเคยได้ยินนะว่าที่นี่มีความสวยงามจริงๆแล้วเนี่ยจากภาพจริงน
0: ะ
1: จะเป็นสีเหลืองทองอร่ามมากนะคะแต่ว่าวันนี้เราดรอปสีลงมานิดหน่อยค่ะ
0: ถ้าไปช่วงเช้าๆก็จะเป็นสีเขียวแต่ว่าพอไปช่วงเย็นๆหน่อยก็จะเป็นสีเหลืองทองเพราะว่าดวงอาทิตย์สาดส่องลงมา
1: ก็อาจจะแวะไปตั้งแต่ช่วงเช้าเนาะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วช่วงเย็นตอนกลางวันเนี่ยก็ไปเที่ยวที่อื่นก่อนนะคะไปเที่ยวไปนั่งริมทะเลก็ได้ไปดูนางยักษ์วันสุนทรภู่เนี่ยเด็กๆพอพูดถึงวันสุนทรภู่เด็กๆเนี่ยนึกถึงอะไรเด็กๆบอกว่านึกถึงนางยักษ
0: ์น
1: ึกถึงนางยักษ์นะคะก็ไปเที่ยวทะเลระยองกันได้นะผลไม้ก็สดนะคะสดแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยนะคะไปอุดหนุนเกษตรกรค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณอ้อวันนี้นอกจากเป็นวันสุนทรภู่แล้วนะคะวันนี้26มิถุนายนเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะ
0: ค่ะ
1: รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาร่วมกันสร้างสังคมปลอดภัยซึ่งถ้าหากว่าใครไปพบเจอเบาะแสนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นค้ายาเสพติดหรือว่าคนที่ติดยาเสพติดแจ้งเบาะแสได้นะคะสายด่วนปปส.1386ค่ะแจ้งได้เลยค่ะแล้วก็ข้อมูลที่เราแจ้งเนี่ยจะถือว่าเป็นความลับนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะปิดไว้เป็นความลับการแจ้งเบาะแสไม่ต้องกลัวนะคะพบเห็นว่ามีการค้ายาหรือว่ายาเสพติดอะไรรูปแบบไหนก็ตามนะคะจะถือว่าเราได้ช่วยสังคมค่ะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าใครที่สะดวกเข้าไปทางแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะเมนูแจ้งเบาะแสทางรัฐเอาขออภัยค่ะเมนูแจ้งเบาะแสยาเสพติดค่ะเข้าไปในแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราช่องทางที่เราสามารถแจ้งเบาะแสได้หรือใครที่สะดวกอยู่ใกล้ในงานปปง ปปส.ดินแดงแล้วก็ปปส.ภาคทั่วประเทศหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดมีทุกจังหวัดนะคะไปแจ้งเบาะแสกันได้ค่ะ หรืออาจจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนก็ได้นะคะว่าเอ๊ะข้อมูลที่เราเจอเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราจะแจ้งเบาะแสทางไหนนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของปปส.ก็ได้ค่ะ
0: ค่ะวันที่26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะ ทางนายกรัฐมนตรีก็ประกาศเดินหน้าปราบยาเสพติดเต็มกำลังเลยค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยนะคะขออภัยค่ะกล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพุทธศักราช2569นะคะโดยบอกว่าแม้คำว่ายาเสพติดจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัวย่อมสร้างความทุกข์ความสูญเสียจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดแล้วก็มุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมค่ะที่ประชุมสมัชชาสหประชา าชาตินะคะจึงได้กำหนดให้วันนี้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะโดยประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศสมาชิกนะคะได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่ารัฐบาลกำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญแล้วก็เร่งด่วนนะคะในปีนี้ค่ะจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็การปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อที่จะเปลี่ยนผู้เสพนะคะให้กลายมาเป็นคนดีของสังคมค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนะคะก็แจ้งเบาะแสกันไปได้ตามช่องทางที่พี่กบได้แจ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะ
1: ร่วมเป็นกำลังสำคัญเนา
0: ะ
1: เราก็เปรียบเสมือนป่าสับปะรดน่ะคนไทยเก่งจะตาย
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เก่งจะตายเก่งมากๆนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้โซเชียลมันเยอะเน
0: า
1: ะเจอแค่เบาะแสเนี่ยเราใช้โทรศัพท์มือถือให้เกิดประโยชน์กับประเทศบ้านเรานะคะเอามาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้เนี่ยท่านก็โอ้โหมีภารกิจเยอะนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยท่านเองนะคะพูดถึงเรื่องของ Thailand Fast Pass ซึ่งเป็นโครงการตัวใหม่ซึ่งรัฐบาลเนี่ยเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Pass นะคะเพื่อที่จะเร่งรัดเรื่องของการลงทุนท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเองนะคะท่านก็เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีการลงนามความร่วมมือกับ8หน่วยงานค่ะเป็นการลดระยะเวลาการทำงานด้านการลงทุนนะคะถึงคือลดได้เยอะ 20-50% เลยทีเดียวก็ครอบคลุมตั้งแต่การเรื่องของการอนุญาตจัดตั้งโรงงานการจัดทำรายงานที่เรียกว่า EIA แล้วก็การจัดตั้งเขตประกอบการเสรีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าต่างๆหรือว่าขั้นตอนสำคัญอื่นๆอีกมากมายค่ะเพื่อที่จะให้โครงการการลงทุนนั้นเดินหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะท่านนายกเองก็บอกว่าในเรื่องของความรวดเร็วเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะคะในการแข่งขันด้านการลงทุนของโลกนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็เดินหน้าที่จะยกระดับการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็ปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลหรือว่าอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมของไทยในการที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะเพื่อที่จะพร้อมเดินหน้าพัฒนาทั้งทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานหรือแม้แต่ความมั่นคงด้านพลังงานค่ะอันนี้ก็จะเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้นะคะรัฐบาลเองก็ได้มอบบัตร Thailand Fast Pass นะคะให้กับ25โครงการสำหรับประเทศไทยนะคะจาก23บริษัทค่ะซึ่งอยู่ในโครงการอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 223,000 ล้านบาทค่ะก็คาดว่าจะสร้างงานคุณภาพได้กว่า 13,000 ตำแหน่งค่ะซึ่งเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงนะคะเกือบ 700,000 ล้านบาทภายในเดือนภายในปีนี้ปี69นี้นะคะส่วนทางด้านของกระทรวงการคลังก็บอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยเองก็มียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูงสุดเนี่ยเป็นประวัติการเลยนะสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาทค่ะในขณะที่ไตรมาสแรกของปีนี้นะคะจากปีที่แล้วเนี่ยมาสู่ปีนี้ไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยมียอดคำขอลงทุนกว่า1ล้านล้านบาทแล้วนะคะคือเพิ่มขึ้นเนี่ย 142% ค่อนข้างเยอะนะจากปีที่ผ่านมาจากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวอีก 10.1% ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเติบโตระดับเลข2หลักครั้งแรกในรอบ10ปีที่ผ่านมาก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทยมากขึ้นรัฐบาลเองก็คาดว่า Thailand Fast Pass นั้นจะช่วยเร่งการลงทุนการสร้างงานหรือแม้แต่เรื่องของเทคโนโลยีและทักษะใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการและก็ SME ไทยเชื่อมโยงตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทานสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนในเศรษฐกิจท้องถิ่นฐานรากหรือแม้แต่การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ ดนะคะแล้วก็ขีดความสามารถเรื่องของการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปด้วยค่ะ
0: ก็ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อหลายภาคส่วนเลย
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยนะคะรวมทั้งหมดเลยเศรษฐกิจของประเทศนี่แหละค่ะ
0: ค่ะค่ะทีนี้ไปดูเรื่องของการยกระดับบริการด้านยากันบ้างนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ค่ะก็ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนฉบับที่2พุทธศักราช2569นะคะเพื่อที่จะรองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลหรือว่าเทเลฟาร์มาซีของร้านขายยาแผนปัจจุบันค่ะโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันเทเลฟาร์มาซีช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการด้านยานะคะโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือว่าผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางให้สามารถรับคำปรึกษาจากเภสัชกรได้อย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันนะคะยังช่วยยกระดับร้านขายยาไทยให้ก้าวสู่การให้บริการในรูปแบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศค่ะปัจจุบันนี้นะคะทางอย.ได้ประกาศรับรองโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถให้บริการเทเลฟาร์มาซีได้จำนวน7แพลตฟอร์มที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบด้านแล้วนะคะทั้งด้านกฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็การกำกับดูแลตามกฎหมายค่ะก็มีทั้งเทเลเฮลท์ไทยแลนด์นะคะอันนี้เป็นของสภาเภสัชกรรมค่ะแล้วก็ฟาร์มแคร์เทเลฟาร์มาซีโดยบริษัทฟาร์มแคร์กรุ๊ปจำกัดนะคะอาร์คมาซีบายฟาซิโนโดยบริษัทโปรฟาซิโนจำกัดค่ะออฟาร์มาซีนะคะโดยบริษัท CPO จำกัดมหาชนร้านยากรุงเทพโดยบริษัทกรุงเทพดรักสโตร์จำกัดนะคะช้อปปี้โดยบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดค่ะแล้วก็ไลแมนโดยบริษัทไลแมนประเทศไทยจำกัดค่ะนี่ก็ที่ครอบคลุมนะคะแพลตฟอร์มต่างๆตามนี
1: ้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอัปเดตกันด้วยนะคะโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการใช้ยาโดยเฉพาะยาสมุนไพรนะคะที่เราใช้อยู่เนี่ยต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะก่อนที่จะไปพบอาจารย์อาสักเล็กน้อยนะคะทักทายคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนเนี่ยทักทายมาคุณพิสมัยบอกว่าวันนี้วันสุนทรภู่ใช่ไหม
0: ค
1: ุณพิสมัยบอกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่โอ้ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณพลกฤษนะคะสวัสดีครับสุภาพสตรีทั้งสองท่านมาแบบสุภาพมากนะคะ
0: สุภาพสตรี
1: ใช่ค่ะคุณรจนาด้วยนะคะแล้วก็คุณพัทรพรคุณประกิตนะคะบอกว่ารับฟังอยู่เหมือนกันนะคะแฟนพันธุ์แท้ของเราบอกว่ามีคนแอบดมยาดมก่อนเข้ารายการด
0: ิ
1: ฉ
0: ัน
1: เองนี่แหละ เราสองคนเราจะพกยาดมเพราะว่าให้เข้ากับคอนเซปต์หน่อยเพราะว่าคอนเซปต์ของวันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: มีคุณสุพิษนะคะท
1: ัก
0: ทายเข้ามาค่ะคุณดาราวันส่งสติกเกอร์เข้ามาทักทายกันนะคะคุณสีสะอาดบอกว่าสวัสดียามบ่าย
1: ค
0: ุณชาตรีสวัสดีพี่กบพี่อ้อวันนี้เจอกันว
1: ัน
0: นี้เจอกันที่งาน
1: ถนนดนตรีคุณตรินกริชนะคะบอกว่าสวัสดีถนนดนตรีไลฟ์26มิถุนายนนี้ค่ะอย่าลืมนะคะใครที่ลงทะเบียนผ่าจองไว้แล้วทางออนไลน์ก็คือทางเพจของถนนดนตรีท่านรีบมานะคะเดินทางมาถึงปุ๊บนะคะประมาณสักบ่าย 3-4 โมงเย็น 4 โมงเย็นเนี่ยก็จะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วท่านก็ไปลงทะเบียนเรียบร้อยเพื่อเลือกที่นั่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะปล่อยให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็เตรียมขึ้นไปรับชมคอนเสิร์ตเป็นแบบน่ารักน่ารักมินิคอนเสิร์ตนะคะห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยคุณ
0: แล้วก็ได้เจอพวกเราด้วยนะคะคุณอัชราบอกว่าสวัสดียามบ่ายวันศุกร์ขอให้หมดไปสักทีหมายถึงหมดทุกหมดโศกน
1: ี้หมดทุกหมดโศกไม่ใช่ของพวกเรานะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะทักทายแค่พอหอมปากหอมคอนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบหนึ่งในช่วงครึ่งหลังด้วยค่
0: ะ
1: ตอนนี้อาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีมารอสายเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทักทายอาจารย์อากันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอาจารย์อาวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะปราจีนบุรี
2: วันนี้ก็ร้อนอยู่ค่ะ
3: ยังร้อนอยู่ใช่ไหมคะ
0: มีฝน
3: มีฝนไหมคะมีฝนบ้างไหม
2: มีบางวันค่ะวันนี้ยังไม่มานะคะ
3: ค่ะแต่กรุงเทพเนี่ยตอนกลางวันร้อนมากแต่ว่าพอตกค่ำ
0: มา
3: ฝนตกหลายวันแล้ว 2-3 วันนี้นะคะก็ชุ่มฉ่ำหัวใจไปวันนี้อาจารย์อาคะจะอัปเดตเรื่องของสมุนไพรแต่ว่าก่อนจะไปอัปเดตให้อาจารย์อาพูดถึงการเตรียมงานของวันที่2-5ใช่ไหมคะ2-5กรกฎาคมนี้มหากรรมสมุนไพรครั้งที่23ค่ะใช่ค่ะ
2: ก็ก่อนถึงงานมหกรรมเนี่ยจริงๆตอนนี้เรามีงานที่สามย่านมิตรทาวน์ชั้น5นะคะใครอยู่ใกล้ๆนะคะก็ไปบูเวกก็ไปออกบูธนะคะวันนี้วันที่2ของการจัดงานนะคะจะมีแจกเป็นหนังสือแกงส้
0: ม
2: นะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะแจกหนังสือเกี่ยวกับดูแลลำไส้นะคะเป็นอยู่ในหนังสือซีรีส์บันทึกของแผ่นดินนะ
0: คะ
2: ก็สีทั้งเล่มนะคะหนาอยู่นะคะแล้วก็จะแจกสลับกันนะคะสองเล่มนี้ก็คือพรุ่งนี้แจกแกงส้มเป็นหนังสือนะคะแล้วก็วันที่27แจกสมุนไพรดูแลท้องไส้แล้วก็28วันสุดท้ายจะแจกหนังสือแกงส้มนะคะแล้วก็ต้นไม้ก็วันนี้จะแจกเป็นต้นแป๊ะตำปึงนะคะจะช่วยดูแลเรื่องน้ำตาลความดันนะคะเอาไปปลูกกันได้วันละ100ต้นเท่านั้นนะคะแจกช่วงประมาณบ่าย3นะคะ
0: แล้วก็แป๊ะตำปึง
3: เคยได้ยินแต่ว่าจำรูปลักษณ์ของต้นไม่ได้แล
2: ้
3: ว
2: ต้องเปิดดูนะ
0: คะ
2: แล้วก็วันพรุ่งนี้แจกต้นพญายอนะคะสมุนไพรดูแลผิวหนังพิษแมลงสัตว์กัดต่อยเริ่มงูสวัสดได้หมดนะคะเอาไว้ใช้ดูแลตัวเองที่บ้านนะคะแล้วก็วันสุดท้ายวันที่28มิถุนายนแจกต้นลิ้นมังกรนะคะสมุนไพรแก้ร้อนในบำรุงปอดนะคะแล้วก็ในงานก็มีโปรโมชั่นดีๆ ด้วยนะคะสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะที่จะจัดขึ้นวันที่2-5กรกฎาคมน
0: ะ
2: คะก็มีแจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มใหม่นะคะเป็นเกี่ยวกับสมุนไพรใกล้ตัวที่เราหยิบยกมาใช้ได้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเหมือนดูแลความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าจุดประกายมาจากเหตุการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อโควิดหรือว่าเหตุการณ์สงครามอะไรต่างๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดขึ้นไหมเราก็อยากให้ความรู้ตรงนี้ค่ะให้ไปฟรีๆให้มีติดบ้านไว้แล้วก็เอาไว้แบบต้นไหนเรารู้เราหยิบมาใช้ทำยาได้เองในอนาคตนะคะแล้วก็มีแจกต้นไม้เช่นเคยนะคะแล้วก็เราจะมีการเปิดตัวนะคะตัวเพชรสังคัด 100% ที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าชื่อการค้าหรือชื่อยี่ห้อเนี่ยเพชรร้อยข้อคือเพชรร้อยข้อเนี่ยมันเป็นยาที่อยู่ในโรงพยาบาลอำเภอภูเบศรสำหรับจ่ายให้กับคนไข้เพื่อดูแลกระดูกนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้มีวางขายทั่วไปนะคะแต่ว่าในปีนี้เราทำเป็นแบบที่ขึ้นทะเบียนที่วางขายทั่วไปได้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่จะใช้ดูแลกระดูกบ้างกระดูกพุ้นกระดูกหักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีตัวยาน้ำแก้มะขามป้อมสูตรไม่มีน้ำตาลสูตรเก่าก็ยังอยู่นะคะแล้วก็มีตัวครีมกันแดดตัวใหม่นะคะก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็ Impact เมืองทองธานีฮอลล์11-12ค่ะ
3: 3-4 วันด้วยกันนะคะเริ่มวันพฤหัสหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็แจ้งข่าวดีสำหรับแฟนรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรายการคือชั่วโมงสุขภาพเราก็จะนำตัวเองนะคะยกทัพไปที่นั่นค่ะอาจารย์
0: ยกกองไปเลย
3: ยกกองไปถ่ายรายการที่นั่นนะคะก็จะเป็นบรรยากาศไลฟ์สดเลยก็จะมีช่วงเช้าเนาะช่วงเช้าตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงจะเป็นรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะก็จะเป็นบรรยากาศไลฟ์สดในนั้นเลยแล้วก็ส่วนช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองก็ไลฟ์สดนะคะผ่านทางรายการผ่านทางเพจของเรานี่แหละค่ะก็สามารถรับชมรับฟังได
0: ้ค่ะก็ใครไปเที่ยวงานก
3: ็แวะไปหา
0: เราได้นะคะ
3: ทักทายกันได้นะคะเห็นบอกว่าน่าจะมีของแจกเหมือนเดิมนะอาจารย์อาเตรียมอะไรไปแจกคุณผู้ฟังบ้างไหมคะวันงาน
2: ก็มีคนคอมเมนต์มาว่าไม่แจกให้ผู้ฟังทางบ้านหรอก็คือหนังสือเล่มใหม่อะค่ะน่าจะ พิมพ์สดๆแล้วรอไปที่นั่นเลย
3: ไม่เอียงเลย
2: ใช่ค่ะก็ต้องรอไปรับที่นั่นแต่ว่าเล่มเก่าๆเนี่ยต้องรอดร.ต้อมแจกนะคะเพราะว่าคลังหนังสือหรือว่าคนที่ดูแลจัดการเรื่องการส่งอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นขึ้นอยู่กับคนของทางพี่ต้อมนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ส่วนหนูเนี่ยอยู่ในตัวโรงพยาบาลนะคะมาในเรื่องของแบ่งปันความรู้เป็นหลักนะคะ
3: เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าวันจริงเนี่ยท่านดร.ต้อมจะไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าปีที่แล้วดร.ต้อมก็ไปนะคะแล้วท่านก็บอกว่าอ่ะแจกเลยแจกในรายการเดี๋ยวปีนี้เรามาลุ้นกันอีกนะคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวทราบประสานกับคุณบรรลมไปแล้วว่าทางดร.ต้อมเนี่ยประสานมาแล้วว่าโอเคจะมีการแจกไหมหรือว่าอะไรยังไงก็จะแจ้งผ่านทางรายการด้วยค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะค่ะอาจารย์อา
2: วันนี้
3: จ้าอะไรนะคะ
2: วันนี้ก็จะมาพูด

อะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้การปรับพฤติกรรมร่วมด้วยนะคะวันนี้ก็เลยขอนำก่อนสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะคะก็คือเอาตั้งแต่เราตื่นมาเลยเนี่ยนะคะแนะนำว่าให้ดื่มเป็นน้ำอุณหภูมิอุ่นๆนะคะตอนตื่นนอน 1-2 แก้วนะคะเพราะว่าน้ำอุ่นเนี่ยอุณหภูมิของน้ำที่มากกว่าน้ำเย็นเนี่ยมันก็จะทำให้กระตุ้นระบบเผาผลาญนะคะกระตุ้นการขับถ่ายนะคะมันก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักได้นะมันเป็นปัจจัยเล็กๆปัจจัยหนึ่งนะคะแต่บางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากินน้ำเย็นร่างกายจะได้ใช้พลังงานในการย่อยน้ำเย็นทำให้อุณหภูมิมันลดลงอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นมันก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีการกล่าวถึงเหมือนกันนะคะ แต่ว่าถ้าเอาตามที่ตัวเองรู้สึกว่ามันดีกับสุขภาพโดยรวมมากกว่าเนี่ยนะคะในแง่ของช่วงเวลาตอนเช้ามันเป็นช่วงเวลาของลำไส้ทำงานเด่นเราควรจะขับถ่ายในช่วงนี้นะคะเพราะนั้นการกินน้ำอุ่นตอนตื่นนอน 1-2 แก้วเนี่ยก็น่าจะดีกว่าน้ำเย็นจัดๆนะคะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็ควรดื่มน้ำอย่างน้อยเนี่ย 1.5 ถึง 2 ลิตรต่อวันนะคะถ้าไม่ได้มีข้อห้ามอะไรทางการแพทย์ที่ต้องจำกัดน้ำนะคะซึ่งคนไข้โรคไตก็ไม่ใช่ทุกคนต้องจำกัดน้ำอันนี้ต้องไปถามคุณหมอดีๆนะคะบางคนไตยังกำจัดน้ำได้ปกตินะคะอย่าไปจำกัดน้ำเองค่ะเพราะว่าไตเนี่ยจริงๆถ้าขาดน้ำมากๆก็ทำให้ไตวายได้ทำให้กล้าการทำงานของไตมันแย่ลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมอยังไม่เคยบอกว่าต้องจำกัดน้ำก็ควรจะดื่มน้ำให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอโดยปกติก็ 1.5 ถึง 2 ลิตรต่อวันคนที่เหงื่อออกเยอะเสียเหงื่อเยอะหรือมีท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการดื่มน้ำชดเชยนะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยน้ำเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะของการจิบบ่อยๆระหว่างวันเพราะว่าเวลาที่เราหิวแล้วเราไปหยิบขนมมากินนะคะบางทีความหิวนั้นน่ะมันอาจจะเป็นความกระหายน้ำก็ได้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเอาอะไรเข้าปากสักอย่างเนี่ยจริงๆถ้าเราลองดื่มน้ำบางทีเราอิ่มนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่อาจจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักได้นะคะต่อมาก็คือพอเราตื่นนอนดื่มน้ำแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราก็ออกไปเดินออกกำลังกายนะคะสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็รับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าเนี่ยมันจะได้ทั้งวิตามินดีนะคะวิตามินดีเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของกระดูกภูมิคุ้มกันเป็นวิตามินดีจากธรรมชาติยังไงก็ไม่เกิดพิษกับร่างกายนะคะวิตามินดีเนี่ยมันจะถูกสร้างโดยการสังเคราะห์จากชั้นไขมันใต้ผิวหนังนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักความจริงคือวิตามินดีจะสร้างได้มากพอต่อเมื่อแดดมันต้องแรงหน่อยนะคะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ไหวที่จะไปโดนแดดตอนกลางวันเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราพอเก็บไปได้ก็เก็บแต้มไปก่อนนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยผู้สูงอายุนะคะไขมันชั้นไขมันใต้ผิวมันบางลงการสังเคราะห์วิตามินดีก็อาจจะทำได้ไม่มากเพียงพออาจจะไม่เป็นไรเราเก็บแต้มไปก่อนนะคะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยจริงๆถ้าเอาตามหลักการเนี่ยมันต้องได้150นาทีต่อวันนะคะแล้วเราก็หารวันดูว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะออกกี่วันสมมติว่าเราจะออก5วันวันหนึ่งเราก็ควรออกอย่างน้อย30นาทีนะ30นาทีคูณ5วันก็จะได้ตามเกณฑ์150นาทีต่อสัปดาห์อันนี้คือในตำราเขาว่าแบบนั้นเลยแต่ว่าจะทำได้ไม่ได้ต้องว่ากันอีกทีนึงนะคะทีนี้ในคนที่อายุเยอะแล้วรู้สึกว่าออกไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆการที่เราเขย่งเท้าขึ้นลงช้าๆเนี่ยนะคะจะท่ายืนหรือท่านั่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็ทำให้ร่างกายใช้พลังงานมากขึ้นนะคะก็เป็นการเผาผลาญนะคะเช่นขย่งเท้าขึ้นลงช้าๆนะคะ20-30ครั้งเอาสัก2รอบนะคะก็เป็นการเผาผลาญร่างกายอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าระหว่างวันเนี่ยเราอย่าไปนั่งๆนอนๆ นะคะก็ลุกเปลี่ยนอิริยาบถนะคะทุกๆครึ่งถึง1ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะคนวัยทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดื่มน้ำแล้วก็แวะไปเข้าห้องน้ำบ้างนะยืดเหยียดมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าอัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานของเราเนี่ยมันไม่เฉื่อยไม่ต่ำเกินนะคะหรือว่าใครที่แบบโอ้ไม่มีเวลาหรอกไปออกกำลังกายตอนเช้าครึ่งชั่วโมงก่อนไปทำงานเนี่ยนะคะจริงๆเราอาศัยเดินหลังมื้ออาหารนะคะสัก

0: ถึง15นาทีสมมุติว่าเราเดิน10นาทีหลังมื้ออาหารวันนึงเราเดิน3มื้อเราก็ได้ละครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือเดินไป5นาทีเดินกลับมาที่เดิม5นาทีก็จะได้10นาทีละนะคะอันนี้ก็เป็นแบบทริคเคล็ดลับง่ายๆที่เราอาจจะแบบทำให้น้ำหนักตัวเราเนี่ยไม่เพิ่มหรือว่าลดลงได้ถ้าเราใช้หลายๆอย่างวิธีร่วมกันนะคะทีนี้มื้อเช้าเนี่ยจริงๆไม่ควรจะงดนะคะเพราะว่าคนที่กินน้อยมากๆเนี่ยร่างกายเราก็สามารถที่จะปรับตัวเองให้ระบบการเผาผลาญมันทำงานแย่ลงได้เหมือนกันนะคะคือจะเห็นได้ว่าคนที่แบบว่าไปอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วมันจะเหมือนโยโย่ถ้ากลับมากินเท่าเดิมเพราะว่าอัตราการเผาผลาญมันถูกพยายามเก็บสะสมพลังงานนะคะคือร่างกายเราจะกลัวตายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอย่าไปกินน้อยเกินต้องกินพอดีคือไม่มากและไม่น้อยเกินข้าวเช้าเนี่ยจริงต้องกินแล้วก็ต้องเป็นข้าวเช้าที่มีคุณภาพคือเราอย่าเริ่มต้นมื้อเช้าด้วยเครื่องดื่มรสหวานกาแฟเย็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าแบบอาหารที่เข้าปากอันแรกของเราเนี่ยเป็นกาแฟหวานๆน้ำหวานๆเนี่ยค่ะมันจะทำให้การคุมน้ำตาลในเลือดทั้งวันเนี่ยมันเหวี่ยงมากนะคะจริงๆข้าวเช้าควรจะเป็นแบบว่าอาหารเป็นมื้อหลักอะค่ะก็คือมีโปรตีนสูงหน่อยนะคะเพื่อทำให้อยู่ท้องอิ่มท้องมีผักมีเส้นใยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากคุมน้ำหนักลดน้ำหนักได้ดีเนี่ยจริงๆเราควรจะมีผักอยู่ในทุกๆมื้อของอาหารพยายามทำให้ได้นะคะตั้งใจว่าเราจะกินผักในทุกๆมื้อของอาหารส่วนพอเราตั้งเป้าตั้งใจแล้วเนี่ยมันจะกินได้แค่2มื้อก็ยังดีกว่าวันนึงไม่ได้กินผักเลยอ่ะนะคะแล้วก็ลำดับในการกินอาหารเนี่ยถ้ามื้อนั้นมีผักก็ให้เริ่มจากผักก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยโปรตีนนะคะโปรตีนก็คือพวกเนื้อปลาไข่อกไก่เต้าหู้ถั่วต่างๆนะคะอันนี้ก็จะทำให้ระดับน้ำตาลหลังมื้ออาหารเนี่ยมันไม่พุ่งก็คือเราเอาพวกข้าวเนี่ยมาไว้ลำดับหลังสุดนะคะหรือกินให้น้อยหน่อยนะคะก็คือข้าวเนี่ยถ้าเลือกได้ก็เป็นข้าวที่มันมีเส้นใยพวกข้าวกล้องนะคะพอเรากินแบบสมมติข้าวกล้องกับไข่ต้มหรือว่ามีไก่มีปลาสักนิดหน่อยแล้วก็มีผักเคียงหัวอันนี้เป็นอาหารที่เลิศนะคะคือถ้ากินอย่างนี้ได้บ่อยๆก็น้ำหนักไม่น่าจะขึ้นนะคะแล้วก็น้ำหนักไม่ขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเวลาเรากินแล้วย่อยมันอยู่ท้องแล้วน้ำตาลที่มันย่อยจากอาหารที่มันขึ้นในกระแสเลือดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเหวี่ยงแบบเร็วแล้วเวลาตกก็ไม่ตกเร็วเพราะว่าคนที่กินน้ำหวานสมมติเราดื่มน้ำหวานแก้วนึงเนี่ยน้ำตาลจะขึ้นเร็วมากเลยเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อะไรย่อยถูกไหมคะมันก็เข้าเลือดได้ไวกว่ากันแล้วเวลาน้ำตาลที่มันขึ้นสูงเร็วๆอ่ะเวลานั่นร่างกายจะรีบออกมาจัดเก็บน้ำตาลหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งอินซูลินออกมาเก็บน้ำตาลเพราะนั้นเนี่ยพอลำหลังเยอะเนี่ยมันจะตกเร็วด้วยคือขึ้นเร็วตกเร็วคนไข้ก็จะรู้สึกหวยน้ำตาลอีกก็จะเป็นวงจรว่ากินไปเถอะขนมทั้งวันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โปรตีนเนี่ยจริงๆก็ให้กินเนี่ย 1.2 ถึง 1.6 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันหรือถ้าจำง่ายๆก็เป็นตัวเลข1ก็ได้สมมติว่าเราหนัก60กิโลก็กินโปรตีนให้ได้60กรัมซึ่งจริงๆเนี่ยมันเดี๋ยวนี้เขาออกว่าถ้าเราไม่ได้มีภาวะอะไรที่ต้องจำกัดโปรตีนเนี่ยมันขยับไปได้ถึง 1.6 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันแต่จริงชีวิตคนทั่วไปถ้าไม่ได้แบบตั้งใจกินจริงๆอ่ะก็ไม่น่าจะถึงอยู่แล้วค่ะยกเว้นแบบพวกเล่นกล้ามอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอยากจะเอาแบบกล้ามเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงอ่ะโปรค่ะ
1: อาจารย์กบอ่ะเกือบกิโลเลยนะ
2: เกือบกิโลเลยนะอ๋อ
3: หมายถึงว่า
2: เนื้อสัตว์อ่ะโปรตีนต้องกินอ่ะแต่เรา
3: โปรตีนที่พี่กบกินคืออะไรเนื้อ
2: ไข่
3: นึกว่าเนื้อเกือบโล
2: ไม่
3: ย่อยไม่ได้นะย่อยไม่ทัน
1: ไม่ทัน
2: อันนี้เกือบกิโลเลย
0: ค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบพวกเครื่องดื่มโปรตีนนะคะที่มันอาจจะให้โปรตีนสูงแต่เราก็ต้องทำใจนิดนึงว่าบางทีมันจะตกฉลากหรือเปล่าไม่รู้นะทีนี้ถ้าคนที่ค่าไตน้อยกว่า60ตัว GFR ค่ะและยังไม่ฟอกไตแนะนำว่า กินแค่ 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันนะคะก็คือถ้าไตเจี๊ยบน้อยกว่า60ต้องกินโปรตีนน้อยกว่าคนปกตินิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวหรอกคิดว่าในชีวิตคนโดยส่วนใหญ่ไม่น่าจะกินถึงถ้าไม่ได้ตั้งใจกินจริงๆนะคะทีนี้โปรตีนเนี่ยมันจะช่วยรักษากล้ามเนื้อนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบของโปรตีนเป็นหลักนะคะซึ่งกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นเหมือนเตาเผาพลังงานนะคะคือเหมือนเราจะสังเกตได้ว่าคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะๆเนี่ยเขาจะกินแบบไม่ค่อยอ้วนอ่ะคือเหมือนกินอาหารได้เยอะกว่าเราอ่ะแต่ถ้าคนที่แบบกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยกินอะไรนิดนึงเนี่ยมันก็จะอ้วนง่ายเพราะว่ามันไม่มีตัวเผาพลังงานคือกล้ามเนื้อมันจะเก็บน้ำตาลไปใช้ได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ไม่ดื้ออินซูลินนะคะแล้วก็เวลาเรากินอาหารเนี่ยถ้าเราอยากที่จะลดภูมิหรือควบคุมน้ำหนักอะค่ะเราพยายามกินให้มันตรงเวลานะคะก็คือจะกิน3มื้อก็ได้แต่ว่าพยายามกินให้เป็นเวลาแล้วก็กินไม่มากไปไม่น้อยไปแล้วก็กินเป็นมื้อไม่กินจุกจิกที่สำคัญคือมื้อเย็นอย่าไปกินดึกต่อให้เช้ากลางวันเรากินดีเลยแต่ว่ามื้อเย็นมื้อสุดท้ายเรากินดึกเนี่ยมันมักจะน้ำหนักไม่ค่อยลงแล้วก็ลงภูมิง่ายนะคะแล้วก็ลดพวกของหวานขนมเบเกอรี่น้ำหวานของแปรรูปรวมถึงของเค็มเพราะของเค็มจะทำให้บวมง่าย
2: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ของทอดก็คือพยายามจำกัดลดลงกว่าเดิมถ้าเราอยากจะควบคุมน้ำหนักนะคะอย่างตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถ้าไปกินน้ำหวานเอาสัก 3-4 วันนี่พุงมาเลย
3: ไม่ถึงกินติดกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแบบชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนร่างกายไม่รับเลยอ่
3: ะ
0: ไม่เผาผลาญเลยก็คือจะกินบ้างแต่ว่ากินบ่อยไม่ได้แล้วก็รู้ตัวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเป็นเรื่องการนอนนะคะจริงๆแล้วการนอนที่ดีเนี่ยทำให้เราไม่อ้วนนะคะเพราะว่าถ้าเรานอนดึกนอนน้อยค่ะมันจะทำให้เราหิวบ่อยหิวจุกจิกหิวหวานนะก็เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเรานอนดึกหรือเราไม่นอนเนี่ยมันจะทำให้คอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนความเครียดอ่
2: ะ
0: มันถูกเพิ่มขึ้นง่ายด้วยนะคะซึ่งความเครียดเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกหิวบ่อยเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่ใช้สมองเยอะๆเนี่ยแม้ว่าไม่ได้ใช้กำลังร่างกายอะไรเนี่ยแต่ถ้าวันนั้นแบบคิดเยอะเครียดเยอะนะคะมันก็จริงๆมันก็มีทั้งคนที่แบบว่าเครียดแล้วกินได้น้อยนะแต่ว่าเครียดแล้วกินเยอะก็
3: ม
0: ีเพราะว่าความเครียดเนี่ย
2: แต่เราอะอยู่ในโหมดเครียดแล้วกินเยอะ
0: ใช่คือเคยสังเกต
2: ย
0: ิ
2: ่งงานเยอะยิ่งกินเยอะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าคือจริงๆเราเป็นเหมือนกับว่าทำงานใช้สมองเยอะเราจะรู้ได้เลยว่าวันไหนแบบที่เราใช้ความคิดเยอะมันเหมือนใช้พลังงานเยอะก็จะรู้สึกหิวอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นแบบอยากจะกินช็อกโกแลตอยากอะไรเงี้ยก็คือมันอาจจะเป็นคอร์ติซอลที่หลั่งมากขึ้นนะคะทีนี้สมุนไพรนะคะสมุนไพรตัวแรกที่จะมาแนะนำเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วสมุนไพรที่ช่วยดูแลเรื่องน้ำหนักตัวค่
2: ะ
0: ลดความอ้วนเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกตระกูลเพิ่มการเผาผลาญคือจะเป็นพวกฤทธิ์เผ็ดร้อนหน่อยถ้าเราไปเจอพวกอาหารเสริมที่มันลดน้ำหนักเนี่ยเขาก็จะใส่พวกสารสกัดพริกไทยอะไรเงี้ยใช่ที่มันเร่งไฟแบบเพิ่มการเผาผลาญการย่อยอาหารอะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีกินนานๆมันก็อาจจะไม่ค่อยดีกับร่างกายคือบางทีมันร้อนเกิดร้อนในได้นะคะเพราะนั้นถ้าเอาแบบตัวเบสิกหน่อยอ่ะก็คืออยากจะแนะนำเป็นตัวขิงนะคะ
2: ขิง
0: แต่ขิงเนี่ยก็ยังมีโอกาสร้อนในได้นะคะทีนี้เขามีการศึกษานะคะว่าการกินขิงผง2กรัมละลายในน้ำร้อนหลังอาหารเช้านะคะเขาเทียบระหว่างคนที่กินกับไม่กินเนี่ยนะคะเขาพบว่าคนที่กินขิงน้ำขิงต่อน้ำขิงนั่นแหละนะคะ2กรัมหลังอาหารเช้าจะใช้พลังงานในการเผาผลาญอาหารเนี่ยมากขึ้น43กิโลแคลอรี่คือเขามีเครื่องมือวัดอ่ะ
3: ค่ะ
0: คือเหมือนกับว่ามันเห็นต่างกันเลยระหว่างคนกินกับไม่กินคือร่างกายมันจะมีระบบเมตาบอลิซึมเผาผลาญที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยมันยังมีการศึกษาในเรื่องของการลดน้ำหนักลดรอบเอวลดภาวะดื้ออินซูลินลดไขมันลดการอักเสบหรือว่าแก้ปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เขาจะกินอยู่ที่ 1-3 กรัมต่อวันนะคะแล้วก็งานวิจัยก็จะทำอยู่ที่ประมาณสัก 2-3 เดือนที่ติดตามนะคะก็เอาหยิบยกข้อมูลตรงนี้ไปใช้ได้ในเรื่องของขนาดแล้วก็ระยะเวลาหรือเราจะกินหยุดก็ได้เพราะว่ามันก็แล้วแต่คนอย่างตัวเองเนี่ยถ้ากินขิงปุ๊บเนี่ยตุ่มขึ้นในปากเลยคือเหมือนร้อนใน
1: ร้อนใน
0: ใช่ค่ะคือเป็นวันนั้นเลยนะเป็นหลังจากกินไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบจะกินมากไม่ได้บางทีต้องลดขนาดการกินลงมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตีผลางานจริงตีผลาก็อย่างของตัวเองจะเหมาะกับตีผลาเพราะว่าตีผลาเนี่ยมันเป็นยาเย็นทีนี้กลไกของมันในการลดน้ำหนักเนี่ยนะคะมันจะไม่ได้ออกแนวเชิงกระตุ้นการเผาผลาญธาตุไฟแบบขิง
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันจะไปปรับสมดุลเกี่ยวกับการย่อยอาหารนะคะลำไส้นะคะการขับถ่ายทำนองนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะลดน้ำหนักในทุกคนที่กินเพราะว่าเหมือนกับว่าฤทธิ์ของมันอ่ะจะขึ้นอยู่กับขนาดยาด้วยคือยิ่งกินเยอะขนาดยาสูงก็จะมีโอกาสลดน้ำหนักตัวได้มากขึ้นตามขนาดยาเพราะนั้นบางคนกินก็แก๊กแบบ 2-3 เม็ดต่อวันนะคะบางทีก็อาจจะไม่ได้ลดนะคะแต่ว่าเราก็หวังผลเรื่องของการปรับลำไส้ปรับอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่ามันมีการศึกษาว่ามันช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ให้มีแบคทีเรียตัวที่ดีที่มักจะเจอในคนผอมมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือมาลาคินกนะคะมาลาคินกจะลดน้ำหนักตัวไม่เก่งแต่ว่ามันจะลดน้ำตาลเก่งซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนี้การดูแลน้ำหนักตัวการลดพุงลดความอ้วนเนี่ยเขาเหมือนเทรนมันไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของไขมันเท่าไหร่ละมันจะมาทางน้ำตาลคือเขาจะให้เราลดการกินพวกแป้งพวกขนมพวกน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราสามารถที่จะจัดการน้ำตาลได้ดีค่ะมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งนึงเพราะนั้นถ้าเรานึกถึงตัวที่จะช่วยควบคุมน้ำตาลเนี่ยก็มาลาคินกก็จะเป็นตัวแรก
1: ๆ
0: นะแต่ว่าเป็นยาเย็นก็อาจจะต้องกินจุดๆนะคะ
1: ถ้าเราผสมกันแบบผสมแบบว่าเหมือนปั่นมาผสมขิงกับมะระอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ก็ได้คือเป็นเชิงอาหารนะคะเพราะว่าคืออย่างนี้บางคนเหมือนกับว่า
1: ทำเป็นอะไรเหมือนจิงเจอร์ช็อตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ได้ได้ค่ะ
1: แบบนั้น
0: ก็เป็นบางคนคือต้องบอกว่ากินมะระเนี่ยมันจะลดน้ำตาลเก่งแต่ว่าถ้ากินนานๆเนี่ยบางคนนั้นถ้าไฟในร่างกายมันน้อยคือเป็นคนแบบว่าระบบเผาผลาญไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องหยุดบ้างเพื่อไม่ให้ร่างกายมันเย็นเกินอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ตัวอื่นนะคะก็จะมีพวกกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบเขียวพวกเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับระบบเผาผลาญได้อย่างกระเจี๊ยบเนี่ยได้ทั้งไขมันความดันน้ำตาลจริงๆก็มีข้อมูลแต่ไขมันจะเก่งสุด
1: ค่ะกระเจี๊ยบตัวไหนคะอาจารย
0: ์กระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดง
1: กระเจี๊ยบแดงนะคะ
0: ใช่ค่ะกระเจี๊ยบเขียวก็ได้น้ำตาลไขมันเพราะว่านี้มันเป็นกลไกมันจะเป็นเรื่องของเส้นใยอาหารก็คือเวลาเรากินผักอะค่ะมันจะช่วยชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันจากอาหารเข้าสู่กระแสเลือดได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าคนไทยหลายคนก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพแบบนี้แหละค่ะทั้งน้ำหนักขึ้นด้วยเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยน้ำตาลเยอะ
3: ระบบเผาผลาญ
1: น้อยลงพังน้อยลงอาจจะใช้ตัวช่วยแบบนี้นะคะเราไม่ต้องไปพึ่งยาหรือว่าตัวช่วยอย่างอื่นเราดูแลด้วยสมุนไพรไทยแล้วก็ที่สำคัญอะคุณหาได้ง่ายขิงใครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยปลูกเลยนะคะขิงก็ต้องได้ง่ายด้วย
3: เลือกที่เหมาะกับตัวเองด้วยนะอย
1: ่
3: างที่อาจารย์บอกว่าขิงบางทีบางคนทานแล้วก็ร้อนใน
1: คือทานแค่พอประมาณอย่าแบบไปฟาสต์เกินไปมากเกินไปอะไรก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะคุณอ้อ
3: ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อาค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
4: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้า น้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่ม

0: คูณร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
2: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ัวไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
4: 13:53 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะที่เราอาจจะมีเวลาน้อยนิดค่ะแต่เราพยายามที่จะเปิดสายให้ได้มากที่สุดเลยนะคะ
5: ค่ะตอนนี้มีสายจากชัยภูมินะคะคุณบัวค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณกบคุณอ้ออาจารย์อาครับ
4: ค่ะใช่เลยค่ะ
6: กลับเรียนถามว่ามีกรีดบัวหลวงเยอะแล้วทีนี้ถ้าเราจะเอาไปทำอะไรทานโดยตรงเลยได้ไหม
4: กีบบัวหลวงนะคะ
6: คล้ายๆจะสัญญาณอัลไซเมอร์จะถามหา
4: อ๋ออาจารย์แนะนำ
7: ก็ส่วนใหญ่ก็ชงเป็นชาค่ะหรือว่าถ้าเป็นแบบแห้งนะคะหรือว่ากินสดก็ได้อยู่ค่ะที่เห็นเมนูที่เขาเอามาทำกินกันมักจะกินเหมือนพวกเมี่ยงคำใช่ค่ะก็คือใช้แทนพวกใบชะพลูค่ะทีนี้ต้องบอกว่าตัวกีบบัวแดงเองเนี่ยก็มีฤทธิ์ต้านสมองเสื่อมนะคะแต่ว่าสำหรับตำรับที่อภัยภูเบศนะคะจะใช้แบบสูตรตำรับเป็นกีบบัวแดงผสมบัวบกแล้วก็ผสมพริกไทยในสัดส่วน1:1:1นะคะเพราะนั้นเนี่ยฤทธิ์ของกีบบัวแดงตัวเดียวอาจจะไม่เท่ากันกับฤทธิ์ของยาทั้ง3ตัวในตำรับค่ะแต่ก็ใช้เป็นทางเลือกได้ค่ะ
6: อ๋อแต่ถ้าจะให้ได้ผลก็ต้องจากไฟหูเบสนะ
7: ครับได้ค่ะคือหมายความว่าให้ข้อมูลไว้เฉยๆเดี๋ยวว่าจะได้เข้าใจตรงกันว่าฤทธิ์ที่มันเกิดจากกลีบบัวแดงตัวเดียวมันไม่เท่ากับฤทธิ์ของยาทั้งตำรับค่ะ
6: ครับผมครับกระเจี๊ยบแดงเป็นกระเจี๊ยบสุดแล้วกระเจี๊ยบแห้งได้ผลดีกว่ากันครับก็มีเม็ดกระเจี๊ยบแดงอยู
4: ่กระเจี๊ยบแดงแห้งกับสดนะคะ
7: ค่ะผลในด้านไหนอะคะ
6: ที่กล่าวไปตะกี้นะ
7: หรือว่าทั่วไปคือจริงๆมันการศึกษาส่วนใหญ่เขาไม่ใช้กระเจี๊ยบสดค่ะเขาใช้ในรูปแบบของชาชงกระเจี๊ยบหรือว่าสารสกัดกระเจี๊ยบค่ะคือเวลาทำการศึกษาเนี่ยถ้าเรากินใช้แบบสดให้คนกินอะมันคล้ายๆกับว่ามันจะ มันจะเขาเรียกว่าไงควบคุมขนาดยาได้ยากอะค่ะ
4: อ๋อปริมาณ
7: เออคือเขาต้องการให้ทุกๆคนอะได้ยาในปริมาณที่เท่ากันเพื่อวัดผลเพราะนั้นการศึกษาส่วนใหญ่ของสมุนไพรอะจะไม่ค่อยมีแบบการใช้สดแต่ทีนี้ในมุมมองของตัวเองเนี่ยก็คิดว่าเราจะใช้สดหรือแห้งก็ได
4: ้
7: ค่ะแบบสดเนี่ยมันน่าจะได้ในเรื่องของวิตามินซีที่สูงกว่าตัวแบบแห้งค่ะส่วนฤทธิ์อื่นๆเช่นฤทธิ์ในการลดความดันไขมันหรือว่าควบคุมน้ำตาเนี่ยคิดว่าคงจะไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าถึงเราใช้สดอะค่ะสุดท้ายเราก็ต้องถาดความร้อนเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ต้องชงเป็นน้ำเครื่องดื่มสกัดออกมาอีกทีนึงหรือแห้งเนี่ยเขาก็ต้องไปต้มเหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดว่าคงจะไม่ได้ต่างกันแบบ อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติอะไรค่ะ
6: การที่จะชงทานหรือว่าต้มทานไม่ควรผสมน้ำตาลหรือไม่ควรผสมในไหนได้ผลดีกว่ากันครับ
7: อ๋อไม่ควรสิคะคือแต่ถ้าเรากินรสเปรี้ยวไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันก็พอจะแต่งรสได้บ้างค่ะเออแต่ว่าถ้าเอาแบบดีต่อสุขภาพเลยเนี่ยเราหวังผลเรื่องของความดันน้ำตาลไขมันอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ควรจะผสมเพราะว่าอย่างชาชงของอาไป
6: ค
7: ูเบตเนี่ยก็ไม่มีน้ำตาลค่ะ
4: ขอบคุณค่ะคุณบัว
6: ครับเดี๋ยวจะปลูกต่อไปครับขอบคุณครับ
4: น่าจะไม่ทันน่าจะไม่ทันนะเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะ
7: ค่ะก็เชิญชวนไปเที่ยวนะคะงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็มีปีละครั้งค่ะในงานเราก็มีจัดนิทรรศการนะคะให้ความรู้นะคะทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือว่าแบบเสวนามีเวทีให้ไปนั่งฟังความรู้ตลอดทั้งวันฟรีนะคะแล้วก็ในงานก็ไม่ได้มีแค่ไพภูเบศไปเท่านั้นนะคะก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆนะคะที่เขาตั้งใจนะคะเป็นงานของชาติอ่ะนะคะที่เขาส่งเสริมงานเกี่ยวกับสมุนไพรไทยค่ะก็เป็นงานที่น่าไปค่ะ
4: ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อาช่องทางสำหรับใครที่จะโทรเข้าไปปรึกษาเรื่องสุขภาพหน่อยค่ะ
7: ค่ะก็ถ้าอยากปรึกษาเรื่องสุขภาพนะคะก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์0372111289ในเวลาราชการค่ะส่วนอีกเบอร์หนึ่งจำไม่เคยได้เดี๋ยวไว้ค่อยบอกตอนหลัง
4: ค่ะหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอภัยภูเบศก็ได้นะคะ
5: ค่ะก็ต้องขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะอาจารย์
7: ค่ะ
5: สวัสดีค่ะมีท่านผู้ฟังหลายท่านทักทายเข้ามานะคะขออภัยมีบางท่านถามเข้ามาด้วยแต่ว่าตอบไม่ทัน
4: เวลาไม่พอใช่ค่ะวันนี้อาจารย์ก็คุยเรื่องของความรู้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะใครถามไม่ทันไม่เป็นไรสุกหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะแต่ว่าวันสุกหน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเราจะเปิดสายทางไลฟ์สดหรือเปล่า
5: ต้องดูสถานการณ์กันอีกทีนะคะเดี๋ยวจะแจ้งท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ
4: ค
5: ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
8: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต

0: ที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมือง
4: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปพร้อมกันนี้เลขาธิการปปช.ได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้าช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงกับรัฐการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์อย่างรัดกุมตัดสินประดับสินรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวเวเนซุเอลาและเตรียมทีมยูซ่าไทยแลนด์พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOS OCC ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซ่าไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุธามาศรักษาารายงาน
3: ยูนิเซฟระบุเด็กประมาณ3ล้าน9แสนคนกำลังได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลานางแคทเธอรีนรัสเซลผู้อำนวยการบริหารองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าความเสียหายในหลายพื้นที่ของเวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมากำลังส่งผลกระทบกับเด็กประมาณ3ล้าน9แสนคนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเด็กและครอบครัวของผู้เสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งนี้ยูนิเซฟกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระดับประเทศและพันธมิตรเพื่อประเมินความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาและสนับสนุนความพยายามในการดำเนินมาตรการตอบสนองในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ประสบภัยให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลการรักษาความปลอดภัยการฟื้นฟูจิตใจการจัดหาน้ำดื่มสะอาดและพื้นที่ปลอดภัยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
7: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
8: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
9: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับเรื่องราวของแมงมุมที่มีพิษเป็นข่าวคราวเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็วันนี้เรามารู้จักกับแมงมุมกันนะครับคุณฟังครับแมงมุมนะครับจัดเป็นสิ่งมีชีวิตในพวกสัตว์ขาปล้องนะครับหรืออาร์โทพอดนะครับเช่นเดียวกับแมลงกิ้งกือปูเป็นต้นนะครับแล้วก็มีรูปทรงลักษณะแล้วก็ขนาดแตกต่างหลากหลายกันออกไปนะครับแล้วก็บางชนิดมีลำตัวที่กว้างมากนะครับบางชนิดมีรูปร่างที่เพรียวยาวนะครับขณะที่บางชนิดกลับมีรูปร่างที่คล้ายกับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนะครับเช่นมดหรือปูเพื่อใช้ในการพรางตัวนะครับโดยแมงมุมนั้นนะครับถูกค้นพบมาแล้วกว่า 40,000 ชนิดนะครับและก็ยังมีชนิดใหม่ๆนะครับถูกค้นพบเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ประเมินนะครับว่าจำนวนที่ถูกค้นพบนี้นะครับเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวของทั้งหมดที่มีเท่านั้นนะครับโดยแมงมุมขนาดเล็กที่สุดพบที่ประเทศโคลัมเบียนะครับในทวีปอเมริกาใต้นะครับมีความยาวเพียง 0.4 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับและก็ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือแมงมุมกินนกโกไลแอคนะครับมีความยาวลำตัว12-13เซนติเมตรนะครับหรือขนาด25-33เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับและก็แมงมุมพบได้ในแถบทุกภูมิภาคของโลกนะครับไม่เว้นกระทั่งในทะเลทรายที่แห้งแล้งและก็ร้อนอบอ้าวหรือในถ้ำลึกหรือภูเขาสูงหรือในน้ำทั้งหมดก็เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับคุณฟังครับแมงมุมนะครับจะกินอาหารจำพวกเพลี้ยอ่อนตัวหนอนผีเสื้อแมลงวันยุงนะครับปลวกด้วงมดเป็นต้นนะครับจึงมีความสำคัญในระบบนิเวศทางเกษตรนะครับแล้วก็ระบบนิเวศทั่วไปนะครับโดยส่วนใหญ่เมื่อจะล่าเหยื่อก็จะสร้างใยเพื่อเป็นรังอาศัยแล้วก็ดักเหยื่อนะครับในขณะที่บางชนิดไม่สามารถสร้างใยก็มีนะครับซึ่งจะมีการใช้เส้นใยที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับรูปร่างและก็รูปแบบการอยู่อาศัยของแมลงมุมในแต่ละชนิดในพื้นที่นั้นๆ นะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
2: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญญา

คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะ

0: ชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่ๆๆอย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมย้ำ5ข้อห้ามหากฝ่าฝืนเสี่ยงมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
8: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจมีโทษทั้งจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมเน้นย้ำ5ข้อห้ามสำคัญได้แก่ห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามฉีกหรือทำลายบัตรเลือกตั้งและห้ามจำหน่ายหรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันที่27มิถุนายนถึงเวลา 18:00 น.ของวันที่28มิถุนายนผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายแตกต่างกันไปตั้งแต่โทษปรับจนถึงโทษจำคุกและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรักษาความสุจริตและความสงบเรียบร้อยของการเลือกตั้งหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
1: กองทัพบกโต้แย้งแถลงการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาพร้อมยืนยันการปฏิบัติของฝ่ายไทยอยู่ภายในอธิปไตยของประเทศไทยซึ่งไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยตามที่กล่าวอ้าง
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้ว โดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรามอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ทางการอิรักยืนยันยังไม่มีแผนจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงน้ำมันของอิรักเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตามที่สื่อท้องถิ่นของอิรักรายงานว่ารัฐบาลอิรักกำลังพิจารณาจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกหากโควต้าการผลิตน้ำมันของอิรักไม่ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยกระทรวงน้ำมันของอิรักได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทบทวนโควต้าการผลิตน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิกซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้รับการอนุมัติจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของอิรักทั้งนี้เศรษฐกิจของอิรักพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันดิบเป็นหลักโดยรายได้จากน้ำมันคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ90ของรายได้ทั้งหมดของประเทศน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังพัดฝั่งกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26-27มิถุนายนพุทธศักราช2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:05 นและเวลา 20:35 นน้ำลงเต็มที่เวลา 1:31 นและเวลา 14:28 นอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 25.1 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้11มิลลิเมตรจบรายงานอากาศอัครินทร์เมียงครับรายงานครับ
3: วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26-29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมาน น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
6: การพนันออนไลน์ท่านอาจจะได้รับผลกระทบตามมาที่คาดไม่ถึงแม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: เรื่องเล่านะคะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ท่านผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์แห่งความสุขนะคะแล้วก็ศุกร์เพื่อที่จะได้เจอวันหยุดเสาร์และอาทิตย์กันด้วยบางท่านก็อาจจะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะคะวางแผนกันไว้ให้ดีจะไปไหนดีมีงานที่กำลังจะเริ่มขึ้นเชิญชวนเลยงานเกษตรแฟร์ของจระนองนะคะก็จัดกันวันนี้วันแรกนะคะ26มิถุนายนจนถึงวันที่29มิถุนายนค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นพิธีเปิดนะแต่วันนี้ก็จะมีการประกวดในผลไม้นะคะของระนองขึ้นชื่ออ่ะให้นึกสักนิดนึง5วินาทีให้ทายดูว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะครบหรือยังเอ่ยนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะนะก็จะมีการประกวดทุเรียนแน่นอนนะคะระนองนี่ทุเรียนอร่อยหลายๆคนมาก็ถามหามังคุดของเรานี่ก็ส่งออกไปใกล้ๆทีเดียวนะคะทุเรียนก็เช่นเดียวกันส่วนสตอเมล็ดใหญ่ๆนี่ก็จะได้เห็นบ่อยเลยนะคะท่านผู้ฟังในสื่อออนไลน์มีการไลฟ์สดขายกันก็มีการตอบรับของลูกค้ากันเป็นอย่างดีทีเดียวเอาละค่ะนี่ล่ะพืชทางการเกษตรของระนองที่จะมีการประกวดกันในวันนี้ว่าสวนของใครจะได้รับรางวัลในงานเกษตรแฟร์ของระนองปี2569กันนี้จัดกันที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะท่านผู้ฟังงานมีวันนี้นะแล้วนี่คืนนี้นี่ก็จะมีกิจกรรมแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตด้วยเดี๋ยวสักครู่รวบยอดไปคุยในช่วงหน้าดีไหมอภิสราก็ตอนนี้ก็ได้ทราบแล้วล่ะกำหนดการนิ่งแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีแฟนรายการนะคะที่พำนักอยู่ในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะก็ได้โทรศัพท์เข้ามานะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ได้มาเที่ยวระนองแล้วเอิญว่าทราบว่ามีงานเกษตรแฟร์เลยต้องพักอีกคืนหนึ่งพรุ่งนี้มีที่พิธีเปิดกันด้วยนะคะอภิสรากำลังวางแผนแล้วล่ะพรุ่งนี้เราจะไปในบูธไหนดีท่านผู้ฟังขากระซิบบอกนิดนึงนะมี300บูธนะคะท่านผู้ฟังน่าสนใจทีเดียวนะคะจัดใหญ่เลยจัดใหญ่จัดเต็มนะคะงานนี้ซึ่งก็มีสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์มาร่วมด้วยนะคะแล้วก็สินค้าเกษตรของระนองมากมายบอกกันไม่ครบทีเดียวล่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาแจงรายละเอียดว่าในแต่ละวันนั้นมีอะไรกันบ้างกำหนดการออกมาแล้วนะคะซึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนกันบ้างซึ่งจากเดิมที่กำหนดการก็กำหนดไว้ว่าวันนี้จะเป็นพิธีเปิดนะคะก็เลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงถัดไปเพราะช่วงนี้เรามาฟังรายงานอากาศกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังบ้านเรานี้ฝนตกเยอะนะคะวันนี้ก็มีตกนะคะตกบ้างนะคะตอนเช้าก็ตกนะบางพื้นที่ก็อาจจะมีนะคะที่มีฝนตกอยู่ในขณะนี้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันไม่ว่าจะเป็นรายงานอากาศของอภิสรากำลังดูนี่อยู่นะท่านผู้ฟังนะอ๋อค่ะตอนนี้นะคะก็ทางสำนักงานพาณิชย์ระนองก็มีอีกที่หนึ่งนะคะที่ในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอกระบุรีกันด้วยเพิ่งว่าเปิดเพจ Facebook ละค่ะแล้วก็ได้เห็นแฟนเพจของเราอ้อมีเยอะแยะเลยนะกาแฟต่างๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆกันหมดเลยท่านผู้ฟังขาเดี๋ยวเรามาตรงนี้กันก่อนนะมาในเรื่องของรายงานอากาศกันก่อนรีบปักหมุดตรงนี้ไว้เลยนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันนะคะรอกันสักนิดหนึ่งงานเกษตรแฟร์มีอะไรกันบ้างท่านไปแล้วท่านจะได้เลือกถูกนะคะว่าเราจะเดินไปตรงไหนกันดีอ่ะก็เตรียมออกกำลังกายล่ะนะถ้าว่าอยู่ในระนองเตรียมออกกำลังกายไว้เลยเพราะว่ากิจกรรมต่างๆบูธต่างๆนี่มีเยอะแล้วก็การเดินนะคะไปชมนี่ก็จะได้ครบครันครบถ้วนกันนะคะในแต่ละบูธกันเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยเฉพาะภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกแม่รวมบ้านเราด้วยนะคะท่านผู้ฟัง28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนะคะมองเลข8เป็นเลข3ซะแล้วสิ28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาค ตะวันออกเหนือคลองกระบี่เช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกอีกแล้วนะคะวัดได้ 22.1 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคเหนือและของประเทศไทยกันด้วยวัดได้ 21.0 องศาเซลเซียสส่วนยอดดอยนี่ก็ลดลงบ้างแล้วนะคะคือ 11.5 องศาเซลเซียสยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ส่วนยอดภูก็ยังอยู่ในระดับเดิมนะคะ 15.0 องศาเซลเซียสที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงอำเภอภูเรือจังหวัดเลยสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายกเขาเขียว 19.3 องศาเซลเซียสถ้าว่าทวินหาอากาศที่ต่ำของประเทศไทยต้องไปยอดดอยยอดภูกันแล้วล่ะนะท่านผู้ฟังคะเรามาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันบ้างเป็นอย่างไรมาดูนี้สักนิดหนึ่งก่อนดีกว่านะคะท่านผู้ฟังซึ่งในท่านก็คงจะทราบนะคะว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาแรงสั่นสะเทือน2ครั้งติดกันนะคะคือขนาด 7.2 และขนาด 7.5 นะคะเรามาดูนะคะจากการชี้แจงของท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเป็นอย่างไรกันเดี๋ยวเรามาฟังในรายละเอียดกันนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่ชัดเจนละนะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านชี้แจงเองค
1: ่
0: ะ
1: เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับที่เกิดขึ้นทางตอนเหนือของเวเนซุเอลานะครับที่เมืองยูบาเวซึ่งเป็นเมืองที่มีชุมชนขนาดใหญ่อยู่เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้มันเกิดขึ้นใกล้ๆแนวชนของแผ่นทวีปตรงนั้นและมีการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เนี่ย2ครั้งติดกันห่างกันเพียง40วินาทีโดยประเมินแล้วเนี่ยน่าจะมีผู้เสียชีวิตเกินกว่า 10,000 คนมีปัจจัยหลายเรื่องนะครับที่ทำให้เกิดความเสียหายในขนาดนี้อันดับแรกก็คือการเกิดของแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดค่อนข้างตื้นแค่10กิโลลงไปจากพื้นดินมันจะทำให้ตัวพลังงานเนี่ยปลดปล่อยออกมาได้มหาศาลครับสิ่งที่สองก็คือการเกิดแผ่นดินไหวติดกันเพียง40วินาทีแต่เป็นการแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทั้งคู่และพื้นที่อยู่ใกล้กันมากพอเกิดการแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ครั้งแรกอาคารบ้านเรือนจะเริ่มพังทลายหรือบางหลังอาจจะเริ่มเสียหายแต่การเกิดแผ่นดินไหวครั้งที่สองที่แรงกว่าขนาด 7.5 เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้อาคารที่พังทลายอยู่แล้วรวมถึงอาคารที่อ่อนแอเนี่ยพังทลายลงไปอีกในช่วงที่เวลาสั้นก็เลยทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับเคยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เกิดในจีนตอนใต้นะครับที่บริเวณมณฑลยูนานนะครับซึ่งตอนนั้นเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีตัวเป็นช็อคที่ใกล้เคียงกันแล้วก็พฤติกรรมการเกิดคล้ายๆกับเหตุการณ์นี้เลยแผ่นดินไหวขนาดใหญ่แบบนี้นะขนาด7กว่าถึงขนาด8เนี่ยบริบทบ้านเรายังไม่มีที่จะเกิดได้ขนาดนั้นเนื่องจากว่ารอยเลื่อนบ้านเราไม่ได้ยาวมาก2รอยเลื่อนบ้านเราเป็นรอยเลื่อนแขนงที่อยู่ถัดจากแนวชนแผ่นทวีปค่อนข้างลึกผลกระทบที่อาจจะมีได้ก็คือทางภาคเหนือตอนบนอาจจะมีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เหมือนที่เกิดในพม่าขนาด8เกิดที่ในยูนานขนาด8นะฮะแล้วก็เกิดในลาวก็เคยเกิดขึ้นในขนาด7กว่า 3-4 โซนที่ยังทันบนเนี่ยมันก็ส่งพลังงานเนี่ยมาถึงภาคเหนืออาจจะทำให้บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงร้าวหรืออาจจะมีความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งปลูกสร้างที่เป็นปูชนียสถานครับที่ไม่แข็งแรงนะส่วนพื้นที่อื่นๆในโซนอื่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดยประเมินของพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยก็คงไม่เกิน7นะครับแล้วก็ศักยภาพของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีตัวโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างค่อนข้างที่แข็งแรงพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่ง

ท่านผู้ฟังนายณัฐวุฒิแดนดีนะคะท่านก็ได้ชี้แจงให้เราได้ทราบกันนะคะโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยตรงนี้เพราะว่าเรามีรอยเลื่อนเป็นรอยเลื่อนแขนงที่ได้บอกนะคะแต่ถ้าว่าเกิดเหตุในภูมิภาคใกล้เคียงรอบบ้านเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นเมียนมาจีนลาวนี่ภาคเหนือก็อาจมีผลกระทบแต่ก็ต้องดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนั้นกันนะคะแต่ยังไงทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าว่ามีการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นมาก็จะแจ้งให้ทราบกันซึ่งในทุกเช้าอภิสราก็จะติดตามไปดูนะคะว่ารายงานอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าของประเทศไทยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในส่วนภูมิภาคที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละก็พบแค่1เหตุการณ์นะคะสำหรับเหตุการณ์เช้าเมื่อวันที่25มิถุนายนจนถึง5นาฬิกาของวันนี้นะคะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาค่ะและเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะอภิสราเองก็จะติดตามตรงนี้แล้วก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะเรื่องของฝนเรื่องของเมฆขลาเรื่องของพายุโซนร้อนเมฆขลานี้ย้ำเลยท่านผู้ฟังค่ะพายุโซนร้อนเมฆขลากำลังแรงนี่แหละเขาไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเกิดไปเจอสื่อโซเชียลมีเดียที่ไหนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เน้นย้ำกันเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดตรงนี้กันนะคะเพราะว่าเรื่องอากาศนี่เราก็จะต้องทราบแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวกันนะคะเราจะได้คาดการณ์ต่างๆได้ถูกอ้าวสมมติว่าเราวางแผนที่จะไปต่างประเทศแล้วไปในโซนนั้นมีเกิดพายุโซนร้อนเกิดขึ้นนะคะบางท่านก็จะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าควรจะเลื่อนการเดินทางหรือไม่นะคะหรือว่าเดินต่อหรือไปต่อกันนะคะเรามาดูค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะ26ถึง27มิถุนายนค่ะช่วงนี้นะคะก็เคลื่อนนะคะโดยมีเขาไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะพายุไต้ฝุ่นเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันก็มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นพายุลูกนี้ก็ไม่เข้าสู่ประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ย้ำให้เราได้ทราบกันนะคะซึ่งจากเดิมจากการก่อตัวก่อนเลยนะที่เป็นพายุนะคะพายุเมฆขลาตอนนั้นก็คาดการณ์กันว่าจะเข้าเกาะไต้หวันนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนทิศทางนะคะเขาก็กำลังมุ่งหน้าไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นกันค่ะท่านผู้ฟังเรามาดูนะคะว่าในช่วง28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นแต่ยังคงมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางด้วยนะคะแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะท่านผู้ฟังสรุปให้ทราบกันนะคะว่าตอนนี้ลักษณะอากาศเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็หลายๆท่านมีข้อกังวลกันนะคะในเรื่องของแผ่นดินไหวต่างๆนี่แหละก็นำมาแจ้งให้ทราบกันแล้วนะคะทุกเหตุการณ์ไม่กระทบกับประเทศ

0: ประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ก็ได้นำเสียงของท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการมาฝากกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ

กันสบายๆนะคะสำหรับบรรยากาศใกล้จะเลิกงานนะคะเราก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะท่านผู้ฟังขณะนี้15:43 นะคะอภิสราก็อยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยค่ะจันถึงศุกร์นะคะท่านผู้ฟังที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะก็ได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะว่าในวันนี้งานเกษตรแฟร์ปี2569นะคะก็กำลังจะเริ่มขึ้นกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนะคะจริงๆนี่งานก็มีตั้งแต่เช้าแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะที่ได้ติดตามรับฟังแล้วก็ได้โทรศัพท์เข้ามานะคะก็จะมีนะคะที่รับฟังในช่วงเวลาอื่นๆแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าตอนนี้ก็มาร่วมงานเกษตรแฟร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงเช้าก็ผ่านพ้นกันไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของการประกวดผลผลิตทางการเกษตรนะคะซึ่งจะเป็นช่วงที่กรรมการตัดสินล่ะช่วงนี้กำลังเลือกกันอยู่แล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ทางการเกษตรอภิสรากำลังนึกถึงอะไรรู้ไหมท่านผู้ฟังแจกทุเรียนฟรีกินทุเรียนฟรีนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ราคาทุเรียนนี้ไม่แพงเหมือนปีก่อนๆ นะคะแต่ก็เป็นราคาที่จับต้องได้กันอยู่ละสำหรับฤดูการผลิตปีนี้นะคะแต่ทุเรียนระนองนี่ก็อยากจะบอกเลยถ้าว่าท่านผู้ฟังฟังผ่านวิทยุออนไลน์หรือว่าท่านเข้ามาเที่ยวในระนองตอนนี้บรรยากาศคึกคักนะถึงแม้จะเป็นหน้าฝนนี่บางท่านก็บอกว่ามาแช่น้ำร้อนอ้าวทราบว่าระนองมีเกษตรแฟร์ด้วยโอ้ยิ่งสนุกใหญ่เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะแล้วก็ในช่วงทุ่มครึ่งค่ะทุ่มครึ่งวันนี้มีเวิร์กช็อปนะคะนำเรียนประชาสัมพันธ์มีการทำลูกประคบนะคะแล้วก็ก็ติดขอบเวทีกันเลยนะมีคอนเสิร์ตค่ะใครชอบน้องบิวบ้างเอ่ยบิวกัลยาณีมาด้วยอภิสราชอบนะจำได้ถ้าว่าท่านผู้ฟังที่รักเคยติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งสวทมีเพลงหนึ่งที่อภิสราชอบเปิดมากเลยสาวรามยามเย็นนะคะฟังแล้วนี่ฟังเพลงเดียวไม่คิดถึงตอนสมัยยังเป็นเด็กน้อยนะคะสมัยที่ยังเรียนมหาวิทยาลัยนะตอนเย็นต้องบอกคิดถึงบ้านจริงๆนะนะคะตอนนั้นแล้วแบบคืออะไรนี้มันเสียวความรู้สึกตรงนั้นจริงๆนะคะเนื่องจากว่าเราก็จำเป็นละที่สถานศึกษาในจังหวัดที่อยู่นี่ก็มีจำกัดส่วนมากจะเป็นสายวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ส่วนของพิศลาเองนี่จะไปเรียนในสายอื่นสายบริหารธุรกิจไม่มีก็ต้องไปเรียนที่กรุงเทพนะคะก็เลยนั่นแหละค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็เลยทำให้บรรยากาศเงาๆดังนั้นฟังเพลงนี้เหงาจริงๆนะเพราะจำได้ว่าพอเลิกเรียนนี่ก็จะนั่งริมสระน้ำนั่งอ่านหนังสือนะคะกับเพื่อนๆ ต่างจังหวัดนะคะเพื่อนๆก็คนใต้เหมือนกันนี่แหละก็เป็นเพื่อนจากจังหวัดชุมพรจากสุราษฎร์ธานีนะคะท่านจำได้แล้วก็ไปไหนมาไหนก็เดินเรียนด้วยกันค่ะด้วยความที่เราเป็นสาวใต้เหมือนกันนั่นเองนะคะก็เลยไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะมาดูกันนะคะก็คุยกันไปยาวๆทีเดียวในวันพรุ่งนี้ค่ะก็มีเวิร์กช็อปตอนเที่ยงนะคะใครสนใจเทียนหอมบ้างเอ่ยช่วงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะกิจกรรมเวิร์กช็อปทำเทียนหอมนะคะแล้วก็คือในวันอื่นๆนี่เวิร์กช็อปนี้เขาจะมีกันในช่วงบ่ายนะคะท่านผู้ฟังค่ะแต่เนื่องจากว่าพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดด้วยนะคะแล้วก็มีการเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดระนองด้านการผลิตการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มก็ต้องบอกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ระนองบ้านเรานี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะแต่มีความเข้มแข็งทีเดียวนะคะก็เคยสัมภาษณ์น้องๆแต่ละท่านกันที่ได้มีการพลิกแปลงต่างๆเนื่องจากว่าเราทำการเกษตรท่ามกลางนะคะฝนที่มีฝนตก8เดือนก็จะต้องมีวิธีการนะคะที่แตกต่างจากที่อื่นละนะยังไงก็ในเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้านการผลิตการตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มก็น่าสนใจนะคะแล้วก็ในช่วง14:30 จนถึง15:00 นกิจกรรมส่งเสริมการบริโภค
ผลไม้นะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลา 17:30 นเป็นพิธีเปิดงานนะ 17:30 กันท่านผู้ฟังนะก็อย่าลืมนะคะพิธีเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็จะเป็นประธานในพิธีทีเปิดในช่วงเวลา 18:00 นค่ะตอนนั้นก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของระนองกันนะคะแล้วก็จะมีท่านเกษตรจังหวัดนะคะกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์รายละเอียดของงานกันด้วยและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็เปิดงานเรียบร้อยแล้วนี่ท่านก็ต้องเดินชมตามบูธต่างๆละแล้วท่านก็จะมอบรางวัลแก่เจ้าของสวนผลไม้นะคะและหลังจากนั้นก็จะเดินชมงานนิทรรศการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในงานกันด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองฝากกระซิบบอกมาสำหรับผู้ที่สนใจผึ้งชนโรงนะคะการเลี้ยงผึ้งเรามีนะคะมีเกษตรกรที่มีความรู้ด้านนี้มีประสบการณ์ด้านนี้ถ่ายทอดกันก็อย่าลืมแวะไปที่บูธของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองกันนะถามหากันได้เลยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหลวงไก่พรุ่งนี้มีนะคะ20:10 จนถึงเวลา21:10วันอาทิตย์ค่ะมีอะไรอีกมีเวิร์กช็อปอีกค่ะการขยายพันธุ์พืชช่วงบ่ายนะคะอภิสราจะต้องลิสต์นี่ในทุกวันนี้อยากจะไปทุกวันเลยท่านผู้ฟังน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าเราเป็นเมืองของการทำเกษตรกรนะคะเมืองเกษตรกรเพราะว่าในเรื่องของพันไม้ต่างๆนี่ของเราเนาะเป็นที่รู้จักนะคะมันมีการส่งต่อประชาสัมพันธ์กันจนเป็นที่รู้จักคือถ้าว่าพูดถึงมังคุดทุเรียนสตอแล้วยังมีผักเหรียงอีกพูดถึงผักเหรียงนี่จะไม่มีใครบอกว่าเป็นของจังหวัดอื่นเลยเขาจะบอกว่าผักเหรียงระนองนะคะค่ะท่านผู้ฟังนะก็มาดูกันสำหรับคอนเสิร์ตค่ะคอนเสิร์ตนี้ก็จะมีคุณกิมชยาภานะคะ20:00ค่ะ20:00ถึง21:00นะคะส่วนในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานการทำลูกบอลยางบริหารมือจากยางพาราสำหรับบางท่านบอกว่าเราเป็นเจ้าของสวนยางแต่ถ้าว่าเราทำลูกบอลยางบริหารมือจากยางพาราแล้วนี่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้ยังไงก็อย่าลืมสนใจก็ไปดูกันได้เลยนะท่านผู้ฟังกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ทางการเกษตรนี่จะมีทุกวันเลยนะท่านผู้ฟังนะในช่วง 14:30 จนถึง 15:00 นะคะอภิสรานึกถึงทุเรียนอย่างเดียวเลย นะคะแล้วก็วันจันทร์นี้ก็จะมีการแสดงบนเวทีค่ะคุณแพรชนาแล้วก็มีการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์งานกันด้วยมีทุกวันนะคะท่านผู้ฟังยังไงเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้ากันดีไหมนะคะเพราะว่าในแต่ละวันนี้อภิสราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังที่รักกันอยู่แล้วพรุ่งนี้วันเสาร์เราดูนิดนึงท่านผู้ฟังซึ่งอภิสราก็จะลงพื้นที่ไปเก็บบรรยากาศแล้วก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะก็จะต้องลงพื้นที่ไปติดตามทำข่าวก็ต้องไปดูการเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรเกษตรกรของจระนองล่ะซึ่งเขาก็จะเริ่มนะคะมีในช่วงเวลา16:00ถึง17:00นี่ก็ต้องไปลงทะเบียนกันก่อนเข้าร่วมนะคะเข้าร่วมฟังเสวนาตรงนั้นกันนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็จะอยู่เรื่อยไปจนถึงพิธีเปิดกันเลยนะคะค่ะก็ได้อยู่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะสำหรับเราชาวระนองงานนี้งานใหญ่เอ๊ะทำไมเลยท่านบอกว่าระนองมีงานต่อเนื่องเพราะว่าเรานี่เป็นจังหวัดที่ตั้งใจมาแล้วก็ในเรื่องของเราชูการประชาสัมพันธ์ว่าระนองเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนกันด้วยก็เลยต้องดึงเอากิจกรรมต่างๆเข้ามาเมื่อสักครู่พิศลาก็เหลือเห็นท่านพาณิชย์จังหวัดระนองท่านขึ้นเวทีนะเมื่อสักครู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรีกันด้วยค่ะนี่เราเชิญชวนงานเกษตรแฟร์แล้วนะท่านผู้ฟัง26-29 มิถุนายนที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองฝากข่าวนิดนึงนะคะทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนองแจ้งมานะคะว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าสมัคร
แข่งขันนะคะคือตอนนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนองของกรมประมงนี่แหละกำลังรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการประมงจำนวนหนึ่งอัตรานะคะสมัครภายในวันที่3กรกฎาคมนี้ย้ำกันเลยว่ายื่นใบสมัครด้วยตัวเองนะคะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนองซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลราชกรูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามสักนิดหนึ่งว่าท่านมีคุณสมบัติไหมแต่ถ้าว่าตำแหน่งนักวิชาการประมงก็ต้องจบสาขานี้มานะคะท่านผู้ฟังก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่077-880-903นะคะท่านผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวเราไปแอบดูท่านพาณิชย์จังหวัดสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นท่านอยู่บนเวทีก็เลยต้องไปดูว่ากิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ดูไทยช่วยไทยพลัสล่ะค่ะที่เป็นการลงพื้นที่นะคะงาน130ปีของกระบุรีนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็มีช่วงส่งเสริมการขายของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะดูซิที่ไหนค่ะสำหรับงานพาณิชย์นี่ก็ที่ระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์นะคะก็ได้จัดนะคะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกิจกรรมนี้ก็น่าสนใจทีเดียวมีผู้มาร่วมกิจกรรมกันคึกคักเลยนะท่านผู้ฟังนะหน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรี 26-28 มิถุนายนมาระนองเที่ยว2งานกันเลย 26-28 มิถุนายนที่ว่าการอำเภอกระบุรีดูตรงนั้นจุกใจแล้วนะคะจุใจแล้วนี่ก็มาต่อที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองจัดที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะไม่ใช่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังนะมีการยกทัพเลยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดระนองนะคะมารวมพลังกันนะคะในการจัดบูธต่างๆนะคะก็เป็นการประสานความร่วมมือกันละเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับมูลค่าเพิ่มของพี่น้องเกษตรกรกันนะคะพิศลาก็ได้เห็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเอาละค่ะมาดูนิดนึงระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์เชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารของชาวระนองภายใต้ชื่อระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์ชมการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมและร่วมลุ้นสิทธิพิเศษกิจกรรมนาทีทองราคาพิเศษกันด้วยนะคะซึ่งโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์เมืองใต้เชื่อมโยงการค้าโลกปี2569นะคะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองค่ะร้อยดีมีรางวัลแจกฟรีทุกวันนะคะท่านพาณิชย์จังหวัดระนองท่านบอกมาแล้วก็ร่วมลุ้นนาทีทองบัตรส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมายทีเดียวดูอาหารทะเลแล้วนี่อภิสลาเห็นกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำของกระบุรีนี่ก็จะเป็นอัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะคือเขามีเอกลักษณ์คือเขาจะไม่ได้ตัวหัวโตๆตัวเล็กนะคะแต่เขาจะเป็นกุ้งที่มีเนื้อเยอะนะคะนั่นคือหัวเขาก็โตตัวเขาก็โตกันด้วยคือความสมดุลนะคะความสมดุลตรงนั้นกันนะคะท่านผู้ฟังทั้งหัวทั้งตัวก็ได้เนื้อเน้นๆกันเลยนะคะบางท่านก็ชอบรับประทานส่วนหัวบางท่านก็รับประทานส่วนเนื้อก็แบ่งปันกันไปนะคะก็ยังไงต้องเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดไปด้วยล่ะนะจะได้จิ้มกันแบบอร่อยนะคะต้องบอกว่างานนี้สายกินห้ามพลาดกันเลยค่ะท่านผู้ฟังประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่อภิสราหยิบมาฝากกันกับบายสามีเรื่องเล่ายังมีเรื่องราวของระนองนะคะในช่วงอื่นยังไงก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันพรุ่งนี้ช่วงของคัดข่าวทันเหตุการณ์นะคะยังไงพรุ่งนี้ก็จะคงจะเป็นเทปแล้วล่ะเพราะว่าจะต้องลงพื้นที่ไปติดตามดูในรายละเอียดนะคะเพราะว่ากิจกรรมต่างๆนี่น่าสนใจแล้วก็จะนำมาเล่าท่านผู้ฟังให้ทราบกันฟังอภิสราเล่านี่ก็ไม่เหมือนไปสัมผัสด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่ว่าการอำเภอกระบุรีตอนนี้ที่กำลังจัดกันอยู่หรืองานที่หน้าลานเทศบาลเมืองระนองกันด้วยเป็น2จุดที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวระนองในช่วงสัปดาห์นี้ได้สนุกคลื่นเคลงกับเราชาวระนองกันด้วยเวลาหมดแล้วอภิสราล่ำลากันไปก่อนนะคะท่านผู้ฟังเจอกันใหม่
วันจันทร์นะคะ 15:10 น.จนถึงเวลา 16:00 น.สวัสดี

นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต

0: ที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Board เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of Board มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
4: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังนำคณะทีมไทยแลนด์เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือTA ไทย EU ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยตั้งเป้าว่าจะต้องเร่งสรุปการเจรจา FTA ไทย EU โดยเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยปัจจุบัน EU เป็นคู่ค้าอันดับ4ของไทยมีมูลค่าการค้ารวม 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าหากการเจรจาบรรลุผลจะช่วยเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกับ EU ในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชี้แจงแนวทางจัดเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ให้ครบถ้วนเพื่อลดภาระประชาชน
5: นายภูมิพันธ์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ชี้แจงถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะว่าปัจจุบันการยกเว้นเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ10ของปริมาณการใช้ในพื้นที่นั้นเป็นไปตามนโยบายและมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยกับดูแลให้การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาได้เร่งรัดให้ทั้งสองการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งมิเตอร์วัดไฟสาธารณะให้ครบถ้วนตั้งแต่ปี2566เพื่อให้สามารถจำแนกปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างโปร่งใสโดยกฟน.มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569ขณะที่กฟผ.อยู่ระหว่างทยอยดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: จังหวัดสงขลาเปิดงาน Job Fair 2026 @สงขลาเชื่อมโอกาสการมีงานทำเปิดตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราพร้อมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพครบวงจร
6: สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เปิดงาน Job Fair 2026 @สงขลาประจำปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หางานได้พบกับนายจ้างโดยตรงพร้อมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำนายสันตินันตสุวรรณรองปลัดกระทรวงแรงงานประธานในพิธีกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสการมีงานทำและการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องโดยงาน Job Fair เป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้หางานลดช่องว่างของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาครับ

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะจะได้รับฟังนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:10 นถึง 16:30 นค่ะทางสวท.11 สถานีในสังกัดสปท.5 ค่ะโดยวันนี้ค่ะสวท.เกาะสมุยเป็นแม่ข่ายผลิตรายการพร้อมกับทีมงานสวท.เกาะสมุยค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของนายโสพลเข้มการนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ค่ะดิฉันพนิตาเจียนผันค่ะ
1: และดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค่ะ
0: ค่ะเรา2คนค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องแอมคะเรามีด้วยกัน2ช่วงเนาะช่วงแรกค่ะเป็นช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะก็จะมีเรื่องของนายกนะคะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชค่ะและก็เรื่องของวันสุนทรภู่ค่ะรวมไปถึงข่าวจากพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาค่ะและอีกช่วงนึงค่ะเป็นช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนดีกว่าเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะท่านนายกค่ะได้ประกาศเดินหน้าปรับปรามยาเสพติดเต็มกำลังค่ะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกชวนประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้กล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดค่ะท่านนายกกล่าวว่าแม้คำว่ายาเสพติดจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัวแล้วค่ะย่อมสร้างความทุกข์ความสูญเสียจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมค่ะทั้งนี้ค่ะที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะโดยประเทศไทยนะคะในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกนะคะได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมรณรงค์กันอย่างจริงจังค่ะท่านนายกได้ย้ำว่ารัฐบาลกำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและก็เร่งด่วนค่ะและในปีนี้ค่ะจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนนะคะแบบเบ็ดเสร็จการปรับปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปรับปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพค่ะผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมค่ะซึ่งหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนนะคะสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนปปส1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันที่พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชค่ะวันนี้เวลา 7 นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครค่ะในการนี้นะคะนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อการทำลงรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคมไทยค่ะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกณภายที่หน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีและภริยาหรือผู้ร่วมพิธี ร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพียงกันค
0: ่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ค่ะยังเป็นวันสุนทรภู่ด้วยค่ะน้องแอมเพื่อเป็นการรำลึกกวีเอกของโลกค่ะผู้ฝากมรดกภาษาไทยไว้ข้ามกาลเวลานะคะก็จะมีบทกลอนนึงค่ะที่ได้กล่าวไว้ว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดค่ะเพียงหนึ่งวรรคจากบทประพันธ์ของสุนทรภู่ก็ยังคงสะท้อนแง่คิดได้อย่างร่วมสมัยแม้เวลาจะล่วงเลยมามากกว่า200ปีค่ะในทุกๆวันที่26มิถุนายนนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่วันรำลึกถึงกวีเอกของโลกค่ะหากจำเป็นวันที่ปลุกความทรงจำของคนไทยหลายรุ่นให้ย้อนนึกถึงบรรยากาศในห้องเรียนภาษาไทยนะคะการท่องบทอาขยานค่ะการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะแต่งกลอนตอบปัญหาวรรณคดีนะคะและก็จัดกิจกรรมตามฐานต่างๆค่ะที่เต็มไปด้วยทั้งเสียงหัวเราะนะและความสนุกสนานค่ะซึ่งผลงานของท่านสุนทรภู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองหรือว่าสุภาษิตสอนหญิงค่ะล้วนเป็นวรรณกรรมที่หล่อล้อมการใช้ภาษาไทยของคนไทยมาหลายชั่วอายุคนค่ะส่วนชาวเพชรบุรีนะคะก็ยังคุ้นเคยกับนิราศเมืองเพชรค่ะซึ่งบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตผู้คนและความงดงามของเมืองเพชรบุรีไว้อย่างละเอียดจนกลายเป็นมรดกทางวรรณศิลป์นะคะอันทรงคุณค่าค่ะแต่ก็หลายๆท่านนะคะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะว่าวันสุนทรภู่นะคะเป็นชาวจังหวัดระยองนะคะคือทางที่หลักฐานนะคะทางประวัติศาสตร์ได้ระบุว่าท่านเกิดวันที่26มิถุนายน2329ค่ะบริเวณพระราชวังบวรสถานพิมุขฝั่งธนบุรีค่ะซึ่งปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้กล่าวว่าวันนี้นะคะยังเป็นวันที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กไทยได้รักภาษาไทยรู้จักคุณค่าของวรรณกรรมและตระหนักว่าถ้อยคำที่งดงามค่ะสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจข้ามกาลเวลาได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดค่ะ
1: ค่ะสำหรับช่วงที่2นะคะไปติดตามข่าวในพื้นที่จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่และจังหวัดพังงาค่ะในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องกันค่ะ
2: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: ค่ะช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะนำเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีแก่ผู้ประสบสาธารณภัย3รายค่ะเป็นเงินทั้งสิ้น 206,000 บาทค่ะขออภัยค่ะ 260,000 บาทค่ะวันนี้นะคะที่ห้องสีสุราษฎร์ชั้น2ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีให้แก่ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน3รายค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาทคือนางสาวมัณฑนาผ่องผิวจำนวนเงิน 80,000 บาทเหตุจากอุทกภัยนายสุรสิทธิ์บ้านสะอาดจำนวนเงิน 130,000 บาทเหตุจากอุทกภัยและนางวรรณาแดงรัตน์จำนวน 50,000 บาทเหตุจากช้างป่าทำร้ายค่ะทั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีหนังสือแจ้งผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยกรณีเสียชีวิตจำนวน2รายค่ะและเหตุช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตจำนวน1รายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งนายพรดอนปิศนานันทกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือจำนวน 260,000 บาทโดยโอนให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยค่ะเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะ
1: ค่ะมีอีกหนึ่งข่าวค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีการจัดแสดงจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันค่ะโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาการนำเสนอวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโอกาสนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้อ่านสารนะคะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2569ค่ะพร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดตลอดจนร่วมแสดงสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อแสดงพลังของทุกภาคส่วนในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมเฝ้าระวังป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กเยาวชนครอบครัวและชุมชนอันจะนำไปสู่สังคมที่ปลอดภัยและปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะไปกันที่พื้นที่ของนครศรีธรรมราชค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกค่ะเมื่อวันนี้นะคะ25มิถุนายนที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะเพื่อรองรับกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในทุกมิติค่ะทั้งด้านข้อมูลวิชาการการบริหารจัดการพื้นที่การประชาสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมค่ะ
1: จากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมากันที่จังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดกระบี่ค่ะขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือได้รับผลกระทบจากกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแจ้งเบาะแสศูนย์ดำรงธรรมได้ทันทีนายอังกูลศรีลาเทวกูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เปิดศูนย์ดำรงธรรมรับแจ้งเบาะแสและรับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นภายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนค่ะโดยในที่ประชุมนะคะหากประชาชนพบเห็นการทุจริตการสอบดังกล่าวค่ะสามารถที่จะ จ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะและก็มีล่าสุดนะคะมีการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ครั้งที่6ค่ะมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้และเทศบาลตำบลแหลมสับที่บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาลให้เทศบาลทั้ง2แห่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคมและผู้สอบแข่งขันได้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมเช่นกรกฎาคมเช่นกันค่ะตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะ
0: ค่ะจากจังหวัดกระบี่มาปิดท้ายกันที่จังหวัดพังงาค่ะพังงารวมพลังจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569ค่ะประกาศเจตนารมณ์รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดค่ะหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างอำเภอเมืองพังงานายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยมีนายบัญชาธนูอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาชนนักเรียนนักศึกษาและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงพลังและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันค่ะโอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยเน้นย้ำว่าปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดพังงานะคะจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานในทุกมิติทั้งในด้านการป้องกันการปราบปรามการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดพร้อมส่งสารถึงประชาชนว่าผู้เสพติดยาเสพติดนะคะมีความผิดตามกฎหมายแต่หากสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษารัฐพร้อมให้โอกาสและให้ความช่วยเหลือค่ะเพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างมีคุณภาพค่ะ
1: ค่ะก็ขอขอบคุณข่าวนะคะในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะทั้งข่าวในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชนะคะกระบี่และพังงาค่ะช่วงต่อไปพบกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: ซ้ายถ่ายคลิปไลฟ์นะคะต้องรู้5เรื่องเสี่ยงผิดกฎหมายค่ะนั่นก็คือ1ค่ะหมิ่นประมาทสร้างความเกลียดชังพูดด่าใส่ร้ายหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงค่ะเท่ากับผิดกฎหมายค่ะ2ค่ะเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจารนะคะแม้แค่แชร์ต่อก็อาจมีความผิดค่ะ3ค่ะบิดเบือนหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลเท็จนะคะตัดต่อแต่งเติมข้อมูลทำให้คนเข้าใจผิดเสี่ยงผิดพ.ร.บ.คอมค่ะ4ค่ะละเมิดลิขสิทธิ์นำคลิปเพลงหรือว่าผลงานคนอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและ5ค่ะโฆษณาหรือว่าชักชวนดื่มแอลกอฮอล์แสดงชื่อโลโก้หรือเชิญชวนให้ดื่มเท่ากับผิดกฎหมายค่ะซึ่งเป็นข้อมูลจากสำนักงานกิจการยุติธรรมค่ะ
0: ค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะขอขอบคุณผู้อำนวยการสปท5นายโสพลเขี่ยมการที่อำนวยการผลิตในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวในครั้งถัดไปในวันจันทร์ที่29มิถุนายนค่ะเวลา 16:10 นถึง 16:30 นโดยสวทพังงาเป็นแม่ข่ายการผลิตรายการค่ะวันนี้ทีมงานสวทเกาะสมุยดิฉันสิริวิภาคงจำปีค่ะ
1: ดิฉันพนิตาเจียนผันค่ะ
0: ค่ะขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะพบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ทำหน้าที่ผลิตรายการค่ะพบกับคุณผู้ฟังในวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26เดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2569ซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศค่ะตั้งแต่เวลา 16:30 นไปจนถึงเวลา 17:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะนำเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาบอกเล่าผ่านรายการค่ะและในวันนี้สวท.ศรีสะเกษขอน้อมนำเรื่องราวพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสงนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ติดตามกันค่ะพบกันค่ะในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

วันเสาร์ที่19พฤศจิกายนพ.ศ. 2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จจากพระตำหนักที่ประทับแรมค่ายทหารกองพลที่6เพื่อไปประทับรถไฟพระที่นั่งขบวนพิเศษณสถานีรถไฟอุบลราชธานีบริเวณสถานีรถไฟอุบลราชธานีมีกองเกียรติยศทหารตำรวจลูกเสือและมีข้าราชการพ่อค้านักเรียนและประชาชนมาส่งเสด็จอย่างเนืองแน่นขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟอุบลราชธานีเวลา 9 นาฬิกาท่ามกลางเสียงชัยโยและเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญ

าคอยรับเสด็จบริเวณสถานีรถไฟได้มีโอกาสชมพระบารมีพญารามราชภักดีปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดศรีสะเกษขบวนรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟศรีสะเกษเวลา 10:33 นาทีบริเวณสถานีรถไฟมีกองเกียรติยศและวงดุริยางค์ตำรวจลูกเสือและมีราษฎรนักเรียนมารอเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง

รมราชินีพันปีหลวงจากนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษหรือโรงเรียนสตรีสิริเกตในปัจจุบันเพื่อทอดพระเนตรหอประชุมของโรงเรียนซึ่งพระองค์ได้มอบภาพยนตร์ส่วนพระองค์เพื่อหาทุนในการก่อสร้างและทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบอีกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับบนพระราชอาสน์ในหอประชุมคู่ใหญ่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด

ูลเกล้าถวายของและรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกจากนั้นทั้งสองพระองค์จึงได้เสด็จไปยังบริเวณสารกลางจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีราษฎรรอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นทรงประทับบนพระราชอาสน์ณมุกสารกลางจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายกิตติยทการีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในขณะนั้น

รู้สึกเป็นห่วงและขอให้ทุกคนมีความมานะบากบั่นในการเลี้ยงชีพและจะได้ขอให้รัฐบาลเพิ่มความช่วยเหลือให้มากขึ้นและพระราชทานพรว่าต่อแต่นี้ไปขอให้ความแล้งแค้นจงสูญสลายจาก

จากนั้นจึงได้ลงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมีราษฎรจำนวนมากทูลเกล้าถวายผ้าไหมผ้าสิ้นผ้าสโลงผ้าขาวม้าและผ้าสบายนอกจากนี้ยังมีสิ่งของอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากแล้วทั้งสองพระองค์ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังสถานีรถไฟเพื่อประทับรถไฟพระที่นั่งไปยังจังหวัดสุรินทร์ในเวลา 12:20 นาทีขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแย้มพระสวนที่พระเกวรถไฟพระที่นั่งทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทรงโบกพระหัตถ์แก่ราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากรถไฟพระที่นั่งหยุดที่สถานีรถไฟอุดมพรพิสัย3นาทีเพื่อให้บรรดาข้าราชการประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทบริเวณสถานีรถไฟอุดมพรพิสัยอำเภออุดมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษได้ชมพระบารมีจากนั้นขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนผ่านลำห้วยทับทันเข้าสู่เขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นการเสด็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติในจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพ.ศ. 2409

0: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวท.ศรีสะเกษค่ะการเสด็จเยือนในแต่ละครั้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้างความปลื้มปิติให้กับประสบนิกรที่รอรับเสด็จพระองค์ท่านค่ะและในวันนี้เรามีความรู้สึกของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านผ่านมาแล้วกว่า70ปีค่ะก็ยังคงตรึงตาอยู่ในหัวใจจวบจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ค่ะยังได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมายึดถือมาปฏิบัติจวบจนทุกวันนี้ค่ะติดตามกันได้ค่ะในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตาม

าช2498ผมจำได้ว่าคุณแม่บอกว่าจะพามาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงในความรู้สึกดีอกดีใจมากเลยเพราะว่าประการแรกนั้นจะได้มาเที่ยวเมืองศรีสะเกษแล้วก็แต่ความเข้าใจนั้นไม่ปรากฏว่าจําไม่ทราบว่าท่านคือใครหรอกแต่ว่าท่านบอกแม่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินแต่ถ้าจะมาต้องมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะต้องตื่นประมาณตีสองซึ่งบ้านเราก็จะเรียกว่าไก่ขันกกขันครั้งแรกนะครับประมาณตีสองเพราะรถจะมารับประมาณตีสี่หรือไก่ขันกลางนะครับแต่ด้วยความรู้สึกของเราแล้วนั่นก็นอนไม่หลับนะครับก็ตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนนั่นแหละเพราะว่าคุณแม่นั้นจะตื่นนึ่งข้าวตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับเราก็ตื่นด้วยพอถึงเวลานะครับรถมารับก็ดีใจนะครับปรากฏว่าเป็นการครั้งแรกในชีวิตที่ได้ขึ้นรถนะครับท่านได้ขี่รถยนต์นะครับแต่การเดินทางคมนาคมจากบ้านพลยางนะครับแต่ก่อนนั้นบ้านพลยางเนี่ยอยู่ตำบลหมู่สูงอำเภอเมืองซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่เป็นอำเภอวังหินนะครับการเดินทางนั้นประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับเพราะทางนั้นก็คดเคี้ยวไปนะครับไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้เราจะนั่งรถไปถึง15นาทีก็ถึงแล้วพอมาถึงเมืองศรีสะเกษนะครับรถก็จะจอดที่ทางโรงพยาบาลศรีสะเกษนะครับให้เราเดินไปคนไม่รู้คนมาจากไหนรู้สึกในความรู้สึกส่วนตัวนะคนเยอะมากเลยนะครับพี่น้องก็มาต่างก็ตั้งใจแน่วแน่นะครับว่าจะมาเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินพอถึงเวลาถ้าผมจำไม่ผิดเวลาประมาณ4โมงเช้านะครับท่านก็เสด็จลงมานะครับลงมาจากศาลากลางก็ทุกตอนเติมนั้นคนทุกคนก็จะนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพอพระองค์ท่านเสด็จลงมานี่ทุกคนก็จะลุกยืนขึ้นนะครับในความรู้สึกส่วนตนนั้นนะครับก็ไม่เห็นนะครับก็ได้ขึ้นนั่งคอคุณลุงท่านหนึ่งนะครับให้นั่งคอท่านยืนขึ้นนะครับแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับไม่เห็นตรงที่ท่านมารับช้างซึ่งมีผู้ถวายร้านผมจำได้ว่าร้านหัวหงสมบัตินะครับนำช้างมาถวายนะครับแล้วก็เห็นไม่นานนะครับประมาณสัก 3-4 นาทีนะครับท่านก็จะเยี่ยมไปเรื่อยๆก็ไกลไปเรื่อยๆนะครับแล้วท่านก็จะเสด็จขึ้นไปที่ศาลากลางอีกคุณพ่อคุณแม่ก็จะพามารอส่งเสด็จที่โรงเรียนการช่างในสมัยก่อนปัจจุบันนี้ก็คือหน้าโรงพยาบาลที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับแต่ก่อนนั้นเป็นโรงเรียนการช่างรุ่นหลังมานี้ก็คงจะไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนการช่างมันอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงนั้นแหละครับตรงที่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับมันเป็นถนนแบ่งเส้นกลางระหว่างโรงพยาบาลเก่ากับโรงพยาบาลใหม่ที่สร้างอยู่เป็นหอพักของแพทย์นะครับก็ยืนอยู่ตรงนั้นรอจนท่านจะเสด็จกลับนะครับจะเสด็จไปที่อุทุมพรพิสัยผ่านไปที่อุทุมพรพิสัยพอรถขบวนผ่านมานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาพนมมือไหว้ตั้งแต่หัวรถจักรนะครับท่านขบวนรถไฟก็จะไปช้าๆนะครับขับเคลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงสุดขบวนสุดท้ายนะครับทุกคนที่อยู่ในขบวนรถนั้นนะครับก็โบกมือทั้งหมดนะครับพวกเราก็พนมมือนะครับถ้าถามว่าเห็นไหมเขาก็จะตอบว่าไม่เห็นแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาความนับถือนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้พนมมือไหว้เราก็พนมมือไหว้ตั้งแต่หัวจดท้ายขบวนรถนะครับถ้าถามว่า

0: เห็นไหมเขาก็จะตอบว่าไม่เห็นแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาความนับถือนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้พนมมือไหว้เราก็พนมมือไหว้ตั้งแต่หัวจดท้ายขบวนรถนะครับทีนี้ในความรู้สึกส่วนตนนะครับก็เห็นว่าพระองค์ท่านเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในความรู้สึกของเรานะครับนั่นคือสิ่งที่ได้จากการเข้าเฝ้าในครั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นมานะครับก็ไม่ได้ผ่านไปผ่านมานะครับแต่สิ่งที่ได้นำพระราชดำรัสมาใช้กับชีวิตประจำวันที่ท่านพูดที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือพระเจ้าอยู่ว่าเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าในตรงนี้แหละครับท่านหลายท่านอาจจะถามว่าทำไมผมเองแม้แต่เกษียณอายุราชการแล้วก็ยังไปปลูกป่าอยู่ไปทุกปีปีละหลายป่านะครับปีนี้ก็ปลูกมาแล้ว2ป่าแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยจะให้ได้สัก5ป่านะครับนั่นคือความสำนึกนะครับที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับปีนี้ผม78ปีแล้วก็เข้าเฝ้าท่านครั้งแรกนั้นปีอายุ7ขวบนะครับก็นานพอสมควรครับขอบคุณมากครับ
1: และเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานติดตามกันได้ค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ทุกครั้งที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรพระองค์ท่านก็ได้ทรงติดตามงานเกี่ยวกับโครงการของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านแสดงความห่วงใยต่อเกษตรกรจะทรงซักถามถึงพี่น้องเกษตรกรอยู่ตลอดเวลาว่ามีการมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ของพระองค์ท่านมากน้อยเพียงใดพระองค์ท่านทรงติดตามเสมอและก็ทรงแสดงความห่วงใยนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็นำพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้วก็ความรู้ต่างๆไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองเพื่อสร้างรายได้กันขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่ศูนย์แห่งนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกษตรกรเข้าไปสามารถที่จะไปรับบริการไม่ว่าจะด้านพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับด้านประมงนะครับด้านพัฒนาที่ดินต่างๆด้านป่าไม้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมากแล้วก็ขยายผลติดไปสู่เกษตรกรตามต่างจังหวัดต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้แล้วก็นำไปปฏิบัติหลังจากที่ดำเนินการในเรื่องของการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในศูนย์หลังนั้นแล้วก็แล้วแต่ที่เกษตรกรแต่ละรายจะสนใจในเรื่องของกิจกรรมใดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของป่าไม้ก็ไปในด้านของป่าไม้ด้านกิจกรรมของด้านพัฒนาการพัฒนาที่ดินก็ไปด้านพัฒนาที่ดินบริการทางวิชาการเกษตรด้านพืชด้านสัตว์ก็ไปทางด้านปศุสัตว์และบริทางกรมวิชาการเกษตรด้านประมงของกรมประมงเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็สามารถที่จะศูนย์เองนะครับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเองก็นะครับสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งเวชภัณฑ์ต่างๆให้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับแต่ละกิจกรรมนั้นไปติดตามและประเมินผลอยู่ตลอดเวลาซึ่งในตั้งแต่พระองค์ท่านนะครับได้ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นนะครับที่อำเภอภูสิงห์ก็นะครับจากพื้นที่ที่เกิดความแร้นแค้นนะครับเกษตรกรไม่มีรายได้ก็สามารถที่จะเพิ่มพูนนะครับความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอาชีพที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำสวนยางการทำไม้ผลหรือการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การทำนาข้าวซึ่งก็นะครับสร้างความปราบปลื้มใจนะครับที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เอาใจใส่นะครับพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดีและนับตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จจนกระทั่งจวบครั้งสุดท้าย30ปีที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พิจารณาให้ทรงจัดตั้งขึ้นมาก็สามารถที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของด้านการเกษตร

ในเรื่องของการประกอบอาชีพในครอบครัวนับตั้งแต่สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้มีพระราชสวนีจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเป็ดเสร็จขึ้นที่ศูนย์ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษก็ได้มีราษฎรนะครับพอไปศึกษาและฝึกอบรมดูงานและรับบริการทางด้านวิชาการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และเวชภัณฑ์ในเรื่องของการทำการเกษตรแล้วก็มีการฝึกอบรมตามกิจกรรมต่างๆโดยที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เนื่องมาจากพระราชดำรินั้นมีหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรเข้าไปร่วมดำเนินการทั้งหมดอยู่9หน่วยงานด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเลือกในเรื่องของความสนใจด้านต่างๆเข้าไปประทับบริการซึ่งส่วนนี้เขาเรียกว่าศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จขึ้นนะครับถ้าสนใจในเรื่องของการ เลี้ยงปลาก็สามารถไปที่กิจกรรมด้านการประมงนะครับเขาก็จะมีการฝึกอบรมให้พร้อมกับมอบปัจจัยการผลิตนะครับให้ไปเลี้ยงนะครับที่บ่อสระของตนเองที่ทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของสัตว์ปีกนะครับในเรื่องของสัตว์สวนครัวต่างๆนะครับก็มีกิจกรรมในด้านของปศุสัตว์ดำเนินการหลังจากฝึกอบรมเสร็จก็มีการแจกเวชภัณฑ์รวมทั้งพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พวกเป็ดไก่เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านการพวกพัฒนาด้านการไม้ผลนะครับถ้าสนใจในเรื่องของการไม้ผลต่างๆก็สามารถที่จะไปกิจกรรมของบริการทางด้านวิชาการเกษตรที่นั่นได้คือทุกรายการทุกกิจกรรมจะมีให้พร้อมเบ็ดเสร็จนะครับที่นั่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปรับบริการได้ตลอด

รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569พบกับสวท.ลำปางค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเวลาเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปลอกแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต

0: ที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
4: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำกับดูแลการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับคดีนี้โดยตั้งคณะกรรมการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีไม่ปกป้องผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: จังหวัดกระบี่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นเบาะแสทุจริตสอบแข่งขันสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทันที
5: นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เปิดศูนย์ดำรงธรรมรับแจ้งเบาะแสและรับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนโดยประชาชนที่พบเห็นการทุจริตการสมัครสอบดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567รุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
3: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
6: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้โดยจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส ่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: Everyday English
10: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันค่ะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะยังอยู่ในกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนั่นเองอีกหนึ่งคำของเราในวันนี้ก็คือคำว่าEbullience Ebullience สะกด E B U L L I E N C E Ebullience นะคะหรือนะคะคำนี้มีอีกนะคะสามารถที่จะใช้อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า Ebullience นะคะ Ebullience ใช้ในลักษณะที่มีความหมายเหมือนกันทั้งสองคำค่ะคำนี้มีความหมายว่านะคะความกระตือรือร้นหรืออาจจะหมายถึงความมีชีวิตชีวาก็ได้หรือนะคะอาจจะแปลว่าความเร่าร้อนก็ได้เช่นกันนะคะหรือมีบางครั้งค่ะที่เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไม่สามารถเก็บอาการไว้ได้นะคะเราก็แสดงความตื่นเต้นแบบเก็บอาการไว้ไม่อยู่เนี่ยได้ด้วยคำนี้เช่นกันหรือถ้าแปลแบบให้สวยงามนะคะก็อาจจะหมายถึงความหันษาอย่างเหลี่ยมล้นนะคะเขาเปรียบว่าอีกความหันษาที่ว่าเนี่ยถ้าเหมือนกับว่าเราเทแชมเปญนะคะลงในแก้วนะคะแชมเปญหรือแก้วไวน์เนี่ยก็มีฟองล้นออกมานั่นเองคือชอบมากดีใจมากนะคะตื่นเต้นมากนั่นเองนะคะหรือถ้าทำให้เห็นภาพไปอีกก็เช่นเราต้มน้ำอยู่แล้วก็น้ำเนี่ยมันเดือดนะคะจนล้นออกมาก็ทำนองนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะคำนี้นะคะจะมีความหมายเหมือนกับคำอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า exuberance นั่นเอง exuberance นะคะเราอาจจะสามารถที่จะจินตนาการภาพของคำนี้เช่นนะคะมีคนหนึ่งนะคะเดินเข้ามาในห้องแล้วเขาก็มีความสดชื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาพูดไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็หัวเราะตลอดนะคะการสนทนาแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในห้องเนี่ยพลอยรู้สึกว่ามีความสุขหรือว่าสนุกหรือว่าคึกคักไปด้วยนะคะก็สามารถที่จะใช้คำนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะตัวอย่างประโยคค่ะเช่น Nguyen's grandmother is so full of ebullience อีกครั้งนะคะNui's grandmother is so full of ebullience นะคะในประโยคนี้จะแปลได้ว่าอะไรเอ่ยคุณยายของหนุยเต็มไปด้วยความสดชื่นกระตือรือร้นคืออายุไม่สามารถทำให้คุณยายเนี่ยนะคะเฉาหรือว่าเงียบเหงาได้เลยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งก็คือ her ebullience enlivened the conversationHer ebullience enlivened the conversation. ความสดชื่นคึกคักมีชีวิตชีวาของเธอทำให้การสนทนามีรสชาตินั่นเองคือถ้าได้คุณคนนี้มาร่วมวงด้วยแล้วก็จะสนุกเข้าไปอีกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจะเห็นว่ามีคำศัพท์นะคะในกลุ่มของความกระตือรือร้นหรือว่าความมีชีวิตชีวาอีกคำหนึ่งก็คือ ebullience นั่นเองลองนำไปใช้กันดูนะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
4: ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: 老爷仨，木马开嘎木，
1: 给买瑞诺公
0: 鸭鸭，努力เหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะป่าเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: มาเล่นกันอีก

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: ดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับผมยามเย็นๆแบบนี้ 17:00 น.ถึง 18:00 น.นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วที่26มิถุนายน2569นะครับผมท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ระนองมีฝนตกลงมาบ้างประปรายนะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้โดยเฉพาะตกค่ำๆกลางคืนนะครับกลางวันก็มีนะหัวรุ่งก็มีเหมือนกันดังนั้นก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับกฎจราจรในการขับรถเลยนะบางครั้งเราก็จะเห็นว่ารถมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมานะเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองนะไม่แน่ใจว่าน้ำขังหรือว่าทัศนวิสัยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นถนนอาจจะลื่นได้นะครับหลังจากที่แสงแดดผ่านเข้ามาระนองประมาณเกือบ2สัปดาห์เต็มๆนะแล้วก็มีฝนตกลงมาบ้างนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมละกันขับรถขับราอย่าใช้ความเร็วเกินนะโดยเฉพาะในที่ชุมชนแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรที่สำคัญอย่าลืมติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับขับรถขับราใจเย็นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างถนนหนทางเนาะช่องทางมันแคบก็อย่าไปเบียดเพื่อนนะฮะอย่าไปแซงอย่าไปปาดละกันเนาะใจเย็นๆละกันถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพทุกคนถ้าเราปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็เคารพกฎหมายแล้วก็มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมถนนหนทางนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
0: ไปเริ่มกันที่นะครับภารกิจของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้กำชับดูแลนะครับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับและเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้กับประสบปัญหาทางสังคมกรณีเด็กอายุ17ปีเองนะครับขอความช่วยเหลือถูกแม่แท้ๆบังคับค้าประเวณีที่กรุงเทพมหานครนะครับทางนี้เจ้าหน้าที่นะครับบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่านะครับเด็กอายุ17ปีถูกแม่แท้ๆเลยนะครับบังคับค้าประเวณีกับชาวต่างชาติพร้อมอัดคลิปขายอีกด้วยนะครับถ้าเด็กไม่ทําแม่ก็จะขู่นะครับแล้วก็ส่งคลิปไปให้แฟนของเด็กนะครับอีกทั้งคาดว่าแม่และพ่อเลี้ยงใช้สารเสพติดและก็มีการกระทำความรุนแรงต่อเด็กอีกด้วยนะครับดังนั้นนายนิกรยังกล่าวต่ออีกว่านะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้พบเด็กอีก3รายซึ่งเป็นน้องต่างบิดาของเด็กจากนั้นในช่วงค่ำนะครับทางเจ้าหน้าที่กองกำกับสวัสดิภาพเด็กและสตรีและเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลูได้มีการทำบันทึกจับกลุ่มแม่ของเด็กและก็พ่อเลี้ยงนะครับดำเนินคดียาเสพติดส่งผลให้เด็กทั้ง4ไม่มีผู้ดูแลนะครับดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตามหาญาติโดยผู้เป็นน้าของเด็กอาศัยในจังหวัดนครปฐมสามารถรับเด็กไปดูแลได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเองส่วนเด็กอีก3รายนั้นนะครับก็มีการเข้าไว้ในความคุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งมีหนังสือนำส่งเด็กนะครับและแม่ของเด็กยินยอมให้เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพต่อไปนะครับซึ่งนายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการให้ความช่วยเหลือเด็กนะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กประจำปีพุทธศักราช2546นั้นก็แบ่งออกเป็น1นะครับระยะสั้นนะครับซึ่งมีการวางแผนลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิกั้นจอมพลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมระยะกลางนะครับก็นำเด็กเข้าสอบปวิอาญาเด็กประกอบการดำเนินคดีต่างๆและ3ระยะยาวนะครับก็รับเด็กไว้ในความคุ้มครองสวัสดิภาพและจะประชุมร่วมกับทีมสหวิชาชีพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนช่วยเหลือเด็กต่างๆต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาสังคมนะครับที่นะครับมีอีกเยอะแยะมากมายเลยสะสมกันมานะครับเนาะปัญหาเกิดจากนะครับภัยของยาเสพติดนั่นเองไม่ไปกระทำความรุนแรงนะครับหรือไม่ไปปล้นไปจี้หรือว่าไปทุบตีคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นแบบนี้นะครับค้าขายประเวณีโดยบังคับให้ลูกแท้ๆนะครับให้ทำไม่ทำก็ถูกข่มขู่แล้วก็ทำร้ายรวมถึงมีการอัดคลิปอีต่างหากนะครับเนาะไม่งั้นก็จะไปเผยแพร่ให้กับแฟนนะครับคือน้องผู้หญิงก็คงกลัวแล้วก็คุณแม่นะครับเนาะยังไงก็ต้องทำตามรู้ว่าผิดนะครับก็ขอให้เรื่องแบบนี้อย่าเกิดขึ้นกับใครอีกแล้วกันนะใครท่านผู้ฟังท่านไหนนะครับพบเห็นลักษณะทารุณกรรมเด็กนะครับทุบตีเด็กเป็นประจำเลยนะครับข่มขู่นู่นนี่นั่นหรือว่ามีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนภายในครอบครัวเขาอย่าลืมนะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับ1300นะครับให้มาดำเนินการหรือว่าจัดการแก้ไขปัญหานะครับเราอย่าปล่อยเพิกเฉยนะครับเพราะว่าสังคมจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเห็นแก่เด็กตาดำๆนะไม่ใช่เด็กอย่างเดียวนะครับจะเป็นคนแก่ผู้สูงอายุหรือสามีทุบตีภรรยาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้นะหรือภรรยาทุบตีสามีก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับไปต่อกันที่ภารกิจของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบนโยบายด้านการคุ้มครองเด็กเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตเด็กในพื้นที่ห่างไกลและสถานรับรองทั่วประเทศตามมาตรฐานสากลในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวด้านการคุ้มครองเด็กที่ห้องประชุมประชาบดีชั้น19กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สะพานขาวกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งในโอกาสนี้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือว่า MOU เรื่องการพัฒนาระบบคุ้มครองนักเรียนที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกับกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนหรือว่าตชด.โดยมีนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามนะครับซึ่งนายนิกรกล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ตามนโยบายนะครับพม8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนจึงได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนหรือว่าตชด.ด้วยการลงนาม MOU เรื่องการพัฒนาระบบคุ้มครองนักเรียนในโรงเรียนต่างๆนะครับซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและศูนย์การเรียนตชด.กว่า222แห่งทั่วประเทศนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนตชด176แห่งและศูนย์การเรียน46แห่งซึ่งดูแลเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมากกว่า 25,000 คนแล้วก็มีบุคลากรทางการศึกษามากกว่า 2,400 คนซึ่งการมอบนโยบายด้านการคุ้มครองเด็กในวันนี้ตนได้เน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองเด็ก4ประการสำคัญก็คือผู้บริหารของกระทรวงและผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและแก่1ทบทวนมาตรการการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัวมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และนักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กและการปฏิบัติงานตามนโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กโดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้งนะครับ2ซักซ้อมการดำเนินงานของกระบวนการหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546อย่างเคร่งครัด3พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและนักสังคมสงเคราะห์ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและหลักวิชาชีพโดยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็กและ4จัดให้มีระบบกำกับนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานรองรับเด็กในสังกัดอย่างใกล้ชิดนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยเฉพาะมิติของการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในสถานรองรับเด็กและในสถานศึกษานะครับทั้งนี้นะครับประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กมีหน้าที่รับประกันว่าเด็กทุกคนจะต้องมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมโดยไม่เลือกปฏิบัตินะครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันเด็กต้องเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับจึงได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนซึ่งความร่วมมือกับตำรวจตะเวนชายแดนหรือว่าตชด.ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการดำเนินงานเร่งด่วน Quick Win 3ส่วนก็คือ1การลงนาม MOU ร่วมกัน2ประกาศนโยบายคุ้มครองเด็กนะครับของตชด.และ3การดำเนินงานโดยโครงการนำร่องโรงเรียนปลอดภัยใน7จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายประจวบคีรีขันธ์พะเยาราชบุรีและกาญจนบุรีนะครับและยังมีการยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็กในสังกัดทั่วประเทศจำนวน108แห่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงที่3นะครับหลังจากไปรับฟังเพลงยามเย็นๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับทางสวทนะครับจัดสรรมาให้ท่านผู้ฟังอยู่กันเป็นเพื่อนยามเย็นๆแบบนี้หลายท่านก็น่ากำลังจะประกอบอาหารหรือว่าทำอาหารทำกับข้าวกับปลานะครับบางท่านก็ขับรถขับราเปิดคลื่นวิทยุ FM 107.25 ฟังเป็นเพื่อนหรือว่าบางท่านก็อาจจะปฏิบัติภารกิจอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขละกันเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์เป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับผมขอให้มีความสุขมากๆและอย่าลืมละกันนะครับรายการของสวทรนองเนี่ยดำเนินรายการมาตั้งแต่5 นาฬิกาหรือว่าหัวรุ่งในนาที5นะครับไปปิดสถานี24 นาฬิกาหรือว่าเที่ยงคืนทุกวันไม่เว้นวันหยุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่บ้านแล้วมีเครื่องรับวิทยุนะก็เปิดทิ้งไว้ได้เลยนะจะได้มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตมานำเสนอกับท่านผู้ฟังถึงบ้านทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่จังหวัดสุโขทัยกันบ้างนะครับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รายงานว่าทีมพม.จังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับกรณีเด็กหญิงอายุนะครับแค่8ขวบเองนะครับต้องดูแลนะครับคุณแม่ที่พิการป่วยหลายโรคเลยนะครับซึ่งหญิงอายุ41ปีเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวป่วยด้วยโรคทาลัสซีเมียแล้วก็โรคเกาต์ด้วยนะครับซึ่งก็มีบุตรสาววัย8ปีเท่านั้นเองป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียเช่นเดียวกันคอยช่วยเหลือมารดาอย่างใกล้ชิดซึ่งล่าสุดนะครับหญิงดังกล่าวประสบกับอุบัติเหตุล้มนะครับขาซ้ายหักอีกต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลสวรรคโลกนะครับซึ่งในปีงบประมาณ2567ทีมพม.จังหวัดสุโขทัยก็ให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการสังคมตามภารกิจของกระทรวงซึ่งเป็นงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการแล้วก็มีการมอบรถเข็นคนพิการอีกทั้งประสานผู้นำชุมชนร่วมกันสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สร้างห้องน้ำและในปีถัดมานะครับ2568ก็มอบเงินสงเคราะห์เด็กครอบครัวยากจนแล้วก็เงินสงเคราะห์ผู้ประสบกับปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินแล้วก็มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางนี้นะครับทีมพม.จังหวัดสุโขทัยมีการพิจารณาความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งเพิ่มเติมตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและความและสวัสดิการนะครับว่าโดยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งพุทธศักราช2552และประสานภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่เข้าช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความต้องการของครอบครัวเด็กพร้อมทั้งประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อร่วมกันวางแผนช่วยเหลือระยะยาวซึ่งบูรณาการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเพื่อพิจารณาเงินช่วยเหลือค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยยากไร้และก็เงินสงเคราะห์ผู้ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนรวมถึงสนับสนุนรถรับส่งในการเดินทางไปรักษาตัวตามแพทย์นัดอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ร่วมกันติดตามดูแลสภาพความเป็นอยู่แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเด็กในระยะยาวต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับเนาะน้องอายุแค่8ขวบเองต้องดูแลคุณแม่อายุ41อีกด้วยนะครับไปที่การให้ความช่วยเหลือมีงานทำสำหรับอบรมใบเก๋ากันบ้างดีกว่านะครับโดยทีมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Kick Off อบรมใบเก๋าถักไหมพรมด้วยเครื่องอัตโนมัติปักหมุด15จังหวัดน้ำร่องนะครับหนุนสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบมาให้นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานคิกออฟกิจกรรมอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพถักไหมพรมด้วยเครื่องถักไหมพรมขนาดใหญ่และเครื่องถักหมวกไหมพรมอัตโนมัตินะครับภายใต้โครงการสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนโดยมีนายโชคชัยวิเชียนชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกล่าวรายงานและก็มีคณะผู้บริหารของกระทรวงเข้าร่วมที่บริเวณโถงชั้น1อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ซึ่งนางสาวชนกได้กล่าวว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์มาตั้งแต่ปี2566แล้วครับซึ่งมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปคิดเป็น1ใน5ของประเทศและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ28เข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดเลยนะครับภายในปี2076นี้ทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงทางรายได้ยามเกษียณและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรว่าไม่ใช่วิกฤตแต่เป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศภายใต้แนวคิด Active Aging นะครับหรือว่าพลิกพลังที่มีศักยภาพทั้งประสบการณ์และภูมิปัญญาซึ่งนางสาวชนกได้กล่าวว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้ปรับบทบาทจากผู้ให้ความช่วยเหลือสู่ผู้สร้างโอกาสนะครับภายใต้นโยบายสำคัญ8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโดยเฉพาะนโยบายด้านที่6ก็คือการสร้างอาชีพส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุทั้งนี้ทางกระทรวงนะครับโดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้ดำเนินโครงการสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนขับเคลื่อนภายใต้แนวกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งทางกระทรวงได้สนับสนุนเป็นเครื่องมือและทักษะอาชีพที่ส่งตรงถึงชุมชนก็เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองและก็มีรายได้ที่มั่นคงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในท้องถิ่นซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระงบประมาณด้านสวัสดิการของรัฐในระยะยาวแล้วนะครับยังเป็นการเติมเม็ดเงินหมุนเวียนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับสำหรับงานคิกออฟนะครับกิจกรรมอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพถักไหมพรมด้วยเครื่องถักไหมพรมขนาดใหญ่และเครื่องถักหมวกไหมพรมอัตโนมัติภายใต้โครงการสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนนะครับมีเป้าหมายการนำนวัตกรรมเครื่องถักไหมพรมและก็วัสดุอุปกรณ์ส่งตรงถึงมือนะครับผู้สูงอายุทั่วประเทศเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดสร้างงานสร้างรายได้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งจะมีการฝึกอบรม3รุ่นระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง8กรกฎาคมนี้สำหรับผู้สูงอายุจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,300 คนครอบคลุมพื้นที่15จังหวัดเลยนะครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งภาคเหนือก็ที่จังหวัดพะเยาลำปางพิจิตรภาคกลางที่สุพรรณบุรีชลบุรีอ่างทองภาคตะวันออกเฉียงเหนือกาฬสินธุ์หนองคายร้อยเอ็ดหนองบัวลำภูสกลนครและอุบลราชธานีภาคใต้ที่กระบี่สงขลาพัทลุงนะครับรวมถึงผู้สูงอายุที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจำนวน12แห่งทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันต่อนะครับ

0: ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงท้ายกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสำนักงานประกันสังคมนะครับแจ้งข่าวนะครับสำหรับผู้ที่ประกันตนเกี่ยวกับประกันสังคมแต่อยู่ในสถานะโสดนั่นเองนะครับต้องทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตหรือว่าตายไว้ล่วงหน้าได้นะครับเพื่อป้องกันปัญหาไม่มีผู้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตได้ภายใน2ปีนับแต่วันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตนะครับก็คือทางสำนักงานประกันสังคมแนะนำผู้ประกันตนนะครับที่อยู่คนเดียวนะครับคิดว่าจะอยู่โสดไปนานๆปีนี้ปีหน้าหรือว่าปีไหนก็แล้วแต่นะครับแต่นะครับอย่าลืมทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์คล้ายๆกับมรดกตกท่อนั่นเองกรณีที่เราเสียชีวิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะคนโสดไม่ได้หมายความว่าไม่มีญาติพี่น้องนะจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ได้นะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นญาติเรานะครับแล้วก็ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับสิทธิ์ข้อมูลพยานรายละเอียดอื่นๆตามแบบฟอร์มที่กำหนดนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้องสมบูรณ์และสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันสิทธิ์ได้อย่างชัดเจนนะครับทั้งนี้นะครับเมื่อเราหรือว่าผู้ประกันตนเสียชีวิตนะครับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนหรือว่าผู้ง่ายรับเงินในกรณีเสียชีวิตได้ภายใน2ปีนับแต่วันผู้ที่ประกันตนเสียชีวิตนะครับโดยนำเอกสารไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครนะครับในพื้นที่ที่สะดวกทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็คือใครที่อยู่โสดไม่มีทายาทไม่มีลูกเต้าประมาณนี้นะครับแต่ก็สามารถมอบให้ใครก็ได้นะแล้วก็ไปบอกเจ้าตัวด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขียนไว้แล้วไม่บอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราบอกแล้วนะถ้าเกิดกรณีเป็นอะไรไปเนี่ยก็อย่าลืมไปยื่นเรื่องที่นู่นนี่นั่นละกันอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการที่จะได้รับสิทธิ์ภายใน2ปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังนะมีใครที่นะครับทำงานแล้วมีประกันสังคมเนี่ยแล้วเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยไม่เกิน2ปีอย่าลืมนะครับไปลองค้นดูเอกสารหรือว่าไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะว่าเขายกประโยชน์ให้ใครบ้างจะได้นำเงินมาใช้จ่ายนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกับน้องแนนวันนี้สวัสดีครับ

0: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์เสนอรอบวันทันข่าว

วันหลังเคารพธงชาตินะครับทางสวทระนอง FM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz นะครับ

0: รับฟังได้นะครับทางคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็แบบออนไลน์หน้าเพจ Facebook ของสวทรันนอนครับเข้ามาแล้วอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อๆกันไปด้วยนะครับเช่นเดิมครับวันนี้รายการรอบวันทันข่าวนะครับนำสาระน่ารู้ทั้งนอกและในพื้นที่จังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังนะครับสักครู่เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันเลยนะครับวันนี้นะครับ26มิถุนายนนะครับนอกจากจะเป็นวันศุกร์แล้วยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับซึ่งยาเสพติดนั้นไม่เพียงทำลายสุขภาพของผู้เสพแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวนะคนรอบข้างชุมชนรวมถึงสังคมโดยรวมเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมความรุนแรงและการสูญเสียโอกาสในชีวิตมากมายเยอะแยะนับไม่ถ้วนเลยนะครับดังนั้นเราจึงต้องมีการป้องกันยาเสพติดเริ่มต้นนะครับจากตัวเราก่อนโดยไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดเลยนะคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านผู้ฟังนั่นไหนนะครับที่อยากให้ลูกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราต้องทำเป็นตัวอย่างนะครับบางครั้งเนี่ยยาเส้นนะครับหรือว่าบุหรี่นั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับและเดี๋ยวจะหลังจากนั้นก็จะเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสูบอย่าไปเสพให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าบุตรหลานเราเห็นโดยเด็ดขาดจะเกิดการเรียนแบบได้เลยนะครับทางนี้ต้องดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสเมื่อพบการกระทำความผิดหยุดยาเสพติดเริ่มต้นที่ตัวเราร่วมกันสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยและน่าอยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นว่านะครับในข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์โซเชียลหรือว่าตามช่องทางโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยโอ้โหนะครับคนที่ติดยาเสพติดสามารถทำทุกเรื่องที่เขาอยากจะทำเพียงเพื่อต้องการจะได้เงินมาเสพยานั่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทำร้ายคุณพ่อคุณแม่นะครับลักวิ่งชิงปล้นหรือว่าฆ่าคนอื่นเนี่ยโอ้โหนะครับเห็นตามรายวันเลยก็ว่าได้นะครับรวมถึงอาละวาดทำร้ายร่างกายไม่เว้นแต่เด็กเยาวชนพระสงฆ์มีหมดทุกวงการเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นโทษของยาเสพติดแล้วก็อย่าไปลิไปร้องโดยเด็ดขาดนะครับบอกต่อๆกันไปด้วยว่ายาเสพติดคือตัวอันตรายที่สุดแล้วก็เป็นตัวทำลายตัวเราสังคมรวมถึงประเทศชาติเลยนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะครับนอกจากวันที่26มิถุนายนจะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วนะครับยังเป็นวันสุนทรภู่ด้วยนะครับเพื่อร่วมรำลึกถึงกวีเอกของโลกผู้สร้างสรรค์วรรณคดีเหนือกาลเวลานะครับถ้าเราพูดถึงสุนทรภู่หลายคนคงนึกถึงบทกลอนสอนใจในวัยเด็กหรือว่าตัวละครสุดแฟนตาซีอย่างพระอภัยมณีนะครับสุดสาครแล้วก็ผีเสื้อสมุทรภัยร้ายในวรรณคดีที่กลายเป็นป๊อปนะครับคอนทัวร์นะครับของไทยจนถึงวันนี้รู้ไหมครับว่าสุนทรภู่ไม่ได้เป็นแค่กวีที่แต่งกลอนไปวันๆเท่านั้นแต่ท่านก็คือครูผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาและบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยผลงานผ่านประเภทนิราศที่ผสมผสานทั้งการเดินทางสภาพสังคมและความรู้สึกนึกคิดได้อย่างแยบยลเลยนะครับจนได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมเมื่อปีพุทธศักราช2529เลยนะครับ3สิ่งที่ทำให้ผลงานของสุนทรภู่อยู่เหนือกาลเวลาก็คือใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายโดยท่านเลือกใช้คำที่ตลาดนะครับคือคนทั่วไปใช้กันทำให้กลอนของท่านเข้าถึงคนทุกชนทุกชั้นขอคิดเตือนใจที่ยังใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการคบคนการใช้ชีวิตเช่นอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่ในฝักไว้แล้วก็มีจินตนาการล้ำยุคนะครับสร้างตัวละครลูกครึ่งมนุษย์กับสัตว์หรือว่าเกาะมหัศจรรย์ต่างๆที่มาก่อนการล้ำยุคสุดๆจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้จึงถือว่าเป็นวันสุนทรผู้กวีเอกของโลกนะครับอีกวันหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับไปดูทางด้านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ประกาศเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเต็มกำลังเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกชวนประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนะครับวันนี้เวลา 7:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีพุทธศักราช2569นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า แม้คำว่ายาเสพติดจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัวย่อมสร้างความทุกข์ความสูญเสียจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกันกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมทั้งนี้ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศสมาชิกก็ได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกมาอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมนะครับร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลกำหนดให้การจัดการปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องเร่งด่วนและในปีนี้จะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้ที่มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพฐานนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนตัวผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมนะครับพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพบเห็นความผิดปกติหรือว่าเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชนสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส.นะครับ1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับที่ร่วมกันปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็งพร้อมทั้งขอบคุณประชาชนที่ร่วมกันเป็นพลังสำคัญเพื่อทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนะครับไปต่อกันที่นะครับการประปาเร่งสำรองน้ำดิบทั่วประเทศเลยนะครับรับมือซูเปอร์เอลนิโญเตรียมพร้อมน้ำประปาให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องการประปาส่วนภูมิภาคนะครับหรือว่ากปภ.เตรียมพร้อมรับมือซุปเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าเลยนะครับก็คือสั่งการ234สาขาเร่งสำรองน้ำดิบทั่วประเทศติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมระบบผลิตน้ำประปาน้ำดื่มเคลื่อนที่รถบรรทุกน้ำและแผนฉุกเฉินรับรองนะครับทุกสถานการณ์เลยก็เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและต่อเนื่องนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคนะครับได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่กำลังเกิดขึ้นและมีแนวโน้มนะครับส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี2570ดังนั้นการประปานะครับก็เร่งเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนเนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรสำคัญต่อการดำรงชีพแล้วก็เป็นปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่กำชับให้ทุกหน่วยงานนะครับเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรอบด้านทางนี้นะครับได้สั่งการให้234สาขาทั่วประเทศให้บริการน้ำประปาในพื้นที่74จังหวัดเร่งสำรวจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพิ่มการสูบและกักเก็บน้ำดิบในสระพักน้ำให้เต็มศักยภาพพร้อมทั้งจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำให้สามารถผลิตน้ำประปาได้เต็มกำลังรักษาระดับน้ำในถังนะครับให้ใสอยู่นะครับในเกณฑ์ที่เหมาะสมและควบคุมคุณภาพน้ำให้เป็นตามมาตรฐานตลอดจนจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำปรับแผนการจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ทางนี้ก็เพื่อประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้การประปายังเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีความพร้อมนำระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่นะครับโมบายแพลนระบบผลิตน้ำประปาชั่วคราวระบบผลิตน้ำดื่มนะครับแบบตู้พ่วงลากจูงระบบผลิตน้ำดื่มด้วยเทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่รวมถึงรถบรรทุกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ของการประปาเข้าสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งผู้ว่าการประปาได้กล่าวเพิ่มเติมว่านะครับการประปาให้ความสำคัญกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยมีการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนรับมือกับเหตุฉุกเฉินเพื่อรองรับกับเหตุการณ์นี้นะครับที่อาจจะส่งผลระบบผลิตน้ำและก็จ่ายน้ำประปาพร้อมทั้งติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคทางนี้นะครับขอความร่วมมือประชาชนต้องใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็รู้คุณค่านะครับลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็นร่วมกันสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวิกฤตหากต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำสะอาดสามารถติดต่อการประปาสาขาในพื้นที่ได้เลยนะครับหรือสายด่วนนะครับ1662ตลอด24ชั่วโมงนะครับซุปเปอร์เอลนีโญก็คือจะมีภัยแล้งที่ยาวนานกว่าปกตินั่นเองครับโดยเฉพาะรันฮอนะครับซึ่งช่วงขนาดนี้น่าจะต้องเป็นช่วงที่ฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องเลยแต่กลับมีช่องว่างนะประมาณเกือบ2สัปดาห์แล้วแล้วก็มีแดดแรงแล้วก็ร้อนมากๆเลยนะครับเนาะไม่แน่ใจว่าฤดูกาลนี้หรือว่าปีนี้ฝนระนองจะทิ้งช่วงยาวนานขนาดไหนถึงว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างก็ตามนะครับเนาะแต่เราก็ต้องดูจนถึงสิ้นปีนู่นนะครับไปต่อกันที่นโยบายของรัฐบาลกันบ้างนะครับหลังจากเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยนะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วดังนั้นกระทรวงมหาดไทยสานต่อไทยช่วยไทยเฟส2พาณิชย์เปิดตัวไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัดลดรายจ่ายสร้างอาชีพครับรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนโดยกรมการปกครองได้สานต่อโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพระยะที่2หลังจากที่ประสบกับความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า 3,000 รายการในราคาพิเศษผ่านที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศเลยนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและก็เพิ่มการเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมกันนี้นะครับได้ขยายการดำเนินงานต่อเนื่องช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนนี้ในทุกวันศุกร์นะครับโดยจะทำการศุกร์เว้นศุกร์รวมจำนวน7ครั้งขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ได้ต่อยอดนโยบายไทยช่วยไทยผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัดเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้กับประชาชนนะครับทางนี้เปิดโอกาสให้กับผู้สนใจสามารถเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพพร้อมได้รับการสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้น 50%ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุด 10,000 บาทต่อรายสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนะครับรวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อการค้ำประกันทางการเงินระบบการชำระเงินและพื้นที่จำหน่ายสินค้าในโลตัสและแมคโครทั่วประเทศฟรี6เดือนทั้งนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แถลงข่าวโครงการนี้นะครับในวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจลดอุปสรรคในการเริ่มต้นอาชีพเพิ่มช่องทางสร้างรายได้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสามารถขยายเครือข่ายธุรกิจผ่านผู้ลงทุนที่มีคุณภาพนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้และขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนทั่วประเทศต่อไปนะครับไปดูนะครับข่าวคราวเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยงานแพ็คของที่เห็นตามโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งอาจจะเป็นกับดักของมิจฉาชีพก็ว่าได้นะครับส่วนใหญ่มิจฉาชีพมักจะหาคนมาร่วมงานนะครับมีรายได้งดงามอย่างดีเลยตัวอย่างนะครับรับงานไปทำที่บ้านรายได้วันละ500บาทถึง 2,000 บาทแพ็คสินค้าติดสติ๊กเกอร์คัดแยกพัสดุรายได้ดีไม่ต้องมีประสบการณ์นะครับใครที่กำลังหางานอยู่นะครับเมื่อเห็นรายได้วันละ500 2,000 บาทเนี่ยโอ้โหนะครับก็อยากจะไปเป็นสมาชิกกับเขาด้วยแต่นะครับหารู้ไม่ว่าค่าโฆษณาเหล่านี้เป็นหนึ่งในรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้หลอกลวงนะครับโดยอ้างว่าต้องวางเงินค้ำประกันค่าสมัครสมาชิกหรือว่าค่าอุปกรณ์ก่อนที่จะเริ่มงานสุดท้ายไม่ได้งานจริงแล้วก็ต้องสูญเสียเงินอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นโพสต์นะครับตามโซเชียลมีเดียหรือว่าตามหน้าเพจต่างๆต้องระวังถี่ถ้วนเลยนะครับอย่าเพิ่งไปโอนเงินหรือว่าส่งเอกสารประจำตัวนะครับใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่างานออนไลน์ที่ถูกต้องจะไม่ควรเรียกเก็บเงินก่อนนะครับต้องตรวจสอบข้อมูลบริษัทให้ชัดเจนนะครับระวังข้อเสนอรายได้สูงเกินจริงอย่าโอนเงินให้บุคคลที่ไม่รู้จักโดยเด็ดขาด ที่สำคัญนะครับก่อนที่จะสมัครงานออนไลน์ทุกครั้งตรวจสอบให้รอบคอบเพราะความหวังในการหารายได้อาจเป็นความเสียหายก็ได้นะครับจำไว้นะครับงานออนไลน์ที่ถูกต้องไม่ควรเรียกเก็บเงินก่อนที่จะเริ่มงานหากพบเห็นหรือว่าสงสัยเป็นการหลอกลวงสามารถแจ้งที่ศูนย์นะครับปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือว่า AOC สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้กันตรงนี้นะครับใครที่อยากอยู่กับบ้านแล้วก็ทำงานรายได้ดีเนี่ยบางครั้งมันก็มีนะครับบางครั้งมันก็หลอกลวงต้องระมัดระวังดีๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นตัวเลขว่าโอ้โหทำงานนะครับอยู่ที่บ้านรายได้ต้องเป็นพันๆบาทใครจะไม่เอาอย่าลืมนะครับอาจจะโดนหลอกก็ได้ต้องตรวจสอบซะก่อนนะครับมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับจังหวัดระนองขอเชิญชวนชาวระนองนะครับร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะครับครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดระนองเดินเมืองระนองและหอนาฬิกานะครับสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะครับเดินวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรนะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกาเส้นทางนะครับมีจุดสตาร์ทฟินิชนะครับณลานจอดรถหอนาฬิกาเมืองเก่าระนองพระราชวังรัตนรังสรรค์กลับไปหอนาฬิกานะครับค่าสมัครผู้ใหญ่360บาทเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่7ปีถึง18ปีคนละ240บาทนะครับส่งทางไปรษณีย์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายข่าวดีนะครับสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้2เท่าและมีประกันอุบัติเหตุนะครับรายได้นะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบกับศิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชโรงพยาบาลระนองเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครับทางนี้นะครับผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมติดต่อสอบถามนะครับได้ที่เว็บไซต์นะครับurb.renongกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดสาธารณสุขจังหวัดระนองนะครับ0778110076นะครับทางนี้นะครับสามารถมาดูได้ที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องนะครับในพื้นที่จังหวัดระนองอย่าลืมนะครับวันนี้เริ่มแล้วนะครับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและก็นักท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ฟังด้วยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ระนองหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายในงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569นะครับซึ่งจัดที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองนั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่26ถึง29มิถุนายน2569นี้นะครับมีไฮไลท์เด็ดในงานที่คุณไม่ควรพลาดนะครับ26มิถุนายนวันนี้วันแรกนะครับร่วมลุ้นไปกับการประกวดผลผลิตทางการเกษตรก็คือทุเรียนมังคุดสตอแล้วก็มีการจัดกระเช้าผลไม้สุดสร้างสรรค์วันที่27นะครับมีกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์เมอร์รวมพลังกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับ28มิถุนายนตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นและปิดท้าย29มิถุนายนนะครับสายอาชีพห้ามพลาดโดยเด็ดขาดกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและก็สร้างรายได้นะครับภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและก็โปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรางวัลอีกเพียบเลยนะครับอย่าลืมนะครับงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง26ถึง29มิถุนายนนี้นะครับฟังรายการนี้จบก็อย่าลืมไปเดินเที่ยวงานได้เลยนะครับท่านผู้ฟังไปต่อกันที่นะครับวันนี้เวลา 13:30 นาทีที่ห้องประชุมชั้น2สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองครั้งที่1ประจำปี2569พร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในงานครั้งนี้นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับที่ประชุมรับทราบสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม พุทธศักราช2533ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการในกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเรื่องให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนรวมถึงแผนการดำเนินงานจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งที่ประชุมนะครับร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ประเด็นสำคัญได้แก่การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองการจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำจังหวัดระนองมีการกำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งนะครับกำหนดสถานที่ในทุกอำเภอตลอดจนมอบหมายคณะกรรมการเลขานุการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อการดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกภาคส่วนทางนี้นะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นกลางและยึดถือกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมของจังหวัดระนองเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของผู้รับประกันตนและนายจ้างในการบริหารจัดการด้านประกันสังคมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับไปปิดท้ายนะครับจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะครับได้นำเสนอโพสต์เกี่ยวกับนะครับการปฏิบัติตนเมื่อมีสัญญาณเตือนว่าน่าจะเกิดแก๊สรั่วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแก๊สนะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้นำมาประกอบอาหารหรือว่าปรุงอาหารนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีอยู่แทบทุกครัวเรือนเลยก็ว่าได้ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับเข้าไปในบ้านเราหรือว่าครัวเรือนของเราเนี่ยได้กลิ่นแก๊สนะครับอย่าชะล่าใจเพราะว่านี่คือสัญญาณแก๊สอาจจะรั่วนะครับจนนำไปสู่การเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือว่าการระเบิดขึ้นมาได้นะครับดังนั้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะครับมาชวนวิธีรู้ปฏิบัติตัวเมื่อได้กลิ่นแก๊สอย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้านดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกคือปิดเตาแก๊สและวาล์วแก๊สให้สนิททันทีเพื่อลดการรั่วไหลของแก๊สนะครับ2รีบเปิดประตูหน้าต่างทุกบานให้อากาศถ่ายเทใช้กระดาษแข็งหรือว่าไม้กวาดพัดช่วยระบายแก๊สนะครับ3นะครับข้อนี้สำคัญที่สุดเลยห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเพราะอาจจะก่อให้เกิดประกายไฟแล้วก็ไฟไหม้ลุกลามได้เลยนะครับหากเกิดเพลิงไหม้ทางก๊าซไม่สามารถปิดวาล์วได้ให้ใช้ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งในการดับไฟแล้วถ้าหากมีเพลิงไหม้และไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ให้รีบติดต่อสายด่วน199ศูนย์รับแจ้งเหตุอัคคีภัยนะครับเพราะฉะนั้นย้ำไว้กันตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาในบ้านเรานะครับแล้วก็หรือว่าห้องครัวก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อได้กลิ่นแก๊สต้องรีบตั้งสติไว้ก่อนเตรียมรับมือให้ถูกวิธีนะครับอันดับแรกก็คือปิดวาล์วให้สนิทนะครับแล้วก็เปิดประตูหน้าต่างให้แก๊สมันระบายออกและก็อย่าใช้ไฟหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะเกิดประกายไฟไฟจะไหม้ลุกหรือว่าไฟลุกลามได้เลยนะครับด้วยความห่วงใยความปลอดภัยทุกคนนะครับจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะครับหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดประสบเหตุอันตรายต่างๆก็อย่าลืมโทรไปขอความช่วยเหลือได้ที่1784นะครับปอพอได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรอบวันทันข่าวนะครับวันนี้ผมและทีมงานสพทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569 พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยานีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ

รักนะระนอง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะในยามเย็นแบบนี้18:30 นวันนี้มาเจอกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์อีกแล้วนะคะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยคุณผู้ฟังแต่รายการของเรานะก็ยังไม่หยุดค่ะยังมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองให้ทุกคนได้มาอัปเดตกันสักหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยระนองมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างนะคะผ่านทางรายการนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงของรายการค่ะอยู่กับแนนัท ณัฐวดีศรียาภัยแล้วก็ทีมงานสวทระนองที่อยู่เบื้องหลังณขณะนี้ด้วยค่ะช่วงแรกของวันนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็อยู่ในห้วงของการแสดงความอาลัยค่ะซึ่งทางสวทระนองเองก็ได้หยิบยกเรื่องราว

0: พระราชกรณียกิจพระจริยวัตรต่างๆหรือว่าความรู้สึกหรือกิจกรรมต่างๆที่ทางประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์พานะคะมาดูข่าวนี้กันสักหน่อยค่ะเป็นกิจกรรมการประมวลภาพรวมเนาะบรรยากาศทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะซึ่งก็เป็นบรรยากาศของประชาชนประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยที่ไปอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศในมหานครนิวยอร์กนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยมีการปิดถนนบริเวณพื้นที่จัดงานนะคะเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันถวายความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงด้วยโดยภายในงานก็ได้มีการประดับแล้วก็จัดตกแต่งด้วยดอกไม้สดนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่สามารถนำไปปลูกต่อได้ภายหลังจากการจัดงานค่ะดอกไม้เหล่านี้นะคะจะถูกนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกในชุมชนเพื่อนำไปปลูกแล้วก็สามารถนำไปดูแลต่อได้เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังความงดงามและการสืบสานคุณความดีให้เติบโตต่อไปในอนาคตนอกจากนี้นะคะยังได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์ในการแสดงพระธรรมเทศนาและการนำสวดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานพร้อมทั้งได้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับความไม่เที่ยงของชีวิตการดำรงตนด้วยสติและการทำความดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบความเคารพและความสมัครสมานสามัคคีของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยในต่างแดนนะคะที่ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยความสำนึกในพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้เลยค่ะนอกจากบรรยากาศในพื้นที่ต่างประเทศแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งบรรยากาศในประเทศไทยของเราบ้างค่ะเมื่อน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร่วมใจกันแปลอักษร908เพื่อแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งก็ได้เห็นสิ่งที่น้องนักเรียนนักศึกษานะคะได้ร่วมใจกันแปลอักษรในครั้งนี้ขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะผ่านการฝึกซ้อมกันมาหลายครั้งหลายคราค่ะจนกลายเป็นภาพที่สวยงามให้เราได้เห็นขึ้นในช่วงนี้เพื่อที่ให้ทุกคนได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่าค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆจังหวัดเลยนะคะที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแสดงความอาลัยค่ะเดี๋ยวทางทีมงานของเราก็จะทยอยนำภาพบรรยากาศมาเล่าให้กับผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในหลายๆช่วงรายการค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์ค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศคนละบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่2นี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันบ้างใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์กันมาแล้วบ้างค่ะวันนี้วันแรกของการจัดงานด้วยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสำหรับงานเกษตรแฟร์ประจำปี2569ของจังหวัดระนองค่ะจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะก็มีการทำพิธีเปิดกันไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะกิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นทั้งหมด4วันจัดเต็มแบบจุใจเลยคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดงานยังมีกิจกรรมในวันที่27 28 29มาฝากกันด้วยแต่เราไปดูบรรยากาศของงานวันแรกวันนี้กันก่อนนะคะก็มามีการจัดกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการนำทุเรียนการนำมังคุดการนำสตอแล้วก็ผลผลิตอื่นๆค่ะผลหมากรากไม้หลากหลายชนิดเลยมานำทำเป็นการจัดกระเช้าผลไม้สุดสร้างสรรค์และมีการประกวดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าฝีมือเนี่ยในการจัดกระเช้าเนี่ยจัดออกมาได้อย่างสวยงามไม่เคยคาดคิดเลยนะว่าผลไม้บ้านเราที่มีอยู่พอหลากหลายชนิดแล้วนำมารวมกันนะคะสามารถจัดกระเช้าได้แบบสวยงามขนาดนี้นะคะก็เป็นไฮไลท์ของกิจกรรมงานวันแรกของงานเกษตรแฟร์ค่ะแต่อย่างที่บอกว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้เรายังมีไฮไลท์อีก3วันด้วยกันของการจัดงานพรุ่งนี้ค่ะวันที่27มิถุนายนก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์การเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์เมอร์แล้วก็พลังของเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นเก่าได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะถึงทิศทางการทำเกษตรกรในจังหวัดพื้นที่ของจังหวัดระนองว่าจะทำยังไงเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้พัฒนาผลผลิตแล้วก็การนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆมาใช้ในภาคการเกษตรของจังหวัดได้ค่ะส่วนกิจกรรมในวันที่28มิถุนายนนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรได้โชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกันก็ไปร่วมส่งเสียงเชียร์เป็นกำลังใจหน้าเวทีกันได้ค่ะส่วนวันที่29วันสุดท้ายของงานเลยนะคะก็ใครที่เป็นสายอาชีพอยากจะไปหาความรู้เพิ่มเติมเทคนิคการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสามารถไปได้ภายในงานวันสุดท้ายวันที่29นะคะก็จะมีการสอนเกี่ยวกับการสาธิตการทำเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้กันค่ะนี่เป็นกิจกรรมไฮไลท์4วันของการจัดงานเกษตรแฟร์แต่ว่าใครที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมไฮไลท์นี้นะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะไปเดินงานเฉยๆอยากจะไปช้อปปิ้งเฉยๆก็สามารถไปได้ด้วยเช่นกันเพราะว่า4วันเต็มๆนี้เนี่ยเขานำสินค้าของดีของเด็ดสินค้าการเกษตรมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แล้วก็มีการแสดงจากศิลปินต่างๆด้วยมีการจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีลุ้นรับของรางวัลอีกเพียบคือแบบต้องบอกว่าจุใจมากจริงๆให้คุณได้ชมได้ชิมได้ช็อปกันผ่านงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569จัดขึ้น4วัน26ถึง29มิถุนายน2569นี้ค่ะที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองใครไปแล้วก็ส่งรูปภาพมาอวดกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของสวทระนองกันค่ะจากงานเกษตรมาดูอีกงานหนึ่งคุณผู้ฟังเรานำเสนอกันไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับใครที่ได้มีโอกาสไปกันมาแล้วบ้างสำหรับงานฟู้ดกู๊ดแฟร์งานเทศกาลอาหารน่ะเหมือนเป็นการแบบรวบรวมอาหารของชาวระนองอะค่ะมาอยู่ภายในงานนี้นี่แหละสำหรับระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์นะคะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆให้ร่วมสนุกกันอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าฟู้ดกู๊ดแฟร์เนี่ยเขาจัดที่ที่ว่าการอำเภอกบุรีจังหวัดระนองกระจายกันออกไปนะคะโซนในเมืองก็เป็นเกษตรแฟร์โซนในพื้นที่ของกบุรีก็เป็นงานเกี่ยวกับงานอาหารมหกรรมอาหารเนาะจัดขึ้นในห่วงเวลาเดียวกันเลยอย่างที่บอกนะคะ26วันนี้วันแรกด้วยเช่นกันค่ะไปจนถึง28มิถุนายน2569ก็ยังมีเวลาอยู่เนาะยังเหลืออีก2วันสำหรับใครที่ไม่ได้มีโอกาส
ยังไม่ได้ไปว่าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ไปก็สามารถแวะเวียนไปเที่ยวแล้วก็ไปหาของกินอร่อยๆผ่านทางงานนี้กันได้นะคะซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองเขาก็คอนเฟิร์มออกมาแล้วว่างานนี้เนี่ยเขาตั้งใจรวบรวมอาหารเด็ดๆของดีแบบอาหารจานเด็ดจากพ่อค้าแม่ขายในจังหวัดระนองบ้านเรานี่แหละค่ะแล้วก็นำไปขายภายในงานมีการให้มีกิจกรรมการแสดงมาให้ได้รับชมอีกด้วยให้แบบเพลิดเพลินใจกันไปแล้วก็มีการจัดลุ้นนาทีทองมีการมอบบัตรส่วนลดการซื้อสินค้าภายในงานนะคะคืองานจัดดีมากๆแหละใครที่มีโอกาสแวะเวียนไปก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะสำหรับงานฟู้ดกู๊ดแฟร์มหกรรมอาหารของชาวระนองนะคะไม่ใช่ชาวระนองก็สามารถไปได้นะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดใกล้ๆชุมพรอะไรอย่างนี้หรือว่าใครมาจากพังงามาจากภูเก็ตได้ทั้งหมดเลยค่ะไปเที่ยวงานนี้กันได้เนาะเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าเกิดว่าไม่รู้จะไปไหนก็ไปร่วมสนุกกับทั้ง2งานนี้เลยจะเป็นสายเกษตรหรือจะเป็นสายกินสายอาหารก็ได้ทั้ง2งานค่ะจะได้ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระนองกันนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการรักนะระนองกันต่อค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยานีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
1: เรามาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วจ้าสำหรับรายการรักนาระนองวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะคุณผู้ฟังเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็กำลังเดินทางกันอยู่ใครเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยนะคะหรือใครที่กำลังเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองก็ฝากกันไว้ด้วย2งานสำหรับงานเกษตรแฟร์แล้วก็งานฟู้ดคูร์ทแฟร์เป็นมหกรรมอาหารนะคะที่จัดขึ้นที่กระบุรีแล้วก็ในพื้นที่อำเภอเมืองค่ะร่วมสนุกกับ2งานนี้นะคะแล้วก็พักผ่อนกันให้เต็มที่ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับมาเจอกับรายการรักนาระนองได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นายนัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดค่ะแล้วก็พักผ่อนชาร์จแบตให้เต็มที่สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์มอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนสเปนเร่งให้ความช่วยเหลือพลเรือนของตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส.1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป
3: และในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
2: ด้านนายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสบยช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศผลิตน่านขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงแรงงานผลักดันโครงการโรงงานสีขาวสนับสนุนสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานปลอดยาเสพติด
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569และมอบประกาศเกียรติคุณและใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับการเป็นวาระแห่งชาติโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขับเคลื่อนผ่านโครงการโรงงานสีขาวและมาตรฐานระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการหรือมยส.โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังป้องกันและช่วยให้ผู้หลงผิดได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและได้รับโอกาสกลับคืนสู่การทำงานและสังคมอย่างมีคุณภาพปัจจุบันสถานประกอบการให้ความสำคัญกับการป้องกันยาเสพติดมากขึ้นเพราะตระหนักว่าหากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อองค์กรซึ่งการมอบเกียรติบัตรรับรองกว่า80องค์กรครั้งนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับแรงงานคู่ค้าทางธุรกิจและสะท้อนถึงมาตรฐานด้านแรงงานขององค์กรซึ่งมีความสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนิตยาขุนสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาน
5: ายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่า ขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อ นำมาเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปและมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงถึงนักการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์อย่างรัดกุมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงานของปปช.เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบจากภายนอกซึ่งไม่ได้ทับซ้อนกับการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยส่วนระยะเวลาการดำเนินการจะล่าช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของพยานหลักฐานแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ขณะที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวก่อเหตุต่อเนื่องมานานกว่า2ปีหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงย้อนหลังไปถึงปี2567โดยตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาอ้างยี่และความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมขบวนการขณะที่ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐจะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.มาต่อที่เรื่องคดี Forex ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีนี้อย่างใกล้ชิดนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เข้าไปช่วยสอบเส้นทางการเงินคดี Forex ว่ามีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกันอยู่แล้วส่วนจะพบเส้นทางการเงินเกี่ยวกับนักการเมืองด้วยหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์เข้าชี้แจงในฐานะพยานหลังพบเชื่อมโยงคดี Forex
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกพยานถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อชี้แจงกรณีพบเส้นทางการเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดโอนเข้าบัญชีส่วนตัวรวม28ล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนต้องการให้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของธุรกรรมดังกล่าวพร้อมนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงหากเป็นการซื้อขายทองคำจะต้องมีเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมรายละเอียดบริษัทที่ทำการซื้อขายรวมถึงไทม์ไลน์และผลตอบแทนจากการลงทุนนอกจากนี้พนักงานสอบสวนเตรียมสอบถามประเด็นความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆที่ปรากฏในแผนผังการสืบสวนซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนบริษัทโบรกเกอร์และผู้ให้บริการรับชำระเงินรวมถึงกรณีที่นายภาวุฒิเคยปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทุนกับบริษัท QRS Global ด้วยขณะที่กรณีของนายณัฐภูมิโกคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกในฐานะพยานเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม DSI ยังยืนยันว่าคดีนี้ยังอยู่ในชั้นรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ที่ถูกออกหมายเรียกทั้งหมดมีฐานะเป็นพยานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงมีขึ้นเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมดลภาสุภาสมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดมอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน
7: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบิดครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนบิดเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ มมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ่และจะมีการประชุมลงลึกรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำว่าห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนคณะอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
8: ก็การทำงานของกรรมการก็มีความโปร่งใสนะครับเพราะว่าในวันนี้เองก็มีทางภาคเอกชนส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้ามานั่งฟังด้วยได้เหมือนกันซึ่งอันนี้แต่เขาผ่านทางออนไลน์นะครับก็มีการรับฟังข้อมูลช่วงการประชุมนะครับขอย้ำว่าการทำงานก็คงโปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสิ่งที่คณะกรรมการจะพยายามทำออกมาในการประเมินโครงการก็พยายามคลี่ทุกอย่างออกมานะครับแล้วก็ประเมินกันตรงๆครับว่ามันไปได้ไปไม่ได้อะไรที่จะต้องปรับหรืออะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้กับการยอมรับในการประเมินตัวนี้นะครับ
7: เลขาธิการสสช.ยังคาดการณ์ว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ไปตีความคลาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยเตรียมออกพันธบัตรใหม่อีก 30,000 ล้านบาทตามแผนระดมทุน 2,600 ล้านบาทพร้อมผลักดันพันธบัตรสีเขียว
9: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยแผนการระดมทุนของสบน.ในปีงบประมาณ2569นี้มีวงเงินรวม 2,600 ล้านบาทโดยเป็นสัดส่วนเงินกู้ระยะยาว 1,300 ล้านบาทซึ่งรวมถึงกลุ่มพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสบน.ได้ออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือ SLB ไปแล้วประมาณ 400 ล้านบาทโดยอิงตัวชี้วัดการลดคาร์บอนไดออกไซด์และการเพิ่มยอดลงทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับระยะต่อไปสบน.เตรียมออกพันธบัตร SLB รุ่นใหม่อีก 30,000 ล้านบาทภายในปีงบประมาณนี้พร้อมศึกษาการนำตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้เพิ่มเติมโดยกำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม UNDP และ ADB อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต้นทุนการกู้ยืมที่อาจสูงขึ้นหากไม่บรรลุเป้าหมาย
10: ในปีนี้จะออกอีก 30,000 ล้านที่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็น SLBKPI ใหม่อ่ะเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีค่ะว่าจะสามารถบรรลุได้หรือเปล่าตามที่คาดหวังเพราะว่าเรื่อง KPI ใหม่อย่างที่เรียนน่ะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอ่ะค่อนข้างยากอยู่อันนี้เราต้องดูความเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าตัว SLB นี่มันลิงก์กับ KPI ที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงเนี่ยจะทำให้ต้นทุนเงินกู้มันสูงขึ้น
9: ส่วนความคืบหน้าการระดมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มวงเงิน 72,000 ล้านบาทฝั่งตะวันออกได้ปรับโครงสร้างหนี้เป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเรียบร้อยแล้วขณะที่ฝั่งตะวันตกซึ่งกำลังก่อสร้างจะใช้เงินกู้ระยะสั้นตามความคืบหน้าไปก่อนและจะปรับเป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวเมื่อถึงระดับวงเงินที่เหมาะสมต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กองทัพบกยืนยันการปฏิบัติของกองทัพอยู่ในพื้นที่ของไทยไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยกัมพูชาตามที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวอ้าง
11: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจาจังหวัดสระแก้วโดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรานอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่17ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาและเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซาไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOSOCC ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซาไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะจัดส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซาไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
12: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมแผนพร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่18จังหวัด
13: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนปีนี้ว่าสทนช.ได้บูรณาการหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีจากการคาดการณ์พบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคในเขตการประปาส่วนภูมิภาค21สาขาในพื้นที่18จังหวัดและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค24จังหวัดในพื้นที่48อำเภอรวม60ตำบลโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เร่งช่วยเหลือด้วยการวางท่อส่งน้ำสูบน้ำจากแหล่งสำรองสร้างฝ่ายชั่วคราวขุดลอกและจัดหาน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชนส่วนด้านการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์พื้นที่นาข้าวพืชไร่และพืชผักต่อเนื่องพบมีน้ำเพียงพอจนถึงระยะเก็บเกี่ยวด้านพื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นเกษตรจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยรับทราบสถานการณ์พร้อมแนะนำให้ขุดลอกร่องสวนเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับด้านคุณภาพน้ำพบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตการประปาส่วนภูมิภาค6สาขาในพื้นที่4จังหวัดโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เตรียมแนวทางรองรับด้วยการรับน้ำประปาจากสาขาข้างเคียงรวมถึงรับซื้อน้ำประปาและน้ำดิบจากเอกชนทั้งนี้สทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
12: กบข.แนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวกองทุนนานข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ AgriMap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ที่เกษตรตามแนวทาง Agreemap แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่าพลเรือนสเปน2รายเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันชาวสเปนที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาสูญหายอีก80คนโดยทางการสเปนกำลังรวบรวมข้อมูลของชุมชนชาวสเปนในเวเนซุเอลาพร้อมขอให้พลเรือนสเปนติดต่อมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลโดยทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันมีรายงานว่าชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาอย่างน้อย6รายอาทิชาวบราซิลจีนอิตาลีและโปรตุเกสเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและบาดเจ็บอีก 4,300 รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนมากกว่า 70,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลพายุโซนร้อนเมฆลาที่จะเคลื่อนตัวมาถึงพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นในวันเสาร์นี้ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พายุฮีโกสจะเคลื่อนตัวและอาจขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างในญี่ปุ่นจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งรวมถึงอันตรายจากลมกระโชกแรงและสภาพอากาศเลวร้ายด้านกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมฆลาและพายุฮีโกสทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า200เที่ยวและงดเดินรถไฟหลาย10เส้นทางนอกจากนี้ยังมีการปิดทางด่วนหลายสายและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องประกาศระงับการผลิตเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 นาที
19: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
20: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวง

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชทเฟซบุ๊กกับจอนอยู่อะค่ะ

0: ติดโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
1: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
0: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
7: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
9: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
8: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
10: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
7: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวของการเตรียมเปิดบริการเครื่องบินทางเครื่องบินน้ำทางทะเลหรือว่าซีเพลนนะคะกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ค่ะยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกนะคะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการบินนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศค่ะรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและก็เศรษฐกิจในอนาคตโดยมุ่งผลักดันประเทศไทยค่ะสู่การเป็น World Class Aviation Hubนะคะหรือว่าศูนย์กลางการบินระดับโลกนะคะข้องภูมิภาคแรงนำเทคโนโลยีค่ะแล้วก็ระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้ค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและก็รองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตนะคะปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมนะคะรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569ซึ่งจะถือเป็นการก้าวสำคัญของการพัฒนานะคะระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ค่ะที่เชื่อมโยงการเดินทางนะคะทางบกทางอากาศและก็ทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างรายร่อยต้อนะคะช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางค่ะยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะนี่คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ต้องบอกว่าพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเรานะคะก็มีศักยภาพมากนะคะที่เข้าได้ลิงเห็นว่าถ้านำซีเพลนนะคะมาเปิดบินเนี่ยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่จะใช้บริการทางนี้อยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงกับสักเดี๋ยวใจ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนทั้ง5สถานีวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับทีมชาติบราซิลในรอบ32ทีมสุดท้ายสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนิน

0: เนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพีราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดพระไตรอีก12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 11:55 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในชองโกปงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตและนายสรันเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6เพื่อส่งเสริมพระสงฆ์ไทยให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่หลักธรรมไม่ผิดเพี้ยน
2: นายจิรายุอิสรางกูณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ณวัดหงส์รัตนารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมจัดขึ้นเพื่อให้เป็นผู้ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติธรรมทั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสำหรับเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมและนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ต่อไปอย่างไม่ผิดเพี้ยนการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะเป็นทางสำคัญที่ช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัจธรรมได้อย่างถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมไทยมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงาน OTOP Mid-Year 2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid-Year 2026โดยมีนายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับซึ่งภายในงานมีนายชวรัตน์ชางวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่48ร่วมเยี่ยมชมงานด้วยสำหรับยอดจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Mid-Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายน2569รวม6วันของการจัดงานสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะทะลุเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทโดยประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงานยังสามารถเดินทางไปได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการฟอกเงินเพื่อยกระดับความมั่นคงทางการเงินของประเทศ
4: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวโครงการเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการเงินและความปลอดภัยของประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศภายในงานมีการนำเสนอภารกิจสำคัญของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และการปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการความร่วมมือระหว่างสำนักงานปปง.กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงานปปง.ย้ำว่า การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังตัดวงจรอาชญากรรมทางการเงินและร่วมสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและมั่นคงอย่างยั่งยืนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่ออสเตรียย้ำไทยพร้อมสนับสนุนการต่อต้านการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์
5: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงการนำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยการค้ามนุษย์ครั้งที่16ในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโดยได้ร่วมหารือประเด็นสำคัญกับการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้ามนุษย์โดยที่ประชุมสนับสนุนการเพิ่มความพยายามสร้างความตระหนักรู้ต่อแนวโน้มการค้ามนุษย์ที่อาศัยเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการคัดแยกผู้เสียหายและการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัลโดยหลายประเทศในที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมต่อความพยายามและความร่วมมือของประเทศไทยในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกหลอกลวงและบังคับทำงานในศูนย์สแกมเมอร์กลับประเทศอย่างปลอดภัยพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยและความพยายามอย่างต่อเนื่องสำหรับการต่อต้านการค้ามนุษย์ผ่านมาตรการที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันการช่วยเหลือคุ้มครองการปราบปรามและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกเลือกแผนสมดุลตามอายุปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติตามช่วงอายุกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งแผนสมดุลตามอายุเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองเป็นแผนการลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายทั้งสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์มั่นคงสูงและสินทรัพย์ทางเลือกมีการปรับสัดส่วนตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังให้สอดคล้องกับช่วงอายุโดยอัตโนมัติตามหลักการอายุน้อยเสี่ยงมากอายุมากเสี่ยงน้อยเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาตลาดและความไม่เพียงพอของเงินออมหลังเกษียณโดยสมาชิกกบข.ที่บรรจุราชการใหม่และยังไม่ใช้สิทธิ์เลือกแผนการลงทุนเพื่อให้สมาชิกไม่พลาดโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวกบข.จึงได้กำหนดให้เงินของสมาชิกลงทุนในแผนสมดุลตามอายุตามที่พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่8พ.ศ.2566กำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยวันนี้ว่าเกาหลีใต้จะเร่งขยายขีดความสามารถด้านยานไร้คนขับหรือโดรนและระบบต่อต้านโดรนเพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือโดยมีโครงการจะฝึกอบรมนักรบโดรนจำนวน 5,000 นายและประจำการระบบยานไร้คนขับหลายหมื่นลำให้แก่หน่วยรบตามแนวชายแดนนอกจากนี้กองทัพเกาหลีใต้ยังวางแผนที่จะผลิตโดรน 110,000 ลำภายในปี 2572 เพื่อประจำการในกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองกำลังนาวิกโยธินโด ดยมีเป้าหมายที่จะให้โดรนกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำตัวของทหารทุกนายนายอันกยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าโดรนไม่ควรเป็นเพียงยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเฉพาะแค่บางหน่วยงานอีกต่อไปแต่ควรเป็นยุทโธปกรณ์อเนกประสงค์ประจำตัวของทหารและรัฐบาลเกาหลีใต้จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศทั้งหมดในกระบวนการผลิตโดรนเพื่อตอบสนองข้อกังวลด้านความมั่นคงกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียรายงานว่ารัฐบาลอินเดียยกเลิกมาตรการจำกัดการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG บรรจุใส่ภาชนะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์เมื่อวานนี้พร้อมฟื้นฟูการจัดส่งพลังงานให้กลับสู่ระดับปกติซึ่งการยกเลิกมาตรการจำกัดนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ด้านการจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวดีขึ้นอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางขั้นแรกสำเร็จและมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งซึ่งการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบแห่งนี้ต้องหยุดชะงักส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอินเดียอย่างรุนแรงรวมถึงยังทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียเผชิญความไม่แน่นอนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.7 องศาเซลเซียสเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นจนกลายเป็นวันที่ร้อนที่สุดในเดือนมิถุนายนเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติในสหราชอาณาจักรขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรประกาศขยายประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีแดงซึ่งสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่ทางใต้ของอังกฤษไปจนถึงวันศุกร์นี้นับเป็นครั้งแรกที่สหราชอาณาจักรออกคำเตือนดังกล่าวเป็นเวลา3วันติดต่อกันทั้งนี้สหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศในยุโรปอาทิฝรั่งเศสสเปนเยอรมนีเนเธอร์แลนด์อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์เผชิญกับคลื่นความรุนแรงส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการจนส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันและสุขภาพร่างกายของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมชาติตุรกีที่ตกรอบไปแล้วเก็บชัยชนะส่งท้ายฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จหลังเอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม3-2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปารากวัยเสมอออสเตรเลีย2-2ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเข้ารอบในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนปารากวัยจบที่3มี4แต้มยังมีโอกาสเข้ารอบสูงในโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมด้านการแข่งขันในกลุ่ม E ทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พลิกชนะเยอรมัน2-1เก็บ3แต้มสำคัญมี4คะแนนผ่านเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนทัพอินซีเล็กมี6แต้มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโกสดีวัวชนะกูราเซา2-0ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกูราเซาตกรอบขณะที่กลุ่ม F ทีมชาติญี่ปุ่นเสมอสวีเดน1-1และเนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย3-1ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้เนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นเข้ารอบในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนสวีเดนจบอันดับ3มี4คะแนนประตูได้เสียบวก0ประตูดีพอเข้ารอบต่อไปสำหรับรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจญี่ปุ่นจะพบกับบราซิลในวันที่30มิถุนายนนี้เวลา 0:00 น.การแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมือ2ของโลกประเดิม3อันเดอร์พา69รั้งอันดับ8ร่วมส่วนผู้นำเป็นของอีนายุนโปรเกาหลีใต้ที่หดวันเดียว9อันเดอร์พา63จาก9เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้ขณะที่เนลลี่คอด้าโปรอเมริกันมือ1ของโลกทำ2อันเดอร์พา70อยู่อันดับ19ร่วมเท่ากับโปรฮัทสู่วิชยาวินิจฉัยธรรมมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งติดตามได้จากรายงาน
10: มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมกรีนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีพลเอกยศนันท์ไหลเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอันดามันซึ่งรายได้จะนำไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
11: ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อชุมชนและก็เพื่อเยาวชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับในวันนี้ผมเองเนี่ยในฐานะเลขาธิการมูลนิธิจะนำเงินเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับร่วมกับอุทยานแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเรายังมีความสำนึกในเรื่องของสร้างจิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจและก็เข้าถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับ
10: สำหรับการแข่งขันมีทั้งหมด36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: คุณหญิงปฐมาลีตวัตตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member เปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกมให้พร้อมสำหรับอนาคตโดยจะมีการปรับโฉมใหม่เพิ่มขั้นตอนการหารือเชิงกลยุทธ์เข้าไปในการจัดหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2036และจะมีการลงมติเลือกในช่วงกลางปี2029โดยล่าสุดในเอเชียมีหลายชาติให้ความสนใจเตรียมเสนอตัวจัดโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2036แล้วปุณิพัฒน์สอนการรายงาน
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
14: บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทธโฆวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรมประธานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน 2563
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะพบกันกับดิฉันเช่นเคยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นและเช่นเคยค่ะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเป็นรางวัลที่จะจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองได้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะและสัญลักษณ์พานแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศก็เป็นที่มาของชื่อพานแว่นฟ้าค่ะ

นับแต่เดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยฉันไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดมานานนับ20ปีเห็นจะได้หลังเรียนจบก็ทำงานแต่งงานมีครอบครัวอีกทั้งแม่ก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันหลังพ่อเสียญาติพี่น้องส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตที่เมืองหลวงกันแทบทั้งหมดจึงไม่มีเหตุให้เดินทางกลับจังหวัดบ้านเกิดหลังลูกๆเติบโตย่างเข้าสู่วัยรุ่นฉันคิดว่าอยากให้พวกเขาได้ประสบการณ์เพิ่มเติมได้รู้จักบ้านเกิดของแม่จึงปรึกษาสามีและเราก็ตกลงกันว่าช่วงปิดเทอมใหญ่ที่ลูกๆจะขึ้นชั้นเรียนใหม่จะพาพวกเขากลับไปบ้านเกิดของฉันแล้วก็ใช้ชีวิตที่นั่นสักเดือนหนึ่งจังหวัดบ้านเกิดฉันก็เหมือนกับจังหวัดอื่นๆเพื่อนที่บ้านเกิดบอกผ่านทางกล่องข้อความทางเฟซบุ๊กว่าถ้าเลี่ยงได้ก็อย่าพูดถึงเรื่องการเมืองฉันคิดว่าหลักข้อนี้ฉันปฏิบัติอยู่เสมอกับเพื่อนและก็ทุกคนที่ติดต่อด้วยโดยเฉพาะหากรู้ว่าต่างขั้วทางการเมืองและมีความคิดเห็นแตกต่างกันแล้วยิ่งควรจะหลีกเลี่ยงวันแรกที่อาคนเดียวของฉันที่เหลืออยู่และทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านเกิดถามฉันเรื่องขั้วการเมืองฉันก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็ตอบเลี่ยงๆไปอาเข้าใจแกไม่อยากทะเลาะกันอาพูดการกลับมาบ้านเกิดครั้งนี้ฉันกับสามีเตรียมการกันพอสมควรเราเลือกพักกันที่โรงแรมในตัวเมืองแต่เมื่ออาทราบเรื่องก็ชวนให้มาอยู่ที่บ้านของอาห้องมีเยอะแยะที่ก็กว้างขวางจะไปพักที่อื่นทำไมกันไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไรหรอกก็มีกันเท่านี้แหละอาอธิบายฉันกับสามีเล็กลูกจึงย้ายออกจากโรงแรมเข้าพักบ้านอาหลังจากพักโรงแรมมาได้คืนหนึ่งฉันตะเวนพบเพื่อนเก่าที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันหลายวันจากนั้นอาก็พาไปบ้านญาติบางคนที่ไม่ได้ติดต่อกันนานพาไปเจอเพื่อนบ้านเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่จากนั้นเพื่อนเก่าก็พาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆตลอดจนอาหารการกินที่ตอนเด็กเคยชอบรับประทานโดยเฉพาะเรื่องการกินเนี่ยฉันกินอิ่มหนำสำราญทุกมื้อจนวันหนึ่งเกิดปวดฟันขึ้นมาฉันก็เลยนึกถึงร้านทำฟันร้านหนึ่งที่ใครๆต่างก็เรียกกันว่าร้านป้าหมอฟันซี่แรกที่ฉันต้องวานมือหมอให้ช่วยอุดนั้นตอนนั้นฉันเด็กมากเป็นฟันแท้ที่ขึ้นมาไม่นานจึงจำเป็นต้องรักษาสมัยก่อนนั้นการอุดฟันเป็นเรื่องใหม่โดยเฉพาะในตัวจังหวัดของฉันที่ห่างไกลจากกรุงเทพและความเจริญทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆร้านป้าหมอจึงเป็นร้านทำฟันร้านเดียวในจังหวัดถ้าไม่นับอีกแห่งก็คือที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดซึ่งที่นั่นเมื่อเทียบกับร้านป้าหมอแล้วคนมักจะเลือกไปร้านป้าหมอกันไม่รู้ว่าเพราะความสะดวกเพราะว่าไปเวลาใดก็ได้หรือว่าเพราะไม่อยากขึ้นชื่อว่าไปโรงพยาบาลทั้งที่ร้านป้าหมอแพงกว่าโรงพยาบาลแต่คนกลับนิยมไปให้ป้าหมอรักษาฟันด้วยกันทั้งนั้นแหละ

ซึ่งจำได้แม่นยำว่าป้าหมอบอกให้อุดแต่ว่าฉันไม่มีสตางค์มากพอที่จะอุดเพราะว่าการอุดฟันแพงกว่าถอนป้าหมอคงคาดเดาความจำเป็นออกจึงอุดให้ในราคาของการถอนฟันทำให้ฉันนั้นซึ้งใจครั้นฉันอยากไปรักษาฟันกับป้าหมอกลับได้ยินคุณอาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปร้านป้าหมอกันแล้วใครๆก็พูดกันว่าแกเป็นหมอเถื่อนแกไม่จบหมอแต่มารักษาเองมีร้านเปิดใหม่อีกร้านหนึ่งคนแน่นมากร้านก็ติดแอร์ตกแต่งร้านทันสมัยเครื่องมือก็ใหม่ถึงราคาจะแพงกว่าแต่คนก็พร้อมใจไปกันดีกว่าไปรักษากับหมอเถื่อนเป็นไหนๆแต่หนูจำได้ว่าตอนเด็กอะใครๆก็ไปร้านป้าหมอกันหมดนะคะฉันแย้งนั่นน่ะเพราะคนไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็รู้กันหมดแล้วคุณอาตอบฉันนำเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อนเก่าเพื่อนบอกว่าป้าหมอแดงส่วนอาแกก็ปปส.แถมยังลงไปเป่านกหวีดที่กรุงเทพด้วยเข้าใจไหมฉันพยักหน้ารับที่กรุงเทพเพื่อนหลายคนของฉันที่คบหากันมานับสิบสิบปีก็ผิดใจกันด้วยเรื่องนี้เยอะแยะมีคนเห็นป้าหมอไปแจกข้าวกล่องให้เสื้อแดงตอนการเมืองแรงๆประท้วงกันในตัวจังหวัดเมื่อหลายปีก่อนเพื่อนเล่าแกก็เคยทะเลาะกับป้าเรื่องนี้แหละชี้นิ้วใส่กันแรงจะตายแกน่ะส่วนป้าหมอก็ใช่ย่อยเท้าเสียเอวเถียงฉอดจะฉอดป้าหมอไม่น่าเป็นคนอย่างนั้นนะฉันบอกแกเป็นคนไม่ค่อยพูดน่ะแล้วก็ไม่สนใจเรื่องของใครด้วยคนเราอ่ะมันเปลี่ยนกันได้นะแกกับการเมืองเนี่ยบางคนพูดเรื่องนี้ปุ๊บกลายเป็นคนละคนไปเลยแกไม่เคยเจอหรอเพื่อนตอบฉันก็ได้แต่ยิ้มแย่ๆยังไม่รู้จะตอบว่ายังไงในเมื่อฉันมาพักที่บ้านจึงเกรงใจท่านไม่กล้าขัดตัดสินใจไปที่ร้านหมอฟันคนใหม่แทนประกอบกับความรู้สึกที่ไม่อยากไปทะเลาะกับป้าหมอด้วยก่อนออกจากบ้านฉันก็เล่าให้สามีฟังเกี่ยวกับป้าหมอเพราะว่าหวนระลึกถึงประสบการณ์เก่าๆแล้วก็จำได้ดีว่าความรู้สึกตอนฉีดยาชาตอนที่ป้าหมอดึงฟันออกจากปากฉันนุ่มนวลไม่เจ็บเลยผิดกับไปหาหมอฟันตอนอยู่กรุงเทพถงแวบๆหนึ่งเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมทุกครั้งที่เคยถอนฟันฉันไม่คิดมากอย่างนี้ที่ผ่านมาเหมือนเดินเข้าร้านสระผมสระเสร็จถึงบ้านก็ทำตัวปกติได้แต่กับฟันซี่นี้ทำไมความรู้สึกถึงรุนแรงต่างออกไป

ฉันเล่าย้อนความให้สามีฟังต่อไปว่าฉันชอบลูกอมตั้งแต่เด็กๆทั้งๆที่แม่ห้ามแต่ก็แอบแม่เสมอจนต้องไปถอนฟันน้ำนมไปหลายซี่จนกระทั่งฟันแท้ขึ้นถึงได้เข็ดหลาบหันมาดูแลฟันอย่างจริงจังแต่ก็ไม่ไหวว่าครั้งหนึ่งตอนฉันอายุราวๆ 12-13 ปีฟันซี่นี้เริ่มผุเป็นรอยเส้นดำๆที่ร่องฟันด้านบนแม่พาไปร้านป้าหมอป้าหมอมีแค่ใบประกาศผู้ประกอบอาชีพทันตกรรมแล้วก็ผู้ช่วยทันตกรรมไม่ได้มีปริญญาทันตแพทย์เขาเรียกว่าทันตพิบาลสมัยก่อนเรียนแค่2ปีหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขส่วนสมัยนี้ไม่มีแล้วฉันอธิบายให้สามีฟังเดี๋ยวนี้ต้องเรียน4ปีได้ปริญญาตรีทันตสาธารณสุขศาสตร์จบมาก็เหมือนพยาบาลของหมอฟันนั่นแหละพี่หนูรู้เพราะว่ามีเพื่อนเรียนจบมาอย่างนี้อุดถอนขูดหินปูนได้ส่วนการรักษายากๆอย่างผ่าฟันคุดทำฟันหลอมหรือว่าทำฟันให้ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆก็จะปล่อยให้หมอจัดการสามียิ้มก่อนจะแซวฉันแล้วก็คุยไปถึงเรื่องฟันของลูกที่ไปอุดมาที่กรุงเทพลูกร้องโยเยแต่หมอฟันก็มีวิธีการรับมือกับเด็กๆทำให้ฉันนึกถึงตอนไปหาป้าหมอเพราะว่าแกจะพูดจานิ่มๆเบาๆไม่ดุแต่แปลกที่เด็กจะทำตามที่ป้าหมอบอกเสมอหลังทำฟันเสร็จป้าจะให้รางวัลต่างๆทั้งตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาหรือว่าสมุดหนังสือมีให้เลือกโตขึ้นมาหน่อยมีร้านทำฟันเกิดขึ้นอีกหลายแห่งฉันก็ทราบจากคนอื่นๆว่าหมอฟันทุกคนในจังหวัดรักแล้วก็เคารพป้าหมอป้าหมอมีชื่อเสียงพอๆกับเรื่องความประณีตของงานและก็คำพูดขวานผ่าซากแต่พ่อแม่ทุกคนก็ไว้ใจที่จะพาลูกมาที่นี่มากกว่าที่อื่นความดุของป้าหมอขึ้นชื่อขนาดเอาไว้ดุเด็กดื้อได้เหมือนขู่ว่าตำรวจจะจับอย่าดื้อนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแม่จะจับส่งให้ป้าหมอถอนฟันเลยเจอคำนี้รับรองเงียบเรียบร้อยทุกรายก็ลองนึกภาพดูผู้หญิงแก่ๆตัวเล็กๆผอมๆพูดเสียงเนิบๆเย็นๆแถมมีเครื่องมือที่ส่งเสียงวิดวิดอยู่ในปากของเราเป็นเด็กที่ไหนก็กลัวกันทั้งนั้น

ป้าหมอสวดยาเรื่องนิสัยในการกินขนมระหว่างที่ทำการกรอฟันแล้วก็อุดฟันให้ฉันครั้งหนึ่งฉันฟังอย่างไม่โต้เถียงทั้งที่ก่อนมาก็เถียงคำไม่ตกฟากกับทั้งพ่อและก็แม่ป้าหมอบอกตั้งแต่ตอนนั้นว่าฟันของฉันเนื้อค่อนข้างเปราะและก็ร่วนคงด้วยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนใครคนอื่นฟันจึงผุแล้วก็แตกหักง่ายต้องดูแลมากเป็นพิเศษราวๆ 3-4 ปีจากนั้นตอนนั้นฉันเรียนม.6 เทอมปลายฟันซี่นี้เกิดเป็นรอยดำเพิ่มรอบๆ รอยอุดเดิมฉันขยาดบทสวดป้าหมอจึงไม่กล้าบอกแม่แต่แรกแต่ต่อมามีการปวดร้าวรุนแรงจนกินข้าวไม่ได้แล้วก็มีอาการปวดหัวร่วมด้วยจึงต้องพึ่งป้าหมออีกครั้งป้าหมอเริ่มบทสวดบทเดิมแต่เมื่อตรวจฟันฉันอย่างถี่ถ้วนลองข้อดูหลายครั้งก็ขมวดคิ้วยุ่งฟันผุไม่ลึกนะหนูไม่น่าทำให้ปวดขนาดนั้นที่จริงไม่ควรปวดเลยปวดยังไงนะฉันเล่าอาการปวดอีกครั้งปวดลึกร้าวไปถึงกระดูกกรามใต้หูปวดหูปวดหัวแล้วก็เคี้ยวอาหารลำบากปวดทั้งสองข้างไม่ใช่แค่ข้างเดียวบางทีปวดมากจนไข้จับป้าหมอฟังแล้วพยักหน้าทำหน้าเครียดเก็บอุปกรณ์ทำฟันแล้วก็ถอดหน้ากากออกให้แม่พาไปโรงพยาบาลนะบอกหมอที่โรงพยาบาลว่าป้าหมอให้มาลองเอ็กซเรย์รอบด้านดูถ้าไม่มีเครื่องก็ลองด้านเดียวก่อนใส่ฟิล์มลึกๆคำสั่งของป้าหมอแปลกประหลาดแล้วก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่ฉันก็ท่องจำมาบอกหมอฟันที่โรงพยาบาลได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นหมอฟันตรวจดูฟันเจ้าปัญหาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อมยิ้มรอยอุดเดิมเนี่ยฝีมือป้าหมอใช่ไหมสวยละเอียดอย่างนี้ไม่มีใครหรอกฉันพยักหน้ารับก่อนที่หมอจะส่งไปยังห้องเอ็กซเรย์เจ้าหน้าที่สอดฟิล์มแข็งๆแผ่นเล็กๆประมาณ2คูณ1นิ้วลงไปที่ข้างเหงือกซ้ายด้านในสุดข้างคนลิ้นฉันรู้สึกเจ็บแล้วก็อยากจะเจียนขย้อนออกมาอย่าขยับนะเอาละกลั้นหายใจ1 2เมื่อผลฟิล์มออกมาภาพที่ไม่นึกว่าจะเห็นก็ปรากฏขึ้นเป็นรูปของฟันซี่หนึ่งนอนตะแคงอยู่ลึกด้านในห่างตำแหน่งที่ควรจะอยู่อย่างผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดครึ่งหนึ่งฝังอยู่ในกระดูกกรามอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในเนื้อเหงือกที่นี่ไม่มีเครื่องมือใหญ่ที่จะผ่าฟันลึกขนาดนี้ออกมาได้มันฝังในกระดูกเครื่องเอ็กซเรย์รอบด้านก็ไม่มีหมอคงจะต้องส่งต่อหนูไปที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางนะครับแม่และฉันพยักหน้าก็จะว่ายังไงได้ล่ะพวกเราไม่มีใครรู้ดีกว่าหมออ้อก่อนไปลำปางฝากไปบอกป้าหมอด้วยนะครับว่าที่ป้าหมอสงสัยนะถูกเพ่งเลยหนูต้องขอบคุณป้าหมอมากๆนะครับและฉันก็ไม่ลืมกลับไปบอกป้าหมอทุกคำพูด

ที่ลำปางมีเครื่องเอ็กซเรย์สแกนรอบด้านฉันตาพร่าเมื่อแสงสว่างวาบเข้าตาขณะที่เครื่องสแกนที่ดูทันสมัยสะอาดสะอ้านใหม่เอี่ยมเหมือนออกมาจากหนังฮอลลีวูดพิงรอบไปหน้าช้าๆจากซ้ายไปขวาและเมื่อผลสแกนออกมาฉันและแม่รวมทั้งหมอก็ต้องเครียดหนักกว่าเดิมเพราะว่าฟันในลักษณะเดียวกันวางตะแคงฝังลึกในกระดูกกรามสี่ซี่ครบทั้งสองด้านทั้งซ้ายขวาและบนล่างบางซี่ลึกบางซี่ตื้นแต่ก็ไม่ได้อยู่ในแนวรูปฟันปกติแม้แต่ซี่เดียวดูจากฟิล์มและเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับแต่ก็เจอบ้างคงต้องใช้ห้องผ่าตัดใหญ่แล้วก็ดมยาแต่ไม่ต้องกลัวที่นี่เครื่องมือทันสมัยเกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่ก็เจอบ้างคงต้องใช้ห้องผ่าตัดใหญ่แล้วก็ดมยาแต่ก็ไม่ต้องกลัวที่นี่เครื่องมือทันสมัยแล้วก็มีอาจารย์หมออยู่ด้วยปลอดภัยแน่นอนครับหมอคนที่ว่าฉีกยิ้มกว้างโชว์เหล็กจัดฟันสีเงินแวววาวคุณแม่กับคนไข้จะว่าอะไรไหมครับถ้าจะขออนุญาตให้นักเรียนแพทย์เข้าไปสังเกตการด้วยกรณีพิเศษแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับจะได้เป็นวิทยาทานด้วย

ันถูกแม่และน้องสาวบังคับให้กินอาหารจำนวนมากแต่ว่าก็กินได้ไม่มากเพราะว่าความเครียดที่จะต้องเข้าห้องผ่าตัดใหญ่หมอบอกให้ดื่มน้ำหวานเยอะๆเพราะว่าหลังผ่าตัด2วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้กินว่าดื่มอะไรทั้งนั้นพยาบาลประจำห้องผ่าตัดใหญ่นำชุดมาให้ฉันเปลี่ยนฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องถอดชุดเดิมออกให้หมดกระทั่งชุดชั้นในแต่ก็ยอมทำตามที่เขาว่าชุดผ่าตัดดูโล่งๆชับกลจนไม่ค่อยมั่นใจในห้องผ่าตัดใหญ่มีโป๊ะไฟที่มีดวงไฟ3ดวงใหญ่ๆเหมือนที่เคยเห็นในหนังห้องขาวสะอาดโล่งกว้างแล้วก็เย็นเฉียบได้กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเจือจางในอากาศเตียงผ่าตัดใหญ่ดูน่ากลัวแล้วก็สูงกว่าที่คิดฉันเหยียบบันไดเตี้ยๆขึ้นไปแล้วก็นอนลงบนเตียงนางพยาบาลวางแขนฉันเข้ากับที่วางแขนที่แยกต่างหากและมัดล็อก3ปล้องห่มด้วยผ้าสีเขียวถึงคอใช้สายรัดฉันติดเตียงที่ข้อเท้าหัวเข่าหน้าตักแล้วก็ใต้ราวนมจนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแหนมปะย่นก่อนห่มด้วยผ้าสีเขียวอีก1พื้นเธอบอกให้หลับตาจัดศีรษะให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการวางผ้าหนานุ่มที่พับเรียบร้อยปิดตาฉันใช้สายรัดหัวให้ยึดแน่นกับเตียงจนฉันรู้สึกปวดนิดๆวางผ้าปิดหน้าและหัวส่วนบนจนเหลือเพียงจมูกกับปากฉันคิดว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เลยหรอฉันคิดในใจตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวก็เริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาๆที่ปิดตานี่ออกไปได้ตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและหวาดกลัวเริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาๆที่ปิดตานี่ออกไปได้เพราะอายที่จะให้ใครรู้ว่าฉันกลัวแค่ไหนหลังจากนั้นรู้สึกถึงความเย็นแสบๆของของเหลวกลิ่นฉุนรุนแรงที่มีคนเอามาเช็ดวนเวียนรอบปากรอบจมูกและลำคอมันน่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อแต่ทำไมเมื่อสูดดมแล้วรู้สึกชาแล้วก็เบลอแต่มันไม่ใช่ยาสลบแน่หมอซึ่งเป็นผู้ชายเสียงแก่ๆที่เข้ามาหลังจากนั้นไขข้อข้องใจให้เมื่อได้ยินเขาคุยกับใครสักคนในห้องนั้นว่าเคสนี้ดมยาสลบไม่ได้เพราะท่อช่วยหายใจจะกีดขวางเครื่องง้างปากและในเมื่อไม่ใช้ท่อช่วยหายใจยาสลบจะทำให้หลอดลมหย่อนตัวตีบขาดอากาศหายใจได้ยังไม่นับเรื่องเลือดที่อาจจะย้อนลงหลอดลมอีกคงด้วยเหตุนั้นแหละฉันจำเป็นจะต้องตื่นเสมอระหว่างผ่าตัดแล้วก็คอยตอบโต้กับหมอด้วยการข้อนิ้วมือเพื่อให้รู้ว่ายังไม่หลับหมอฉีดยาชาให้หลายเข็มจนรู้สึกเหมือนศีรษะซีกล่างหายไปครึ่งนึงยาที่ทาแต่แรกก็คงเป็นตัวยาชาด้วยตั้งแต่หมอเริ่มลงมือกับปากของฉันเสียงที่หมอคุยกันดังไม่หยุดแต่เหมือนหมอจะพูดให้คนอื่นที่อยู่ในห้องนั้นฟังมากกว่าเสียงพูดคุยสับแพทย์งึมงำเบาๆทำให้ฉันประเมินได้ว่าน่าจะมีนักเรียนแพทย์อยู่ในห้องนี้ด้วยอย่างต่ำก็ 5-6 คนหนูไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเจ็บหรือว่ากลัวก็เคาะนิ้วบอกหมอนะเอาล่ะตอนนี้หมอจะใส่เครื่องง้างปากแล้วรู้สึกไหมหมอจะเอาซี่ซ้ายด้านบนออกก่อนซี่เนี้ยอยู่ลึกที่สุดเอาล่ะตอนนี้หมอกำลังเลื่อยเหงือกหนูอยู่นะสะเทือนหน่อยโอ้นั่นไงเจอละฝังในกระดูกกรามเลยเราจะเลาะกระดูกข้างๆออกนิดหน่อยก่อนดีไหมโอ้นั่นดูสิซี่ใหญ่มากนี่เห็นไหมตอนนี้แหละที่ฉันแน่ใจว่าหมอพูดกับคนอื่นเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ทุบฟันหนูให้แตกก่อนเนาะอ้าวแหมดีจังเลยฟันแตกง่ายดีเอาละแล้วก็เอาครีมออกมาเอาล่ะจากนั้นก็คีบออกมาทีละชิ้นย้ายเหลือเศษเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเชื้ออักเสบที่ปลายประสาทหนูยังตื่นอยู่ไหมคะคนเก่งขอนิ้วหน่อยนะโอ้ดีมากครับหายใจลึกๆนะครับโอ้โหนี่เลือดออกเยอะมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอย่ากลืนนะครับเดี๋ยวหมอจะดูดออกให้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นยังไม่จบนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
5: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
3: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆณ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนฉลองกรุงจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต

0: ที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนฉลองกรุงระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงส่งผลให้การจราจรเป็นอัมพาตและไฟดับเป็นวงกว้างโดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างเร่งแก้ไข
4: สำนักงานเขตลาดกระบังรายงานสถานการณ์เสาไฟฟ้าล้มถนนฉลองกรุงโดยจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าเสาไฟฟ้าล้มเป็นแนวยาวบนถนนฉลองกรุงตั้งแต่บริเวณซอยฉลองกรุง31ถึงซอยฉลองกรุง57ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มกีดขวางช่องทางการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้เบื้องต้นพบรถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหายมากกว่า30คันบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งโดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะนี้ตำรวจได้ปิดการจราจรถนนฉลองกรุงตั้งแต่บริเวณแยกถนนสุวินทวงศ์แยกเจ้าคุณทหารเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวการเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังเร่งนำรถเครนและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟที่ล้มเพื่อเปิดเส้นทางและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงในช่วงนี้และติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการเหล่าทัพติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมหากได้รับมอบหมาย
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสถานการณ์และเตรียมพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยหากได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการโดยตนเองได้หารือกับนายเสียศักดิ์พงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์โดยกระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพมีความพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมตามนโยบายของรัฐบาลและความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกมิติปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: นายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ยึดพยานหลักฐานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นและอย่ามองเป็นประเด็นการเมืองหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทำผิดต้องดำเนินการตามกระบวนการและไม่กังวลต่อกรณีดังกล่าวแม้จะมีการกล่าวถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดเพราะไม่ได้ทำผิดและยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนและดำเนินการกับคนที่รับผิดชอบโดยนำผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาประจำที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การดำเนินงานโปร่งใสและเป็นธรรมส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงที่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอยืนยันไม่ได้ทำผิดและไม่ว่าทำหน้าที่อยู่ในกระทรวงใดต้องเข้าไปจัดการให้หมดไม่มีการยกเว้นและจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสำหรับกรณีข้อเสนอให้ย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยออกไปก่อนเพื่อความเป็นธรรมในการสอบสวนนั้นการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงาน จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: การเลื่อนกระจกตัวการสำคัญของหลงร้อนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทุกวันน้ำแข็งละลายภัยพิบัติเพิ่มโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อโลกของพรุ่งนี้
2: คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
3: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
2: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
3: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
2: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
3: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
5: วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยานีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ

ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ภัยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบAM 783กิโลเฮิร์ตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆไปจนถึงเวลาประมาณ4ทุ่มนะครับผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะสัปดาห์หนึ่งเราเจอกัน5วันโดยประมาณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการอยู่เป็นเพื่อนยามดึกๆแบบนี้นะครับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนองก็จะนำเสนอบทเพลงนะครับเนาะเพราะๆแล้วก็สิ่งสาระน่ารู้ที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้มาเล่าสู่กันฟังในช่วงยามค่ำคืนแบบนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับ26มิถุนายน2569นะครับเนาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับหลายท่านก็เป็นวันหยุดนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสบายใจสบายกายนะครับที่จะได้หยุดพักผ่อนบางท่านก็อาจจะต้องทําวันเสาร์อีก1วันไม่เป็นไรนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นวันส่งท้ายของการทํางานสัปดาห์สุดท้ายละกันนะของเดือนมิถุนายนนะครับเนาะเปิดรับเดียวเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนกรกฎาคมอีกแล้วนะเดือน7ครึ่งปีหลังถัดไปนะครับเนาะวันนี้ในพื้นที่ของระนองนะครับรู้สึกว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างนะในตัวเมืองนะครับเนาะบางที่ก็ตกแล้วก็บางที่ขี่ไปสัก 2-3 กิโลก็ไม่มีฝนเหมือนกันนะยังไงก็แสดงว่ายังคงมีฝนฟ้าตกอยู่ในพื้นที่ระนองทั่วไปนะครับเนาะแต่ก็น่าจะไม่รุนแรงหนักหนาสาหัสสักการมากนะครับรู้สึกปีนี้ฝนมันจะทิ้งช่วงนานพอสมควรเลยนะทุกทีนี่โอ้โหสัก3วันนี่มาละตกอย่างหนักเลยตกไป5วันหยุดไป2วันตก8วันหยุดไป3วันนะครับทีนี้หยุดน่าจะประมาณสัปดาห์เกือบ2สัปดาห์แล้วนะครับเนาะนั่นก็คือเรื่องของฝนฟ้าละกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับข่าวคราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดระนองนะครับวันนี้นะครับเวลาประมาณ 16:30 นาทีณบริเวณที่ว่าการอำเภอกระบุรีนะครับจังหวัดระนองมีงานนะครับก็คือระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์เมืองใต้เชื่อมโยงการค้าโลกปีงบประมาณ2569นะครับก็มีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยร่วมกับนะครับนายณรงค์ชัยสกุลอ่อนนายอำเภอกระบุรีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยนะครับทางนี้นางวิภารัตน์ภูเก้าล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองได้กล่าวว่าทางกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีโอกาสขยายช่องทางการตลาดยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดให้สามารถแข่งขันได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างจึงได้จัดงานระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์ขึ้นมาก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ผู้ผลิตอาหารทะเลสดนะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับมีพิธีบวงสรวงเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีอำเภอกระบุรีแล้วก็มีโครงการอบจพบประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองซึ่งภายในงานก็มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์คุณภาพของจังหวัดกว่า50บูธนะครับที่สำคัญนะครับมีนาทีทองจำหน่ายกุ้งราคาพิเศษกิโลกรัมละ130บาทเท่านั้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะครับการแจกคูปองแทนเงินสดแล้วก็การแสดงของเยาวชนการแสดงดนตรีสร้างสีสันกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะครับอยู่อำเภอกระบุรีก็อย่าลืมไปเที่ยวกันละกันนะครับเนาะรู้สึกงานจะมีประมาณ3วันละกันนะครับผมที่อำเภอกระบุรีบริเวณที่ว่าการอำเภอนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปรับฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
2: การกู้ยืมเงินตามกฎหมายครับกฎหมายบังคับไว้ครับว่าการกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้กู้เป็นสำคัญในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินกันเกินกว่า 2,000 บาทครับถ้าจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องบังคับคดีจะต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้หากผู้กู้ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อกู้ในสัญญากู้ดังกล่าวจะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ดังนั้นในการกู้ยืมเงินครับไม่ว่าเราจะไปกู้ยืมเงินกับใครก็ตามสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังก็คือให้อ่านข้อความในหนังสือสัญญากู้ทุกตัวอักษรเพราะบางครั้งครับตัวอักษรที่มีการซ่อนไว้เนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการอ่านอย่างระมัดระวังสิ่งที่มีการระบุไว้อาจจะเป็นโทษแก่คนกู้ได้แน่นอนครับเมื่อมีการกู้ยืมเงินก็ต้องมีหน้าที่ในการชำระเงินกู้ตามที่มีการกำหนดในสัญญาถ้าเกิดว่าผู้กู้ไม่ชำระเงินกู้ให้แก่ผู้กู้ครับผู้ให้กู้สามารถใช้สัญญากู้ดังกล่าวฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้กู้ได้

0: กฎหมายบังคับไว้ครับว่าในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินกันและมีการตกลงว่าจะมีการผ่อนจ่ายคืนเป็นงวดๆถ้าเกิดผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ผู้ให้กู้ต้องใช้สิทธิ์ฟ้องร้องผู้กู้ภายใน5ปีนับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระกู้ในแต่ละงวดแต่ถ้าเกิดสัญญากู้ดังกล่าวครับไม่ได้มีการผ่อนชำระคืนเป็นรายงวดแต่มีการกำหนดวันที่ชัดเจนไว้ถ้าเกิดลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้จะต้องใช้สิทธิ์ฟ้องร้องบังคับคดีภายใน10ปีครับถ้าเกิน10ปีแล้วเจ้าหนี้ไม่ยื่นฟ้องผู้กู้ครับผู้กู้สามารถที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ได้หรือในกรณีที่ผู้ให้กู้ยื่นฟ้องผู้กู้ก็สามารถต่อสู้คดีได้ครับว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวขาดอายุความในการฟ้องร้องบังคับคดีสิ่งหนึ่งครับที่อยากประชาสัมพันธ์ก็คือในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินและเงินก้อนดังกล่าวที่มีการให้กู้เป็นเงินของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกองทุนใดก็ตามครับเงินกองทุนดังกล่าวเป็นเงินงบประมาณของแผ่นดินดังนั้นบางเรื่องครับแม้จะเกินระยะเวลา5ปีแม้จะเกินระยะเวลา10ปีตามที่มีการกำหนดในสัญญาก็ตามแต่หน่วยงานของรัฐสามารถฟ้องเรียกเงินคืนจากผู้กู้ได้โดยใช้การฟ้องเรียกติดตามเอาทรัพย์คืนซึ่งไม่มีกำหนดอายุความกำหนดไว้ดังนั้นครับสิ่งที่อยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คือไม่ว่าเราจะกู้ยืมเงินจากคนธรรมดาจากบริษัทหรือหน่วยงานของรัฐหน้าที่ของผู้กู้คือต้องชำระเงินคืนให้แก่เจ้าหนี้ตามที่มีการกำหนดไว้ในสัญญา
1: ครับนั่นก็คือสาระสิ่งดีๆนะครับเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายที่ทางสวทรนองนะครับนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะครับยามค่ำคืนทุกวันเลยนะครับในช่วงบ่ายๆก็มีนะเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็ช่วงกลางคืนก็ประมาณสามทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับใครที่ต้องการข้อแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายอย่าลืมโทรไปปรึกษาสายด่วนกันนะครับ1157นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับแลนด์บริดจ์นั่นเองนะครับโครงการอภิมหาโปรเจกต์เลยก็ว่าได้นะครับเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะอยู่ในพื้นที่นะครับบางส่วนก็อยู่ในจังหวัดระนองด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นระนองจึงเป็นหมุดหมายที่สำคัญเลยครับเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับแต่นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มอบหมายให้เร่งศึกษาความเหมาะสมของโครงการแลนด์บริดจ์อย่างรอบด้านก่อนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยเรียกง่ายๆแล้วกันนะครับโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานที่ประชุมนะครับก็มีความนะครับรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของอนุกรรมการทั้ง3ชุดนะครับก็อยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและก็ผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบการศึกษา90วันนะครับรวมถึงก็เน้นย้ำว่ารัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจเดินหน้าโครงการนะครับแต่แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก็เพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และผลกระทบในทุกมิติอย่างรอบคอบรวมถึงจะนำปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็แนวโน้มการค้าโลกมาประกอบการพิจารณาโดยยึดหลักความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญนะครับทั้งนี้นะครับก็มีการพิจารณาหลายรอบหลายด้านเลยนะครับว่าโดยเฉพาะเนี่ยภาคส่วนนะครับที่ประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อลดความสับสนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับการรับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริงแล้วก็มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นแกนหลักในการเร่งสร้างความเข้าใจนะครับผมซึ่งคาดว่าจะสรุปผลการศึกษาทั้งหมดได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้นะก่อนที่จะนำรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับถัดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะนี่ก็คือแลนด์บริดจ์นะครับก็เป็นอยู่ในเป็นที่ในกระดาษก่อนก็ว่าได้แล้วกันนะครับเนาะต้องไปศึกษาความเป็นไปได้ก่อนแล้วกันว่าจะคุ้มไม่คุ้มยังไงเนาะเพราะว่าเมื่อสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหนะครับมีการปัดฝุ่นขึ้นมาก็จะมีโอ้โหนะครับมีประเด็นแตกต่างกันหลายความคิดเห็นเลยนะว่าแลนด์บริดจ์จะคุ้มไม่คุ้มยังไงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเนาะเราก็ต้องรอดูกันต่อไปละกันแต่ที่แน่ๆนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็จะเป็นหน่วยงานหลักละกันที่จะนำเสนอข่าวสารข้อมูลนะครับอย่างครบถ้วนละกันนะครับ

พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: เวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เข้าสู่ช่วงท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไปรับฟังบทเพลงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจยามค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามนะครับผมวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันจันทร์เลยนะครับเพราะว่า2วันเสาร์กับอาทิตย์ไม่มีการแสดงรายการนี้นะครับผมและที่สำคัญฝากไว้ตอนท้ายรายการอย่าลืมนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็ถึงวันจันทร์เลย26มิถุนายนถึงนะครับ29มิถุนายนอย่าลืมมาเที่ยวงานเกษตรแฟร์นะครับที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะครับผมยังไงก็มาเชิญมาชิมมาช็อปสินค้าเกษตรได้เลยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับผมยังไงก็ขอให้มาชิมมาช็อปสินค้าเกษตรในตัวเมืองระนองนะครับคนระนองก็ต้องมาเที่ยวงานที่ระนองอย่าลืมกันนะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผม

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งยกระดับเมืองปลอดภัยเพื่อรับมือภัยพิบัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปลอกแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต

0: แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งยกระดับเมืองปลอดภัยเพื่อรับมือภัยพิบัติโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
4: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยเน้นย้ำให้เร่งขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเพื่อปิดฟื้นวิถีชีวิตประชาชนผ่านการพัฒนาเมืองพร้อมกำชับให้เร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญโดยเฉพาะโครงการด้านการป้องกันอุทกภัยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำที่ต้องบริหารจัดการเวลาให้สอดคล้องกับฤดูกาลเพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนพร้อมชื่นชมการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล DPT Trail Square ที่รวบรวมบริการด้านการผังเมืองการพัฒนาเมืองการควบคุมอาคารและงานบริการด้านช่างไว้ในระบบเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญบุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสยึดหลักกฎหมายทำงานเชิงรุกและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: กรุงเทพมหานครประชุมโค้งสุดท้ายเตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเข้มงวดแนวทางปฏิบัติทั้ง50เขต
5: นายขจิตชัชวานิชประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมและความเที่ยงตรงของการเลือกตั้งพร้อมหวังว่าการดำเนินงานในวันที่27และ28มิถุนายนนี้ทั้งการรับมอบบัตรเลือกตั้งการจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานไปยัง50สำนักงานเขตในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งก่อนวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้งเป็นต้นไปครอบคลุมเรื่องการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เอกสารการรายงานให้กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครการจัดส่งเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครส่วนของสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมถุงใส่บัตรแล้วนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้สำนักงานเขตทั้ง50เขตเป็นสถานที่เก็บรักษาจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: เครือข่ายมหาวิทยาลัยสนับสนุนฐานข้อมูลคนจนและกลุ่มเปราะบางช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้คนจนตัวจริงเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและไม่มีผู้ใดตกหล่นจากระบบ
6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพรฉิมพลีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากล่าวว่ามหาวิทยาลัยภายใต้เครือข่ายหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.ได้เดินหน้าบูรณาการฐานข้อมูลคนจนและกลุ่มเปราะบางเร่งช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่นำร่อง20จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้คนจนตัวจริงเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและไม่มีผู้ใดตกหล่นจากระบบโดยคณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่นำร่องได้ร่วมกันนำองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการแก้ปัญหาความยากจนมาพัฒนากลไกช่วยเหลือประชาชนด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานค้นหาและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้มีความถูกต้องแม่นยำก่อนส่งต่อข้อมูลให้กลไกระดับจังหวัดติดตามและสนับสนุนการลงทะเบียนพร้อมจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการเดินทางหรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลภาพรวมผลการศึกษาพบคนจนจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์สื่อสาร ไม่คุ้นเคยกับระบบออนไลน์หรือมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำให้พลาดโอกาสได้รับสิทธิ์ที่พึงมีปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

0: ราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห. 11 ห. 12อภัยภูเบศรนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
4: ครับใกล้เข้ามาแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเจอกันนะนะเจอกันสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่ Impact เมืองทองธานีครับทั้งห. 11และห. 12เลยซุ้มบูธของอภัยภูเบศรเนี่ยอยู่ทางเข้าห. 12เลยพอเข้าไปก็เจอบูธของอภัยภูเบศรนะตั้งเด่นเป็นสง่าเหมือนเคยเลยจุดเดิมๆเลยนะจุดเดิมเลยแล้วก็รูปแบบก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับเจอกันนะฮะ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้านี่แล้วสัปดาห์หน้านี่แล้วนะครับเจอกันสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติส่วนใครที่อยู่แถวๆ3ย่านนะหรือว่าสะดวกอยากจะมาร่วมงานThailand Healthcare 2026มติชนเขาจัดอภัยภูเบศรก็มาร่วมเปิดบูธด้วยเช่นกันครับเป็นประจำทุกปีเหมือนกันก็ยกทีมมานะน้องๆแล้วกันนะบอกต้องบอกว่าน้องๆบูธที่จัดที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่นั่นเขาสถานที่ใหญ่โตโอโถงนะกันที่ไว้ให้เราเยอะพอสมควรเราก็จัดหนักจัดเต็มส่วนที่สามย่านมิดทาวน์เนี่ยก็ย่อมลงมาหน่อยนะแต่ว่ากิจกรรมแน่นเหมือนเดิมนะครับเรื่องราวของความรู้เรื่องราวของบูธต่างๆนะในงานก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับภาคเอกชนจะเยอะหน่อยนะตรงนี้นะครับเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพก็เข้ามาแวะเยี่ยมชมกันได้งานมีถึงวันอาทิตย์นี้นะที่3ย่านมิดทาวน์เนี่ยงานมีถึงวันอาทิตย์นี้นะ Thailand Healthcare 2026ก็ฝากไปเที่ยวกันด้วยทั้ง2งานเนี่ยอภัยภูเบศรจัดราคาพิเศษนะให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของคนไทยในราคาพิเศษเลยในงานเนี่ยนะมีทั้งของแจกของแถมมากมายครับของฟรีก็มีให้อีกนะ ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหลักๆ4ตัววันละชิดวันละชนิดวันละชนิดแล้วก็หนังสือบันทึกของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นแกงส้มไม่ว่าจะเป็นลำอะไรนะในวิถีอาเซียนท้องไส้ในวิถีอาเซียนนะแจก2เล่มนะสำหรับงานThailand Healthcare ก็ไปรับกันได้ที่บูธของอภัยภูเบศสำหรับงานThailand Healthcare ที่แจกสมุนไพรแล้วก็แจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินนะครับมีกิจกรรมหลากหลายนะไปปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทีมงานอภัยภูเบศได้นะครับคืนวันศุกร์ครับคืนนี้คุณผู้ฟังครับสบายดีนะฮะมีฝนตกที่กรุงเทพแล้วก็น่าจะหลายๆจังหวัดในช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่พอสมควรแผ่นดินไหวได้ข่าวว่าทางเวเนซุเอลาเนี่ยตายเสียชีวิตเนี่ย200กว่าศพแล้วนะฮะก็เป็นภัยพิบัติที่รุนแรงเขาบอกว่าในรอบหลายๆ10ปีเลยนะแต่ว่าที่อเมริกาญี่ปุ่นไม่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่นะครับโลกมันเปลี่ยนเนาะคุณผู้ฟังเนาะโลกมันเปลี่ยนภัยพิบัติมันก็เปลี่ยนรุนแรงขึ้นนะน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดโนอะไรก็แล้วแต่นี่มันแหมต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมอยากจะเตรียมตัวให้พร้อมก็งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ยเขามีข้อมูลในเรื่องของยุกยาสมุนไพรเตรียมเอาไว้ในช่วงภัยพิบัติด้วยนะครับไปเจอกันในบูธของอภัยภูเบศนะครับนอกจากบูธอภัยภูเบศแล้วยังมีบูธอื่นๆนะภาครัฐภาคเอกชนนะมากมายเต็มทั้งสองหอคืนนี้เน้นแพทย์แผนไทยครับคุณผู้ฟังครับคืนนี้สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยแล้วเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมานะครับหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์ท่านมารอแล้วด้วยนะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารด้านสุขภาพมาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมหลังเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้เดี๋ยวค่อยแจ้งเบอร์แล้วกันอาจารย์ท่านมารอแล้วอาจารย์ปอนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณมาโล
4: อาจารย์อยู่ปราจีนบุรีใช่ป่ะ
5: วันนี้อยู่ปราจีนบุรีครับ
4: แล้วงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติมาช่วยงานที่บูธด้วยป่ะครับอาจารย์ครับ
5: ไม่ได้ไป
4: ปีนี้ไม่ได้มานะอาจารย์นะ
5: ปีนี้จะเป็นรุ่นพี่แล้วก็เป็นน้องใหม่ครับ
4: โอเคครับ
5: จะดูงาน
4: ก็เอาช่วยกันไปสลับสับเปลี่ยนกันไปเชิญครับอาจารย์ครับคืนนี้มีเรื่องราวข่าวสารด้านสุขภาพอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
5: ครับผมก็สวัสดีคุณมลโอมนะครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผม
4: ครับ
5: วันนี้ก็คิดว่าเนื้อหาน่าจะค่อนข้างแน่นอยู่นะครับผมก็จะมาคุยกับเรื่องใกล้ตัวหน่อยนะครับผมเรื่องใกล้ตัวนี้ก็คือเป็นมองว่าเป็นปัญหาที่มีทั้งปัจจัยจากภาวะแวดล้อมแล้วก็ทั้งจากใกล้ตัวเรานะครับผมก็จะมาในเรื่องของดูแลสุขภาพจิตด้วยการแพทย์แผนไทยนะครับผมก็ทวนกันเรื่องของกิจกรรมนิดนึงเนาะเพราะว่าของงานของมติชนนะครับที่คุณบรรลมแจ้งเลยนะครับผมก็เหลืออีก2วันนะครับผม Thailand Healthcare 2026นะครับผมกิจกรรมยังคงแน่นเหมือนเดิมนะครับผมต้นไม้ในวันเสาร์อาทิตย์นี้วันที่27นะครับเวลา 15:00 น.นะครับแจกต้นพญายอนะครับผม1วัน100ต้นเลยนะครับผมเขาก็ช่วยเรื่องของแก้พิษแมลงสัตว์กับต่อยเริมงูสวัสดนะครับใช้เป็นยาภายนอกลดการอักเสบได้นะครับวันที่28วันอาทิตย์นะครับผมเป็นลิ้นมังกรนะครับผมก็เป็นลิ้นเย็นลดร้อนนะครับผมช่วยบำรุงปอดนะครับผมลิ้นมังกรนะ100ต้นนะครับผมแล้วก็มีของลดราคาอีกมากมายนะครับถ้าเกิดไม่สะดวกงานนี้ก็เตรียมตัวไปเจอที่งานใหญ่นะครับผมมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23นะครับผม
4: ครับ
5: ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเนื้อกันเลยดีกว่า
4: สองสัปดาห์ต่อเนื่องเลยใครสะดวกสัปดาห์ไหนก็แวะเวียนมาเยี่ยมมาชมกันเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
5: ได้เลยครับผมคำว่าสุขภาพจิตนะครับผมสุขภาพจิตเนี่ยเราก็จะพูดถึงปัจจัยที่เป็นเรื่องของความวิตกกังวลนะครับผมความวิตกกังวลเนี่ยมันตรงไปตรงมาเลยวิตกกังวลเนี่ยก็คือเป็นความไม่สบายใจนะครับผมเป็นหลักแล้วก็อาจจะส่งผลไปถึงกายด้วยเหมือนกันนะครับความวิตกกังวลเนี่ยไม่ใช่แค่การคิดมากไปเองนะครับแต่เป็นผลลัพธ์ที่มีองค์ประกอบหลายด้านเนี่ยที่สอดคล้องกันนะครับผมเราก็จะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับผมความวิตกกังวลเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดจากปัจจัยทางกายภาพและสารเคมีในสมองนะครับผม เขาบอกว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันจะมีส่วนที่ควบคุมความกลัวและการตอบสนองต่ออันตรายนะครับผมอันตรายที่ว่าก็คือหมายถึงเราจะสัมผัสได้ว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเรานะครับผมแล้วร่างกายเนี่ยก็จะทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็มีอะดรีนาลีนทำให้เราเนี่ยเพราะโดยปกติเขาจะทำให้เราเนี่ยรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับผมไม่มีภัยอะไรมานะครับผมแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยถ้ามันทำงานมากเกินไปนะครับผมมันก็จะทำให้เราเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างวิตกกังวลนะครับผมกังวลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถามว่ามีโอกาสเป็นทางจากพันธุกรรมไหมเนี่ยก็พบว่าเขาบอกว่าญาติสายตรงเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยใกล้เคียงกันมากกว่าคนปกตินะครับผมคือถ้าปู่ย่าเป็นพ่อแม่เป็นอะไรเงี้ยตัวรุ่นเราเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือปัจจัยที่มาจากของร่างกายแล้วก็อาจเรื่องพันธุกรรมนะครับอีกปัจจัยนึงเนี่ยก็คือจะเป็นปัจจัยเร่งจากสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับผมต้องบอกว่าปัญหาอย่างเช่นพิษเศรษฐกิจหรือค่าของชีพที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็แน่นอนว่ามันก็จะกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานนะครับการใช้ชีวิตประจำวันรายรับรายจ่ายต่างๆหนี้สินนะครับผมก็จะทำให้เป็นชนวนที่ทำให้วัยทำงานนะครับผมหรือวัยที่ต้องยังต้องหาเงินกันอยู่นะครับผมจริงๆก็พูดได้ว่าตั้งแต่เด็กวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุก็ยังคงต้องทำงานนะครับผมก
4: ็
5: เพื่อส่งเสริมสุขภาพเอาเงินมาใช้เอาเงินมาทำอะไรต่างๆที่จำเป็นนะครับผม
4: ครับ
5: หรือแม้กระทั่งที่เขาเรียกว่าภาวะโอเวอร์โหลดจากโซเชียลมีเดียนะครับผมคล้ายๆกับการเข้าถึงข่าวสารที่รวดเร็วจนเกินไปนะครับผมจะให้ยกตัวอย่างไงอย่างเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี่แหละนะครับคุณบรรลงการบางทีการรู้เนี่ยมันก็คือการอัปเดตข่าวสารแต่ในทางกลับกันเนี่ยพอเรารับรู้แล้วเรารู้สึกมันเป็นข่าวไม่ดีทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะครับผมก็มีส่วนได้แผ่นดินไหวเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตเยอะหรืออย่างในอุบัติเหตุการจราจรบ้านเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยก
4: ็
5: เป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นก็ส่งผลทำให้เราเนี่ยมีความวิตกกังวลจากการได้รับข่าวสารไม่ว่าจะจากช่องทางไหนก็ได้นะครับผม
4: ครับ
5: หรือถ้าเป็นอย่างเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็อาจจะมีในเรื่องของมลภาวะต่างๆนะครับผมที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยเนาะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคนกรุงเทพเนาะอยู่กรุงเทพฉันก็ใช้ชีวิตปกติอยู่ดีอยู่มาวันหนึ่ง PM 2.5 ระบาดเดินอยู่ดี
4: ๆ
5: ปวดหลังเลือดกำเดาไหล
4: อ้าวครับ
5: สิ่งนี้ก็คือเป็นเหมือนกับสิ่งใหม่ที่เข้ามากระทบกับสุขภาพได้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นภัยจากสิ่งแวดล้อมนะครับมีส่วนไปกระตุ้นการอักเสบทั้งในระบบประสาทแล้วก็ส่งผลทำให้ตัวผู้ได้รับหรือตัวผู้ปกครองอะไรเงี้ยก็เกิดความวิตกกังวลได้นะครับผมหรือเป็นปัจจัยกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งของภาวะวิตกกังวลก็คือมีเหตุการณ์ที่ฝังใจในอดีตนะครับเหตุการณ์สะเทือนใจต่างๆการได้รับอุบัติเหตุการได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีนะครับผมก็อาจจะทำให้นำมาซึ่งเกิดความวิตกกังวลนะครับผมกลัวว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเราในตอนนี้หรือกับคนรอบตัวนะครับผมเป็นโครงสร้างให้จิตใจเนี่ยไวต่อสิ่งเล้าแล้วก็เกิดความกลัวฝังลึกได้ง่ายนะครับเมื่อโตขึ้นนะจากการสำรวจเนี่ยก็คือเพศที่มีความเสี่ยงเนี่ยมักจะเป็นเพศหญิงนะครับผมอาจจะด้วยหน้าที่การงานด้วยบริบททางสังคมนะครับผมแล้วก็ด้วยความรับผิดชอบที่อาจจะมีมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ช่วงอายุที่น่ากังวลที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในช่วงที่เป็นช่วงของเขาเรียกวัยเจริญพันธุ์เนาะวัยรุ่นวัยทำงานนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าประชากรของเราเนี่ยถึงจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวัยทำงานวัยเด็กอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเติบโตขึ้นมาหางานนะครับผมก็มีโอกาสที่จะเกิดความเครียดนะครับผมความวิตกกังวลในเรื่องของการใช้ชีวิตการเอาชีวิตรอดการดำเนินชีวิตนะครับผมหรือแม้กระทั่งชีวิตครอบครัวที่จะมาถึงในอันเร็ววันอะไรอย่างนี้นะฮะอาการของความวิตกกังวลเนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลายด้านนะครับผมอย่างด้านสำคัญเนี่ยก็จะมาเลยก็คือด้านความรู้สึกและจิตใจนะครับผมความวิตกกังวลเนี่ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นบุคคลเวลาพบแพทย์เนี่ยเขามักจะรายงานว่าตนเองเนี่ยรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะครับรู้สึกว่าอยู่ในภาวะที่มันมีความตึงเครียดอึดอัด หวั่นวันนะครับหงุดหงิดกระวนกระวายก็คือไม่นิ่งนะครับผมอารมณ์แปรปรวนง่ายนะครับผมรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกไม่มีคุณค่านะครับผมอาจจะตำหนิตนเองหรือผู้อื่นคิดไปคิดมานะครับอันนี้คือความรู้สึกที่ส่งผลต่อด้านความรู้สึกและจิตใจนะครับด้านร่างกายเนี่ยพอร่างกายมันมีความวิตกกังวลเข้ามาเนี่ยความกังวลจะไปกระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติในร่างกายเนี่ยเขาทำงานผิดปกติไปนะครับเช่นหัวใจเต้นเร็วนะครับเจ็บหน้าอกมือเย็นเหงื่อออกนะครับผมกล้ามเนื้อตึงปวดตามร่างกายไม่อยากอาหารรู้สึกเพลียรู้สึกคลื่นไส้จะอาเจียนอาหารไม่ย่อยนะครับผมหรือถ้าเป็นหนักๆก็อาจจะส่งผลต่อผู้หญิงอย่างเช่นเรื่องของประจำเดือนมาผิดปกตินะครับหรือถ้าอย่างสภาพรวมก็ทำให้นอนไม่หลับนะครับทำให้เป็นคนนอนหลับยากนะคร
4: ับ
5: พักผ่อนไม่เพียงพอพอมันไม่สดชื่นมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับผมปัจจัยอย่างนึงก็จะกระตุ้นต่อร่างกายที่ถดถอยก็จะถูกกระตุ้นเข้าไปอีกนะครับผมก็เป็นผลกระทบทางร่างกายเลยนะครับที่น่ากลัวก็คือผลกระทบด้านการพัฒนาของความคิดสติปัญญาและการรับรู้นะครับเมื่อคนหนึ่งเนี่ยมีความวิตกกังวลมีความกังวลมากเนี่ยมันจะเหมือนไปปิดกั้นนะครับผมความคิดสติปัญญาการรับรู้เนี่ยทำให้เกิดความหมกมุ่นฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิลืมสับสนนะครับผมความสามารถในการตัดสินใจเนี่ยลดลงฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการเรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่ก็จะน้อยลงด้วยเผลอๆก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าทำจะอันตรายไหมหรือจะไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ทำดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับพอมันมีเรื่องของความคิดสติปัญญาการรับรู้เนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงของภาวะอารมณ์นะครับผมก็อาจจะทำให้เกิดเป็นคนที่อารมณ์ร้ายนะครับโมโหง่ายโกรธง่ายนะครับผมอาจจะแบบว่าไวต่อเรื่องเล็กน้อยนะครับผมไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อะไรเงี้ยนะฮะหรือในด้านของพฤติกรรมนะครับผมบางอย่างเนี่ยมันจะถูกแสดงออกทางพฤติกรรมทั้งคำพูดแล้วก็ทางท่าทางด้วยเช่นเราจะบอกเลยทำไมคนนี้ดูหน้านิ่วคิ้วขมวดจังดูกระสับกระส่ายดูลุกลี้ลุกลนนะครับพูดเรื่องเดิมๆใจลอยขยับบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันสามารถมองเป็นคนสมาธิสั้นได้แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเขาอาจจะมีภาวะความกดดันบางอย่างที่มันไปกระทบต่อการใช้ชีวิตหรือว่าพฤติกรรมของเขานะครับผมก็อาจจะเป็นคนที่เกิดความวิตกกังวลได้นะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยว่าความวิตกกังวลเนี่ยมันกระทบทุกด้านนะครับผมความรู้สึกจิตใจด้านร่างกายด้านความคิดการพัฒนาความคิดภาวะอารมณ์นะครับผมหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมเลยถ้ามันเป็นมากพอมันก็จะเริ่มทําให้พฤติกรรมของคนคนนึงเปลี่ยนไปนะครับผมส่วนใหญ่บางทีเจ้าตัวจะไม่รู้ตัวแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยจะเป็นผู้ที่สังเกตได้นะครับผมมันก็จะนําไปสู่การดูแลนะครับผมคือต้องบอกว่าเวลามันจะมีช่วงนึงเลยเนาะคุณบรรลมที่อาจจะมีหลายๆที่ด้วยซ้ําไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเนี่ยที่มองว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะเริ่มมันจะเหมือนฉากในละครเลยว่าล
4: บ
5: คิดมากหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าเธอนอนน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมคือจริงๆต้องบอกว่าพอในนิยามที่ผมเข้าใจนะคุณบรรลมคือโรคที่มันเป็นโรคทางสุขภาพจิตเนี่ยมันจะมีปัจจัยของสมองที่มันเป็นตัวเปลี่ยนแปลงนะครับเขาจะใช้คำว่าเหมือนเคมีมันไม่สมดุลสารสื่อประสาทมันไม่ปกติซึ่งบางอย่างเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะครับผมมันอาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรณีของภาวะอารมณ์ปัจจัยกระทบหรือแม้กระทั่งการทานยาบางอย่างที่มันมีผลนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปไม่รู้ตัวนะครับผมหรืออย่างน้อยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยต้องบอกว่าในยุคเอาเป็นปัจจุบันเลยเนาะปี2569เนี่ยหรือก่อนหน้านั้นในหลายๆปีเนี่ยก็มีการรณรงค์ในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเยอะขึ้นนะครับผมโรคซึมเศร้าภาวะวิตกกังวลถูกมองว่าเป็นความเจ็บป่วยจริงๆนะครับผมไม่ได้แบบว่าเลื่อนลอยอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยก็มีหน่วยงานขึ้นมานะครับผมก็มีมานานแล้วนะฮะกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมก็เป็นแกนหลักในการดูแลเลยนะครับผมซึ่ง พอมีกรมสุขภาพจิตเนี่ยมันนอกจากกรมสุขภาพจิตแล้วเขาก็จะมีโรงพยาบาลที่เฉพาะทางตามภูมิภาคต่างๆนะครับอย่างที่คุ้นกันเลยศรีธัญญานะครับผม
4: ครับ
5: ถ้าเวลาเราผมเอาความรู้สึกผมเนาะตอนเวลาเราเป็นเด็กเนี่ยเวลามีใครเล่นมุกหรือพูดอะไรว่าเป็นบ้าเหรอไปศรีธัญญาไหมอะไรเงี้ยจริง
4: ๆใช่
5: พอเราอยู่ในวงการสาธารณสุขเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสถานพยาบาลเหล่านี้เขามีความจำเป็นมากจริงๆเขารองรับผู้ป่วยที่คือบางอย่างมันไม่ใช่ปัญหาทางกายเนาะแต่ว่ามันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องการที่พึ่งนะครับผม
4: ร
5: วมสุขภาพจิตโรงพยาบาลศรีธัญญาสถาบันกัลยาราชนครินทร์หรือสถาบันราชานุกูลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับผมต้องบอกว่าโลกมันมีความแพร่หลายมากขึ้นส่วนหนึ่งเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเอาแบบเห็นภาพเลยเนาะคุณบุญหลวงช่วงนี้จะสังเกตว่ามันมีข่าวผู้ป่วยยาเสพติดเยอะขึ้น
4: ใช่
5: ผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยพอเขาเสพไปเนี่ยเขาจะมีอาการเหมือนกับเพ้อ
4: เพี้ยนหลอนหลอน
5: เพศเนี่ยก็คือเข้าข่ายคำว่าผู้ป่วยสุขภาพผู้ป่วยทางจิตหรือว่าผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพทางจิตแล้วนะครับผมซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องได้รับการบำบัดที่ถูกต้องนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเกิดว่าคุมไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มไม่ใช่ผลกระทบต่อตัวเองอย่างเดียวแหละมันจะเริ่มเป็นผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวชุมชนนะครับผมหรือพื้นที่สัญจรต่างๆนะครับผมเราจะสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพจิตจากการใช้ยาเสพติดเนี่ยก็มีเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับผม
4: ครับ
5: ดังนั้นเนี่ยการมีอยู่ของหน่วยงานเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเยียวยานะครับผมรวมถึงการให้ความรู้ต่างๆนะครับผมต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยก็โดยส่วนตัวถือว่าก็เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องการความเข้าใจเนาะเพื่อให้มันเข้มแข็งนะครับผม
4: ครับ
5: จริงๆเนี่ยเขาก็จะมีอย่างเช่นในเรื่องของสายด่วนสุขภาพจิตด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่แบบว่าเอ้ยฉันไม่อยากไปพบหมอไม่อยากมีประวัติการรักษาอะไรเงี้ยเขาก็สามารถอ่ะพูดคุยทางสายด่วนสุขภาพจิตได้สายด่วนสุขภาพจิตเนี่ยเขาเหมือนทำเบอร์มาให้จำง่ายคุณบุญหลง1323นะครับผม
4: ครับ
5: โทรได้24 ชั่วโมง
4: เลยมี call center ครับ
5: ซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับผมรวมถึงปัจจุบันเนี่ยอ่ะอุ๊ยฉันไม่อยากคุยกับใครเลยฉันกังวลเขาก็มีแอปพลิเคชันในการคัดกรองความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพจิตขึ้นมาอีกอันนี้ดีมากเลยครับคุณบรมม
4: ัน
5: ชื่อว่า Mental Health Check-in นะครับผม MSCI นะครับผมประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปลองกรอกข้อมูลแล้วก็ประเมินภาวะเครียดซึมเศร้าหรือความเสี่ยงเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับผมซึ่งระบบนี้ผมต้องบอกเลยว่าคุณต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองในการตอบคำถามเนาะเพราะว่าคำถามบางอย่างมันจะนำไปสู่การให้คำแนะนำที่เหมาะสมนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้มันก็จะมีระบบที่มันดูแลมากขึ้นก็อย่างเช่นในของชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีเครือข่ายอสม.ที่แบบว่ามีการไปตรวจตาความเสี่ยงต่างๆในชุมชนมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชนว่าเขาจะมุ่งเน้นเรื่องอะไรเพราะว่าการทำงานของอสม.เนี่ยคือเขาจะรับนโยบายเนาะว่าเอ๊ะชุมชนนี้มีปัญหาอะไรเขาก็จะไปดูปัญหานั้นๆนะครับผมปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยก็เช่นกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเอาใจใส่ในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตด้วยเช่นกันนะครับผมแต่ก็อาจจะต้องการความเข้าใจการเข้าถึงมากขึ้นนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการแพทย์แผนไทยกันบ้างนะครับผมจริงๆเนี่ยความเครียดเนี่ยมันก็เป็นมุมมองคล้ายๆกับของแผนปัจจุบันเลยนะครับผมเราเนี่ยมองว่ามันเกิดได้จากทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในร่างกายนะครับผมที่ส่งผลกระทบให้ความสมดุลของธาตุในร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับผมความเครียดเนี่ยมองชัดๆเลยเป็นธาตุไฟครับผมไฟกำเริบนะครับไฟกำเริบในที่นี้ก็มองว่าเป็นไฟใจทำให้เกิดความวิตกกังวลโกรธหงุดหงิดง่ายเสียใจนะครับผมทำให้ร่างกายเนี่ยมันล้ามันอ่อนวัยหัวงอกเนี่ยผมก็หัวงอกเหมือนกันหรือพอร่างกายมันร้อนมากไงครับผิวก็แห้งเหี่ยวย่นได้หน้าตาหมองคล้ำไม่สดชื่นนะครับผมพอไฟกำเริบเนี่ยมันก็อาจจะไปอั้นบางส่วนแล้วก็อาจจะไปหย่อนบางส่วนทำให้ลมเนี่ยมันไหลเวียนไม่สะดวกครับก็ปวดเนื้อปวดตัวอ่อนเพลียวิงเวียนนะครับผมลมหายใจไม่ดีหายใจขัดนะครับผมท ท้องอืดท้องเฟ้อลำไส้ปั่นป่วนนะครับผมพูดง่ายๆคือกระทบหมดเลยถ้าเป็นน้ำก็อย่างเช่นอ่ะเหงื่อออกท้องเสียท้องผูกนะครับผมถ้าดินก็อ่ะกล้ามเนื้อตึงร่างกายผิดปกติไปนะครับผม
4: ครับ
5: ฉะนั้นเนี่ยมุมมองของการแพทย์แผนไทยเนี่ยมองคล้ายกับแผนปัจจุบันเลยก็คือมันกระทบทุกด้านนะครับผมแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มองอ่ะด้านจิตใจด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านอารมณ์นะครับผมอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมคือพอเราไม่สุขสบายอ่ะยังไงมันก็ต้องแสดงออกมาครับผมสักจุดหนึ่งนะครับผมทีนี้อย่างของแผนไทยเนี่ยถ้าเรามองว่าเอ้ยแล้วแผนไทยจะพอช่วยอะไรในกลุ่มนี้ได้บ้างนะครับผมก็จริงๆผมจะพูดแบบนี้ก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังนะครับผมมีคนรู้จักหรือว่าตัวเองเนี่ยสังเกตรู้สึกมันเหมือนมันไม่มีความสุขมันเหมือนมันวิตกกังวลคิดซ้ำ

0: างที่ผมบอกเลยว่ามันมีสายด่วนแล้วก็มีแอปประเมินด้วยนะสายด่วนทวนอีกครั้ง1323นะครับผมตรงนี้เขาก็จะมาเป็นตัวช่วยในการช่วยประเมินเราได้อีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้แผนไทยใช้ร่วมได้ไหมใช้ได้ครับผมเป็นอีกตัวเลือกเสริมหนึ่งที่แนะนำเลยว่าถ้าเรายังไม่มั่นใจเราลองมาบรรเทาด้วยแผนไทยดูก่อนก็ได้นะครับหรือถ้ามีคนที่เป็นอยู่แล้วอยากจะแนะนำให้เขาใช้แผนไทยเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมถ้าเกี่ยวกับแผนไทยอย่างแรกต้องพูดถึงคือยากลุ่มยาหอมนะครับผมยาหอมเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นยาลมเนาะเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับผมยาหอมเนี่ยก็มีหลายชนิดครับผมบรรเทาอาการแตกต่างกันไปคลื่นเหียนอาเจียนวิงเวียนคลื่นไส้ท้องอืดนะครับแต่ถ้าพูดถึงภาวะความเครียดภาวะความวิตกกังวลร่างกายมันมีไฟเยอะผมแนะนํายาหอมเทพจิตครับผมยาหอมเทพจิตเนี่ยเป็นยาหอมที่มีตำรับยาสุขุมเย็นนะครับคือเขามีตัวยาเนี่ย48ชนิดเลยแต่ตัวเด่นของเขาเลยครึ่งหนึ่งของตำของน้ำหนักยาทั้งหมดคือดอกมะลินะครับดอกมะลิเนี่ยช่วยผ่อนคลายช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับนะครับผมซึ่งพอมันมีความไปทางเย็นเนี่ยยาเนี้ยมันจะเหมือนเป็นยาที่เป็นแบบบรรเทาอาการลมไปสงบเอาความเย็นเนี่ยไปสงบความร้อนนะครับผมแก้ลมแก้วิงเวียนแก้หน้ามืดตาลายสวิงสวายพอเป็นมะลิอ่ะบำรุงหัวใจให้สดชื่นนะครับผมเหมาะกับคนที่เอากว้างๆเลยเครียดปวดศีรษะนอนไม่หลับกังวลนะครับผมเขาจะไปช่วยบรรเทาให้ผ่อนคลายผมต้องพูดอย่างนี้ว่าคือยาแผนไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาบางอย่างที่มันจับต้องยากอย่างเช่นเรื่องปัญหาสุขภาพจิตยาสมุนไพรเป็นยาที่ไม่ได้เข้าไปกระทบกับร่างกายแบบเฮ้ยกินอันนี้จะหลับปุ๊บกินอันนี้จะหายเครียดไม่ใช่แต่เขาจะเป็นเหมือนตัวช่วยหนึ่งที่เข้าไปบรรเทาอาการของคุณได้นะครับผมยาหอมเทพจิตมีดอกมะลิมีรสหอมเย็นนะครับบำรุงจิตใจนะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีแบบผิวส้มนะครับผมมีเป็นน้ำมันหอมระเหยอ่อนๆช่วยคลายกังวลด้วยนะครับผมช่วยให้ผ่อนคลายนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเข้าถึงง่ายนะครับผมไม่ว่าจะคือยาหอมเนี่ยมันเป็นยาตำรับเนาะฉะนั้นเนี่ยอย่างของเจ้าพญาเนี่ยเราก็จะมีเป็นแบรนด์ของเราแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังสามารถเจอยาหอมเทพจิตได้จากที่อื่นเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ให้ดูว่าเป็นมีแหล่งผลิตที่ปลอดภัยไหมอันนี้ต้องเน้นย้ำนะครับผมเพราะยาหอมจริงๆใครบอกว่านี่คือยาหอมมันก็เป็นยาหอมได้นะครับผมเขาก็คือเอาอะไรมาบดก็ได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาให้ปลอดภัยอย่างน้อยผมก็การันตีของอภัยภูเบศไว้ก่อนนะครับของเจ้าอื่นเนี่ยมีบริษัทมีแบรนด์อะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันดูฉลากแปลกๆอะไรแปลกๆเนี่ยก็ต้องระวังนะครับผมเราอย่าลืมว่าสเตียรอยยังระบาดอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะครับผม
1: ใช่
0: แล้วก็อย่างอื่นๆนะครับผมก็อย่างเช่นเกสรนางห้าหรือเบญจเกสรนะครับในรูปแบบของเบญจเกสรเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยมะลิพิกุลบุญนาคสารพีแล้วก็บัวหลวงนะครับเป็นตำรับยาแผนไทยที่เอาดอกไม้ทั้ง5ชนิดเนี่ยมารวมกันเราเลยเรียกว่าเกสรทั้ง5นะครับผมซึ่งเป็นเขาจะมีความเป็นยาพื้นฐานในการเอาไปทำตำรับยาหอมนะครับผมซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดไปเลยมะลิเนี่ยอ่ะก็แก้อ่อนเพลียนะครับขยายหลอดเลือดนะครับผมกระตุ้นการทำงานของหัวใจพิกุลหอมเย็นบำรุงหัวใจนะครับ บุญนาคสารพีเนี่ยก็แก้ลมวิงเวียนบำรุงโลหิตแล้วก็เกสรบัวหลวงก็บำรุงหัวใจช่วยให้นอนหลับนะครับเบญจเกสรเนี่ยอย่างของโรงพยาบาลเราเนี่ยก็จะมีในรูปแบบของการเอามาทำเป็นชานะครับผมเอาตัวยาตัวดอกแห้งเนี่ยมาชงดื่มนะครับผมก็ช่วยให้ผ่อนคลายนะครับหรือเติมน้ำผึ้งลงไปให้ดื่มง่ายขึ้นก็ได้เหมือนกันคือผมต้องบอกงี้เราเห็นดอกไม้สีสวยน่ากินแต่ถ้าต้มส่วนใหญ่จะขมนะครับผมฉะนั้นเนี่ยบางทีการแต่งรสให้ดื่มง่ายเนี่ย ก็เป็นส่วนช่วยให้ผ่อนคลายได้เหมือนกันนะครับผมอาจจะใส่เป็นชาเอมอาจจะใส่เป็นมะตูมให้มันพอมีรสอะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างต่อมานะครับผมบัวบกครับผมบัวบกนี่พูดแทบจะพูดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะบัวบกนี่เป็นพระเอกที่ดีมากนะครับผมบัวบกเนี่ยเหมือนเดิมเลยเวลาพูดแก้ฟกช้ำแก้ช้ำในนะครับผมอกหักกินน้ำบัวบกใช่นะครับผมจริงๆต้องบอกว่าบัวบกเนี่ยถูกใช้เป็นยาเย็นมาตั้งนานแล้วนะครับผมตัวเขาเนี่ยถ้าเอาแบบจับต้องได้เลยเขาเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงหลอดเลือดฝอยนะครับทำให้หลอดเลือดแข็งแรงนะครับ เลือดพอไปเลี้ยงส่วนต่างๆอ่ะไปเลี้ยงสมองทำให้สมองทำงานได้ดีนะครับให้เกิดความผ่อนคลายไปเลี้ยง

0: ดวงตานะครับทำให้ดวงตาแข็งแรงไปเลี้ยงส่วนปลายบรรเทาอาการชาบำรุงระบบประสาทนะครับผมฟกช้ำกระทบกระแทกอะไรมาเขาก็ไปเลี้ยงหลอดเลือดฝอยลดอาการฟกช้ำนะครับผมบัวบกเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นยาเย็นด้วยนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่เข้าถึงได้ง่ายมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำบัวบกยำบัวบกนะครับผมหรือในรูปแบบยาใช้ภายนอกครีมบัวบกก็ช่วยลดรอยแผลเป็นลดการอักเสบหลังผ่าตัดนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่แนะนำในเรื่องของการใช้ผ่อนคลายนะครับผมสมมุติว่าถ้าคุณมีใบบัวบกนะครับผมคุณก็สามารถเอาใบบัวบกเนี่ยสักประมาณ 1-2 ช้อนชานะครับมาชงดื่มก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือถ้าอย่างของเจ้าพญาเนี่ยเราก็จะมีเป็นในรูปแบบของตัวแคปซูลบัวบกนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ทานก่อนนอนก่อนอาหารเช้าครับผมช่วยบำรุงสมองแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายนะครับลดความร้อนในร่างกายนะครับผมหรือหาเป็นเครื่องดื่มได้เนี่ยก็บำรุงร่างกายแล้วก็ลดความร้อนในร่างกายด้วยนะฮะแต่อย่างที่บอกนะครับบัวบกเป็นยาเย็นนะครับผมถ้าทานเนี่ยก็ไม่ควรทานติดต่อกันทีละเยอะๆนะครับผมอย่างบางคนบอกโอ้กินเป็นยำได้เอามากินเป็นกำๆเนี่ยบางทีก็ต้องทานบ้างหยุดบ้างนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นความเย็นเนาะร่างกายเราเป็นระบบอุ่นการใช้ใบบัวบกเนี่ยก็ควรใช้แต่พอดีนะครับผมมียาหอมมีชาเกสรมีแคปซูลบัวบกนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่จะพูดถึงไม่ได้เลยต้องบอกว่านอกจากรูปแบบของยารับประทานที่ทานเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยการนวดก็มีส่วนช่วยคลายกังวลได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมการนวดไทยการนวดน้ำมันนะครับผมหรือการนวดน้ำมันหอมระเหยนะครับผมซึ่งการนวดเนี่ยเวลามีการใช้น้ำมันหอมระเหยร่วมเนี่ยการนวดจะเป็นในลักษณะของการรีเซ็ตครับทำให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อน้ำมันเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหรือดินเนี่ยมันชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับผมรวมถึงสัมผัสที่มันมีความอ่อนโยนเนี่ยมันก็จะเกิดความผ่อนคลายนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพวกน้ำมันอโรมาน้ำมันหอมระเหยเนี่ยกลิ่นเนี่ยเขาก็จะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับลดความกังวลนะฮะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของทั้งการกินยาสมุนไพรหรือว่าการใช้หัตถการอย่างเช่นการนวดการอบสมุนไพรการนวดน้ำมันอะไรเงี้ยก็มีส่วนช่วยให้เรามีความผ่อนคลายมากขึ้นได้ด้วยเหมือนกันผมต้องบอกงี้ทำงานเยอะปวดเนื้อปวดตัวก็เกิดความกังวลต่อสุขภาพได้นะครับผมแต่เนี่ยการเข้าถึงการทำหัตถการแผนไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแผนไทยกายภาพฝังเข็มเนี่ยผมเชียร์หมดเลยนะขอแค่มันอยู่ในรูปแบบที่ปลอดภัยนะครับผมไม่ใช่บอกเอ้ยเดี๋ยวฉันฝังเข็มให้ลดปวดอะไรเยอะแต่แบบไม่น่าไว้ใจอะไรเงี้ยก็ต้องดูให้ดีนะครับผมต้องบอกว่าทุกวันนี้พอมันมีอะไรที่มันเป็นรายได้หมดคนเขาก็สู้เนาะไม่ว่าจะในที่ถูกหรือในทางที่ไม่ถูกก็ตาม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเข้าถึงบริการหรือว่ารูปแบบการรักษาอะไรเนี่ยก็ต้องดูให้ปลอดภัยด้วยนะครับผมสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือทั้งหมดเนี้ยเราจะรู้ได้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเราเข้าไปสู่การรักษาที่ถูกต้องก่อนถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราไม่มีความสบายใจอะไรจริงๆเนี่ยเรามากๆจริงๆเราอย่าปล่อยไว้นานนะครับผมเขาบอกเลยว่าการเดินไปพบจิตแพทย์หรือการโทรหา1323ในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายต่อไปนะครับแต่มันคือความกล้าในการดูแลตัวเองนะครับเหมือนเราเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็ไปพบหมอนั่นแหละนะครับผมฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเรามีปัญหาเนี่ยก็ต้องรีบหาทางแก้นะครับบางเดี๋ยวมันจะบานปลายแล้วมันจะยุ่งไปใหญ่นะฮะอย่างการปฏิบัติตนเนี่ยที่แนะนำเลยก็คือเอาใกล้ตัวก่อนนะครับผมการฝึกสมาธิครับคุณบรรลง
1: โอ้ดีครับ
0: ฝึกควบคุมลมหายใจนะครับผมสมมติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันอาจจะมีแบบตึงเครียดอะไรนิดนึงเราลองหลับตาหายใจเข้าออกช้าๆนะครับผมมันจะมีส่วนช่วยทำให้หัวใจเราเต้นช้าลงร่างกายมันจะลวนน้อยลงนะครับผมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเล่นโยคะไฮเก๊กหรือทำฤาษีดัดตนเนี่ยพวกนี้มันจะมีการใช้สมาธิขึ้นมาเมื่อร่างกายเกิดสมาธิเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีความสงบนะครับผมนอกจากจะได้สมาธิแล้วได้ความแข็งแรงของร่างกายด้วยนะครับผมการออกกำลังกายลักษณะของโยคะไฮเก๊กฤาษีดัดตนเนี่ยช่วยกำหนดลมหายใจทำให้การหายใจของเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นด้วยนะครับออกซิเจนเข้าดีสมองก็ใช้ออกซิเจนได้เต็มที่เกิดสมาธิขึ้นมานะครับผมหรือบางอย่างมันเป็นปัจจัยรบกวนเนาะ าหารอากาศอะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันทำให้เราเกิดความเครียดความวิตกกังวลง่ายเนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับผม
1: ครับ
0: หรือในกรณีนี้มันอาจจะยากหน่อยนะครับผมคิดบวกมองในแง่ดีนะครับผมคิดหาทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หรือการช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนเนี่ยก็มีส่วนช่วยทำให้เกิดความสบายใจได้แต่ผมต้องบอกว่าแต่ละคนเจออะไรมาไม่เหมือนกันเนาะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ทำเท่าที่ทำได้สบายสบายนะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือการบำบัดนะครับผมการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สุขสบายใจเช่นทำโซเชียลดีท็อกซ์นะครับผมโซเชียลดีท็อกซ์คือการบำบัดความจำเจและลดความเครียดจากการเสพสื่อต่างๆนะครับผมสื่อออนไลน์ถ้าโซเชียลก็คือมาจากโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์เนาะอย่างบางคนเนี่ยดูข่าว Facebook เยอะมันเครียดมันหดหู่นะครับผมอย่างของเคสเจอโดยตรงคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยพอเขาเห็นข่าวองค์พาสวรรคตเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันใจมันวิวนะครับผมอันนี้ผมค่อนข้างเข้าใจนะเพราะองค์พาเนี่ยท่านใจดีมากท่านน่ารักมากนะครับผมพอมีข่าวแบบนี้มันก็ทำให้รู้สึกแบบเหมือนเราแบบใจไม่สงบเนาะคุณบรรลมก็ต้องบอกกันว่าเราก็ต้องแบบปรับตัวนะเราเสียใจได้เราแสดงความเสียใจได้แต่เราก็ต้องรักษาใจตัวเองด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะพักในเรื่องของการดูข่าวไปสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้นะ
1: ครับครับ
0: การงดหรือการลดการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายได้เหมือนกันนะครับผมก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับผมก็สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาในเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรนะครับเราก็ยังเป็นช่องทางเดิมอยู่นะของที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไบเบิลนะครับก็มี OPD แผนไทยนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมนวดปรึกษายานะครับผมต้องการปรึกษาอะไรเบื้องต้นโทรมาก่อนได้นะครับผม0853912255นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคลินิกออนไลน์นะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมาหรือไม่โทรคุยยากไม่ค่อยติดอะไรอย่างนี้นะครับก็ทักมาทางคลินิกออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นแอดไลน์นะครับผมตัว SIABSTHAI แล้วก็ MED นะครับผม
1: ครับ
0: ปรึกษาไม่เสียตังค์นะครับผมแต่ถ้ามีรับยาสมุนไพรก็มีค่ายาแล้วก็มีค่าส่งต่างหากนะครับผมโอเคครับคุณบรรลง
1: ประมาณนี้เนาะ
0: อันนี้ครับ
1: โอเคครับให้อาจารย์แอ๊กให้อาจารย์ปอนพักเลยนะครับให้อาจารย์ปอนพักเลยเดี๋ยวหลังเบรกนะผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเดี๋ยวโทรมาแล้วกันเวลาเราก็เหลือน้อยลงแล้วฟังสปอร์ตเลยแล้วกันนะจบสปอร์ตแล้วโทรมานะครับ022900473ย้ำเบอร์นะครับ022900473ช่วงนี้พักฟังสปอร์ตครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศร

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11-12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะฮะเจอกันนะครับสำหรับแฟนคลับของอภัยภูเบศนะแฟนคลับของคนรักสมุนไพรต้องงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีห.11และห.12ครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับกับทางอาจารย์ปอนครับเชิญครับ02-290-0473ครับเปิดโอกาสให้ทีละท่านนะรีบด่วนเลยนะโทรก่อนคุยก่อนนะครับคุยทีหลังอาจจะจบรายการซะก่อนเวลาจะหมดซะก่อนนะครับท่านแรกโทรติดแล้วนะครับจากไหนครับ
2: จากเชียงรายค่ะ
1: เชิญถามจันปอนได้เลยครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอยากจะถามว่าตอนนี้ยายอายุ83แล้วเนาะแล้วทีนี้ไปเช็คร่างกายหมอบอกว่าเป็นไตระยะแรกทีนี้แล้วก็หากเราเป็นมากไปเนี่ยเราไม่ฟอกไตได้ไหม
3: คือเขาบอกชัดกว่านี้ไหมคือคำว่าไตระยะแรกๆไม่อันตรายเลยนะแต่ถ้าต้องฟอกนี่คืออันตรายคือท้ายๆเลยนะ
2: เพราะว่าค่ะทราบค่ะ
3: หมอยังบอกไหมครับว่าหมอบอกไหมว่ายังกินน้ำได้ปกติไหมหรือว่าต้องลดการกินน้ำลงแล้วครับ
2: เรื่องน้ำนี่ไม่ได้พูด
3: แต่เรื่องอาหาร
1: แล้วเรื่องฟอกเนี่ยหมอพูดหรือว่าคุณคิดเองหรือว่าได้ข้อมูลมาจากที่อื่น
2: ค
1: ิ
2: ดเอง
1: ได้ข้อมูลมาแล้วก็กลัววิตกเองว่างั้นเ
2: ธอวิตกว่าพอรู้วันนั้นว่าคุณป้าระยะที่3 B แล้ว
1: ตกลงระยะ3 B นะ
3: โอเคครับ
1: 3 B กับอายุ83นะ
2: ค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวชมก่อนนะครับผมการที่เราอายุ83แล้วไตอยู่ประมาณนี้ไม่ได้แย่เลยนะครับดูแลตัวเองมาได้ดีมากนะขอชื่นชมก่อนเลยนะครับทีนี้คุณป้าเนาะตั้งใจว่าทำยังไงถึงไม่ต้องไปฟอกไตนะครับผมดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมแนะนำแบบนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นมันก็จะเป็นเรื่องอาหารการกินจริงๆนะครับผมแต่มันก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะอย่างแรกคือน้ำดื่มนะครับผมพยายามทานเครื่องดื่มเป็นน้ำเปล่าให้มากที่สุดนะครับผมคือต้องพูดอย่างนี้ว่ากินน้ำประจำมาดีแต่ว่าถ้าเป็นน้ำอื่นๆอย่างเช่นน้ำชาน้ำโค้กอะไรพวกนี
2: ้
3: ถ
2: ้
3: าลดได
2: ้ถ้าไม่มีกาแฟด้วย
1: คุณป้าฟังก่อนฟังให้เข้าใจก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่จบโอเค
3: ที่ไม่ใช่น้ำเปล่านะครับผมก็ค่อยๆลดลงไปนะครับบางอย่างมันถ้าเราจักรักษาตายไว้เนาะบางอย่างก็ค่อยๆลดลงไปนะครับเครื่องดื่มก่อนเนา
2: ะ
3: กาแฟถ้ามันเป็นกาแฟดำความดันมันสูงหลอดเลือดฝอยมันจะแตกไตมันจะเสื่อมได้ง่ายนะครับผมถ้าเป็นกาแฟใส่ครีมใส่น้ำตาลอ่ะก็เป็นผลกระตายอีกเหมือนกันถ้าเราไม่มีความจำเป็นต้องทานก็อาจจะลดความเข้มข้นลงก็หน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องถึงกับเลิกกินก็ได้ค่อยๆลดลงไปนะครับอันนี้เครื่องดื่มนะถ้าเป็นอาหารนะครับผมต้องบอกแบบนี้อาหารเนี่ยมันคืออาหารแปรรูปทั้งหลายอาหารรสจัดต่างๆนะครับถ้าเราลดความรสจัดคือไม่ได้หมายความว่าแค่เค็มอย่างเดียวแล้วจบนะเปรี้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดอะไรพวกนี้มีผลต่อไตหมดเลยนะครับแล้วก็พวกอาหารแปรรูปนะอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของหมักของดองอะไรพวกนี้มันไม่เค็มจัดก็หวานจัดนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆลดนะอาหารอื่นๆก็จะเป็นผลไม้กับขนมไทยครับผมผลไม้กับขนมไทยหวานมากไปไตก็แย่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นคนชอบกินผลไม้ไทยก็กินแต่น้อยค่อยๆลดปริมาณเอานะครับผมพวกนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่าไปทำอะไรหนักๆนะครับไปยกไปแบกไปหามอะไรเยอะๆไตมันเหนื่อยนะครับผม
2: ค่ะ
3: ถ้าประมาณเนี้ยพอค่อยๆปรับได้ก็เขาก็จะชะลอความเสื่อมของไตไปได้ดีแหละครับผม
2: ค่ะทีนี้ก็อยากจะทราบอีกว่าถ้าหากว่าเราทำมันเกิดเป็นขึ้นมาอ๋อคิดเอานะนี่คิดเอานะว่าถ้าหากว่ามันเป็นขึ้นมาเห็นเขาเห็นเพื่อนๆเขาบางคนเป็นเขานอนฟอกไตเราเห็นเราก
3: ็ไม่สบายใจ
2: ใจเสียเลยอ่ะใจเสียเลยบอกว่าเอ้ถ้าฉันเป็นฉันจะไม่ฟอกฉันจะปล่อยอยู่อย่างเงี้ยทนเอาทรมานเอาจนกว่าไหนฟอกก็จะตายอยู่แล้วทนเอาดีกว่าคิดว่าอย่างเงี้ย
3: ผมกล้าพูด
2: อย่างนี้
1: เขาฟอกไตเนี่ยอยู่ได้เป็น10ปี20ปีเลยครับ
2: ก็ไม่เห็นก็อดสงสารเขาไม่ได้แล้วมันนึกว่าจะมานอนอย่างนี
3: ้ไม่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้มันยัง 3B อยู่มันยังไม่มาถึงเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินการดื่มน้ำให้ดี
2: เข้าใจกัน
1: ก็
2: ใจเรื่องอาหาร
1: สรุปว่ายังไม่ต้องคิดมากแล้วกันคุณยายนะยังไม่ถึงยังไม่ถึง
2: ไปข้อหนึ่งไม่มียาเหรอคะยารักษาว่าเวลาเราเป็นแล้วมียามาช่วยบรรเทาอะไรพวกเนี้ย
3: จะถ้าพูดกันเองเนาะไตระยะพอมันคือมันไม่มีอะไรบำรุงไตโดยตรงนะครับผมถ้าอย่างพันธุ์ไตปกติมันก็จะมีกล้วยป่าเถาวัลย์เหล็กแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ากินในระยะเนี้ยมันไม่ค่อยแนะนำแล้วครับมันจะเป็นภาระไตมากกว่านะฮะไม่มีอะไรที่ดึงไตกลับมาได้นะมีแต่เราเนี่ยจะชะลอเขาไว้ไม่ให้เขาเสื่อมไปรุนแรงนะครับผมเขาบอกว่าเพื่อนเป็นโรคไตต้องฟอกไตเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้ไตเขาเนี่ยไม่แข็งแรงและถ้าเราอยากรู้รักษาตัวยอดตัวรอดหน่อยเราถามเพื่อนเลยว่าเคยกินอะไรฉันจะได้ไประวังบ้าง
2: เขาบอกให้ว่าทุกวันนี้เธอฉี่เป็นฟองไหมเขาก็แนะนำอย่างนี้นะบอกว่าโอ้ไม่เป็นเนาะไม่เป็นแล้วก็กินพวกผักสีขาวผลไม้ตามที่เขาแนะนำน่ะก็ใช้ได้อยู่ก็ทีนี้กลัวว่ามันเราอยู่อีกหลายปีเนาะกลัวมันจะเผลอเลยหรือยังไงเนี่ย
1: เผลอได้ไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ
3: ไม่ต้อง
1: เป๊ะครับมันไม่มีอะไร 100% หรอกคุณน
2: ะ
1: เราอาจจะเผลอกินบ้างแต่เราไม่ได้กินประจำกินไม่ได้กินเยอะมันก็เป็นเรื่องปกติครับแล้วก็อายุเรา83กับค่าไตระยะ 3B เนี่ยระยะ 3B เนี่ยถ้าหากว่าเราดูแลดีๆเนี่ยมันก็ 3B ยาวไปจนอีก20ปีได้เลยใช่ไหมอาจารย
3: ์
1: ถึง100ปีเลยครับ
3: ถ้าไม่ได้ทำอะไรหนัก
1: ๆอย่าไปวิตกเลยครับดูแล้วคุณน้าจะวิตกมากไปนิดนึง
2: นั่นแหละ
1: วิตกเนี่ยจะทำให้เราเครียด
3: คือเราเห็น
1: ใช่ดูแล้วเนี่ยเราวิตกเกินเหตุวิตกแล้วทำให้เราเครียดแล้วเราก็จิตใจไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีสุขภาพก็จะเสียตามไปด้วยเพราะนั้นก็ปรับเรื่องความคิดใหม่นะว่า 3B กับอายุ83เนี่ยไม่ได้ผิดอะไรผิดปกติเลยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้น่ากลัวด้วยนะครับแต่ว่าก็ให้คุมอาหารให้มากขึ้นกินน้ำมากขึ้น
3: ให้เอาไว้เป็นข้อระวัง
1: แค่นั้นเอง
3: จะได้ไม่เป็นแบบเขา
1: แค่ระวังไว้เราก็จะระวังก็ดูแล้วเนี่ยคงระวังมากขึ้นแน่เพราะว่าถ้าทางจะกลัวจริงๆแล้วเนี่ยระยะของคุณน้าเนี่ยเท่าผมเลยผมก็ 3B ครับผมแค่60เองเนี่ยแค่ 3B
2: ก็มีเพื่อน
1: โอ้ยผมแค่60 3B คุณน้า80
2: 3B นี่ผมคิดเนี่ย
1: ก็มันอยู่ที่คนไงจุดอ่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็บางทีเราเหตุปัจจัยแตกต่างกันไปครับก็ต้องควบคุมอ่ะผมก็ต้องคุมอาหารก็ต้องพยายามดื่มน้ำมากขึ้นแล้วก็ไม่เครียดกับมันครับก็ดูแลให้เต็มที่เนาะไม่เครียดนะ
2: ทุกวันนี้ก็ศึกษาอยู่ศึกษาน
1: ั่นแหละถูกต้อง
2: ฟังรายการเนี้ยถ้าพูดไตหูผึ่ง
1: โอเคครับดีแล้วครับแต่ว่าอย่าไปเครียดกับมันแล้วก็ยารักษาโดยตรงเนี่ยไม่มีนะครับโอเคนะ
2: ค่ะ
1: หมดเวลาพอดีเลยโอเคครับหมดเวลาพอดีเลยครับจะปอนครับ
3: ครับผม
1: ครับโชคดีครับอาจารย์ครับข่าวมาเลยครับไปฟังข่าวครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมประมงเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
8: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
8: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
8: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
9: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: กรมประมงเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลก
12: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณบริเวณชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำปลาสวยงามพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้กับประชาชนเกษตรกรรวมทางยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกและยังเป็นเวทีสำคัญสะท้อนศักยภาพด้านการประมงและความหลากหลายทางชีวภาพของไทยโดยนักเรียนเข้าชมฟรีสำหรับบุคคลทั่วไปมีค่าเข้าชม20บาทซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ชวนันท์มาลีรายงาน
5: โดยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
13: นายอโศกพลบำรุงผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.กล่าวว่าบพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนและเครือข่ายนักวิจัยจาก4มหาวิทยาลัยของประเทศไทยเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนช่วยพัฒนางานวิจัยให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาห่วงโซ่การผลิตกุ้งกล้ามกรามข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้แพะและควายน้ำให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้นขณะที่นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกวางสีหลังศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี พร้อมสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์กุ้งกล้ามกรามให้โตเร็วขึ้นต้านทานโรคและได้มาตรฐานสากลรวมถึงพัฒนาข้าวหอมมะลิให้ทนแล้งทนน้ำท่วมและทนดินเค็มควบคู่กับการยกระดับห่วงโซ่การผลิตแพะและควายน้ำให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ทีมชาติสเปนพบทีมชาติอุรุกวัยนัดสุดท้ายเพื่อลุ้นเข้ารอบการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม G, H และ I โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม H ระหว่างสเปนพบอุรุกวัยแข่งขันเวลา 7:00 น.ผลงานของทัพกระทิงดุ2เกมแรกเสมอเคปเวิร์ด0-0และถล่มซาอุดิอาระเบีย4-0ส่วนทีมจอมโหดเสมอซาอุดิอาระเบีย1-1และเสมอเคปเวิร์ดมา2-2เกมนี้ตัวหลักของสเปนทั้งลามินยามาลมิเกลโอยาซาบาลเปดรีพร้อมลงสนามแต่แนวรุกอาจมีการปรับอัลเฟรานตอเรสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมแรกในทัวร์นาเมนต์นี้โดยให้ดานี่โอโมและเยเรมี่ปีโนเป็นตัวสำรองไปก่อนส่วนอุรุกวัยตัวหลักยังพร้อมหน้าเช่นเดียวกันทั้งโรดิโกเบนตันกูมาริเอลอูกาเต้เฟเดริโกบาเบเดโดยมีดาวิดนูนเยสเป็นตัวที่เด็ดจากมานั่งสำรองทั้งนี้ทีมที่ชนะจะได้ผ่านเข้ารอบแน่นอนแต่ทีมที่แพ้ยังต้องลุ้นผลคู่ระหว่างเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียซึ่งแข่งขันเวลาเดียวกันส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆนอร์เวย์พบฝรั่งเศสเซเนกัลพบอิรักเวลา 2:00 น.นิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านเวลา 10:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
5: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

นางสาวอรสมสุทธิสาโคนนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆ

บรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆ ก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นคือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกัน
ที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาฉุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน
เพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะทุกเช้าตั้งแต่เปิดสถานีในเวลาตีห้าก็จะพบกับรายการธรรมรับอรุณเป็นรายการแรกซึ่งก็จะเป็นรายการที่จะให้ความรู้ให้ความกระจ่างแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะและถ้าหากเราพบกันในวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่27มิถุนายนปี2569เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน8แล้วก็จะมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณโดยมีดิฉันเกินใจสินทุนิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาร่วมจัดรายการในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์เช่นนี้นะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันค่ะเราไปกราบพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เรามีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจหมกมุ่นจดจ่อเพ่งพิสูจน์อ่านวิเคราะห์ในเรื่องพระไตรปิฎกนี่อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเป็นมรดกคำสอนจากพระพุทธเจ้ามีหลักฐานสืบทอดส่งต่อกันมาส่งต่อมาแล้วแหมถ้าบอกว่าไม่ได้ศึกษาอ่านทำความเข้าใจมันน่าเสียดายเสียดายความพยายามของครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆที่ท่านได้ทรงจำจดบันทึกแลขนเดินทางพาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปแม่เสียดายพระพุทธเจ้าที่ท่านอุตส่าห์อุบัติขึ้นมาบรรลุธรรมรู้สิ่งต่างๆนั่นนี่มาบอกสอนเราเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้เกิดประโยชน์เราก็มาศึกษากันสัปดาห์ละครั้งโดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านในพระไตรปิฎกจุดนั้นข้อนี้เห็นแพทเทิร์นใดๆรายละเอียดว่าไงก็จะมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังในทุกวันเสาร์อย่างนี้โดยก็จะมีคุณเตือนใจมาร่วมพูดคุยด้วยแล้วถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามจุดไหนฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงหรือมีไอเดียความเห็นเป็นอย่างไรในข้อนี้ข้อนี้สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งไปที่เว็บไซต์ก็ได้หรือที่ panya.org panya.org หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage YouTube Channel ใน Inbox Direct Message ส่งมาได้ทั้งนั้นเมื่อเราได้รับข้อความต่างๆเหล่านั้นแล้วก็จะมาพูดคุยแต่เรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะก็จะมีคุณตาใจมาพูดคุยในทุกวันเสาร์หรือถ้าเป็นคำถามอื่นๆก็จะนำไปคุยในช่วงอื่นๆของรายการต่อไปเดินผ่าน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้เราก็จะมาฟังพระอาจารย์กันนะเจ้าค่ะได้สักการะกันต่อขุดเพชรในพระไตรปิฎกจะมาถึงข้อที่83ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นเรื่องของเหตุแห่งการท้อแท้ในการสิกขาเจ้าค่ะ
1: นิ
0: ม
1: นต์
0: เจ้าค่ะ
1: สัปดาห์นี้เราก็อยู่ในข้อที่83เนื้อสืบเนื่องคือพอท้ายๆของวรรคเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะอย่างงี้คุณใจพระอาจารย์เห็นมาในหลายๆทีนี้เราอยู่หมวด9เนาะก็เรียกว่านวกะนิบาตนวะนิบาตวกะนวะนิบาต
0: เจ้าค่ะ
1: หมวดที่มีธรรมะ9ประการตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8นี่เห็นแพทเทิร์นนี้มาตลอดว่าตอนท้ายๆเนี่ยมักจะแบบเนี้ยจัดเป็นเซตอะไรที่มันลุดๆเหมือนกันจะมารวมๆกันอย่างเงี้ย
0: จ้าค่ะ
1: เป็นแบบว่าแค่ copy paste copy paste แล้วก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนตัวแปรนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะ
0: อืมเจ้าค่ะแต่มีความแตกต่างกันอยู่
1: นิดหน่อย
0: ในแต่ละ
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: จากสัปดาห์ก่อนๆที่ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าเซตเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐาน4ใช่ไหมสูตรที่พระอาจารย์ให้ไว้ก็คือ5บวก4เป็น9
0: เจ้าค่ะ
1: เออ5อย่างปัญหา5อย่างจะแก้ได้ด้วยธรรมะ4อย่างนี
0: ้
1: โดยปัญหา5อย่างนั้นก็หลายแปลงแต่นิวรณ์กามคุณอุปาทานสังโยชน์อะไรต่างๆแล้วก็ที่ผ่านมาในข้อ64ถึง72แก้ได้ด้วยสติปัฏฐาน4นะในข้อ73ถึง82แก้ด้วยสัมมาปัฏฐาน4วันนี้ตอนนี้ข้อที่83เดาไปได้เลยอีก10ข้อนะไปถึง92 83ถึง92สิ่งที่จะแก้ปัญหา10อย่าง5อย่างนั้น5อย่างนั้น10นัยยะเนี่ยนะจะแก้ได้ด้วยอิทธิบาท4ในที่นี
0: ้
1: อิทธิบาท4วรรคนี้ถึงเรียกว่าอิทธิปาทวรรคหมวดว่าด้วยอิทธิบาทใช้อิทธิบาทในการแก้ก็ปัญหาเดียวกัน10นัยยะแบบที่เราคุยกันในสัปดาห์ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะ10นัยยะแต่ละนัยยะมี5ประการเพราะนั้นมันจึงมีปัญหา50ข้อนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าแยกเป็น10เขาเรียกว่าเป็น10ข้อแต่ละข้อมี5ประการใช้คำนี้ในข้อแรกปัญหาข้อแรกคือเรื่องนิวรณ์นิวรณ์อันนี้เราคุยกันไปคุยอีกครั้งก็ได้นิวรณ์นิวรณ์ห้าเราคุยสั้นๆก็คือเรื่องการกั้นให้เราฟุ้งซ่านให้เราง่วงซึมให้เราลังเลสงสัยมีความคิดทางกามนี่คือ5ประการในปัญหาข้อแรกเรื่องนิวรณ์แก้ได้ด้วย
0: สติปัฏฐาน4เจ้าค่ะ
1: สติปัฏฐาน4นี่คือข่าวก่อนเนาะแก้ได้ด้วยนอกจากสติปัฏฐาน4แล้วมีอะไรอีกที่เราพูดมาสัปดาห์ที่แล้ว
0: สัมมาปัฏฐาน4
1: สัมมาปัฏฐาน4นะแล้วในสัปดาห์นี้นอกจากสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4แล้วเราแก้ได้ด้วย
0: อิทธิบาท4เจ้าค่ะ
1: อิทธิบาท4โอเคทีนี้ต่อมาอีกอย่างที่2ที่มี5ประการเหมือนกันคือกามคุณ5ถ้าเรามีความคิดไปในทางกามความคิดเกี่ยวกับเสียงนั้นอาหารนี้กลิ่นโน้นสัมผัสแบบนี้อันนี้คือเรื่องกามคุณ5อันนี้คือข้อที่2มี5ประการเหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างก็สามารถแก้ได้ด้วย
0: อิทธิบาท4ใช่ไหมอิ
1: ทธิบาท4นะถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วต่อมาอีกประการที่3ประการที่3นี่คือเราไล่ไปเลยนะข้อที่83นะ84มาแล้วนะนี่มาถึง85นะ85ไล่ไปเรื่อยๆปัญหาประการที่3ที่ท่านยกขึ้นในข้อที่86นี้ก็คือเรื่องของขันธ์5แต่ขันธ์5ที่ว่าเป็นทุกข์นี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือ5ประการในปัญหาที่3เรื่องขันธ์5เอ้ามันเป็นทุกข์ยังไงอ่ะโอ้ยก็มันไม่ได้จะอยู่ในสภาพเดิมได้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปเวทนาสุขก็ไม่ได้สุขอยู่ตลอดทุกข์มันก็มีมาสุขก็หายไปหรือรูปเนื้อรูปก็ไม่ได้คงที่ตลอดเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เจ็บไม่ปวดมันก็ไม่ใช่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจากที่สบายดีก็เปลี่ยนแปลงไปจากที่ไม่สบายมันดีก็หายลักษณะที่มันเป็นทุกข์เนี้ยเขาเรียกว่าอุปทานขันธ์5อุปทานขันธ์5เป็นปัญหาเพราะมันเป็นทุกข์เราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
0: ด้วยอิทธิบาท4เจ้าค่ะ
1: ก็ด้วยอิทธิบาท4อิทธิบาท4เป็นทางแก้ปัญหาทีนี้รูปแบบของการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาพูดนะว่าที่นู่นไปแก้ปัญหายังไงเพราะว่าคือไม่ใช่ว่าสุขมันก็จะไปสุขไปตลอดหรือเราก็จะไม่แก่ไม่ตายในเรื่องของรูปไม่ใช่งั้นนะแต่มุมมองในการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการที่เราไม่ยึดถือในขันธ์5
0: แ
1: ล้วพอเราไม่ยึดถือว่าเอาทุกข์มาเป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์ไงเราไม่ยึดว่าเอาของหนักมาถือไว้เราก็ไม่หนักไง
0: อืมใช่ค่ะ
1: จะปล่อยวางได้ สัปดาห์ก่อนนู้นเราพูดถึงเรื่องสติปัฏฐาน4จะปล่อยวางได้สัปดาห์ก่อนนู้นเราพูดถึงเรื่องสัมมาปัฏฐาน4จะปล่อยวางได้ในสัปดาห์นี้เราพูดถึงเรื่อง
0: อิทธิบาท4
1: อิทธิบาท4ใช่อิทธิบาท4ถ้าไม่ปล่อยวางได้ก็เป็นส่วนของมรรคเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาประการเรียกว่าปัญหาประการข้อที่4ข้อที่4จะมี5ประการเหมือนกันข้อที่4คือโอรัมภาคิยะคือโอรัมภาคิยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างมีอะไรบ้างนะที่มันจะร้อยรัดให้เราอยู่ในภพแล้วก็จะมีความเห็นผิดสักกายทิฏฐิมีความลังเลเคลือบแคลงสงสัยเห็นแย้งไม่ลงใจนี่วิจิกิจฉามีความยึดมั่นในศีลและพรตใช่ว่าทำศีลอย่างนี้จะต้องไปที่นั่นที่นี่ไม่ได้ไปนิพพานหรอกคิดอย่างนี้ไม่ถูกเป็นศีลปฏิบัติมากย
0: ัง
1: พอใจในกามเรื่องกามฉันทะยังมีความคิดปรองร้ายคือพยาบาทแล้วนี้ก็คือจะทำให้ไม่ไปยังทุกข์ไปเรื่อยๆยังไม่ไปนิพพานนะยังติดอยู่แต่ถ้าละสามอย่างแรกได้อันนี้ไปโสดาบันจะไม่มีชาติที่8ถ้าละ5อย่างได้หมดเลยโอ้อันนี้อนาคามีเลยจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกมีการเกิดอีกครั้งเดียวเป็นครั้งสุดท้าย5อย่างนี้เครื่องร้ายรัดไม่ดีเราจะกำจัด5อย่างนี้นี่คือปัญหาประการที่4ปัญหาข้อที่4เนาะมี5ประการเนี้ยเราจะกำจัดได้ด้วยข้อใดข้อหนึ่งก็ตามใน5ประการนี้ในสัปดาห์นี้เราก็พูดถึง
0: อิทธิบาท4
1: ใช่สัปดาห์ก่อนนั้นเรามีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4มาแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาปัญหาประการที่5ก็คือเรื่องของคติคติ5ประการคติ5ประการที่ไม่ดีนะปัญหาสิ่งที่ไม่ดี5อย่างก็คือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดาเอา5อย่างนี้มันที่เราจะต้องไปเกิดแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเกิดเป็นเทวดาก็น่าจะดีนะเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยไม่ดีนะใช่เกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยไม่ดีหรอกเพราะว่าทุกข์มันมากกว่าสุขใช่ไหมล่ะ
0: จ้าค่ะ
1: แต่เกิดเป็นเทวดาก็ใช่ว่าจะดีเพราะว่ามันก็มีทุกข์สุขก็มีมากกว่าทุกข์อยู่แต่ทุกข์ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีก็ยังมีทุกข์อยู่ภูมิมองตรงนี้
0: มีน้อยใช่ไหมจ๊ะคะมีน้อย
1: มีน้อยกว่าทุกมีน้อยกว่าสุขสุขมีมากกว่าทุกแต่สุขเนี่ยมันเป็นทุกตรงไหนตรงที่มันหายไปได้ตรงที่มันไม่ได้อยู่ตลอดนี่คือปัญหาของความสุขถ้าเรามีความสุขมันมีทุกตามมาแน่นอนเพราะมันไม่ได้อยู่ตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะทุกตอนที่มันหายไปเนี่ยสุขเนี่ยนะและที่เราว่าเราอยู่ในความเป็นสัตว์นรกเนี่ยนะอยู่ในภพนรกหรืออยู่ในเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสุขเขามีทุกข์อยู่ก็จริงแต่เขาก็มีสุขสุขน้อยหน่อยแต่ก็มีแล้วสุขของเขาเนี่ยจะมากเลยตรงจังหวะที่ทุกข์เขาหายไปความทุกข์ก็มีสุขอยู่ในนั้นด้วยสุขของความทุกข์คือตรงที่มันหายไปแต่ถ้าเขาออกจากภพเหล่านี้ได้โอ้ก็จึงเรียกว่าจะเป็นสุขอันเกษมสุขอันเกษมเราจะเข้าถึงสุขอันเกษมละคติ5อย่างนี้ทำยังไงอ่ะในสัปดาห์นี
0: ้ก็ต้องเจริญอิทธิบาท4
1: อิทธิบาท4ถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกต้องอิทธิบาท4จะละคติ5ประการเหล่านี้ได้เป็นบาง
0: เจ้าค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้โยมคิดว่าคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอยากจะให้โยมถามพระอาจารย์ว่าช่วยแจงหน่อยได้ไหมเจ้าคะว่าอิทธิบาท4นี้มีอะไรบ้างเจ้าคะ
1: ได้ได้อิทธิบาท4มีอะไรบ้างแหมมันให้มันจบ10ข้อก่อนนะเพราะปัญหามันมี10ข้อใช่ใช่ใช
0: ่ใช
1: ่มันจะมีปัญหาอยู่10ข้อที่เรายกมาตอนนี้5ข้อแล้วใช่ไหมหนึ่งคือนิวรณ์สองคือกามคุณทั้งหลาย3คือขันธ์5 4คือสังโยชน์5นะแต่5ในที่นี้คือคติ5แล
0: ้
1: วก็จะมี6 7 8 9 10ใช่ไหมแล้วก็จึงจะค่อยมาสรุปว่าไอ้อิทธิบาท4เนี่ยมันคืออะไร
0: ไได้จ้ะค่ะ
1: โอเคจะมาปัญหาในข้อที่6ที่มีอยู่5ประการก็คือความตรณีหรือมัจฉริยะคือความตรณี5อย่าง ตระหนี่ที่อยู่ตระหนี่ตระกูลตระหนี่ลาภตระหนี่วรรณะตระหนี่ธรรมะความตระหนี่แบบนี้คือเรื่องนี้เราพูดละเอียดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะอันนี้คือแบบว่ามาแต่นิดนึง
0: ทบทวน
1: นิดนึงให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าโอเคมันมีความตระหนี่9อย่างก็มี5อย่างก็มีนะ7อย่างก็มีนะในที่นี้ท่านยกมา5เพื่อให้มันเข้าสู่5บวก4เนาะความตระหนี่ไม่ดีแน่ละถ้ามีอยู่ในจิตใจเราโอ้จิตใจเราไปไม่สูงอาจจะทำไงให้ละได้ในสัปดาห์นี้เราพูดถึง
0: อิทธิบาท4
1: อิทธิบาท4นอกจากความตระหนี่นี่เป็นปัญหาข้อที่6เนาะก็ยังมีท่านใช้คำว่าสังโยชน์เบื้องสูงแต่สังโยชน์เบื้องสูงเขาเรียกว่าอุทพัทธาคิยะคิยะสังโยชน์อุทธัมภาคิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงคือสังโยชน์จริงๆมันมี10อย่างไง
0: เจ้าค่ะ
1: แบ่งเป็นเบื้องต่ำกับเบื้องสูงเบื้องต่ำนี่ก็คือรัดรัดแรกรัดไม่ลึกเท่าไหร่เบื้องสูงนี่คือรัดสูงๆรัดลึกๆรัดแน่นๆเบื้องต่ำ3อย่างแรกที่พูดไปเมื่อกี้สำหรับโสดาบันต้องละได้ถ้าละได้5อย่างเลยก็คือจะเป็นอนาคามีทีนี้เบื้องสูงตรงนี้อีก5อย่างแล้วนี่คือสำหรับพระอรหันต์ที่จะสามารถละได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็จะมีรูปราคะอรูปราคะคือสำหรับคนที่สมาธิเต็มแล้วอ่ะมันยังจะมีความพอใจในสมาธินั้นอยู่ความยินดีพอใจในสมาธินั่นแหละเรียกว่ารูปราคะกับอรูปราคะถ้าเรายังพอใจในสมาธิอยู่คุณไปนิพพานไม่ได้นะบางคนจะคิดว่าต้องมีสมาธิสินี่ไปนิพพานได้คือใช่อยู่แต่ว่าถ้าเรายึดในสมาธิคุณไปนิพพานไม่ได้มันจะอยู่ตรงทางนั่นแหละเหมือน
0: เจ้าค่ะ
1: คุณขับรถมาตามถนนแล้วก็ถึงที่ละแต่ไม่เลี้ยวเข้าที่บ้านนั้นไปก็ยังจอดอยู่บนถนนมันก็ไม่ถึงอ่ะจนกระทั่งคุณต้องเลี้ยวเข้าไปก็ออกจากถนนถึงจะไปถึงเข้าสู่โลเคชันนั้นถนนเนี่ยเปรียบเหมือนกับสมาธิศีลสมาธิปัญญานี่คือถนนเข้าไปตรงนั้นแล้วนี่คือนิพพานเราต้องละสมาธิถึงจะเข้านิพพานไปได้แล้วนอกจากรูปราคะอรูปราคะยังมีมานะคือความถือตัวความฟุ้งซ่านแล้วก็ความไม่รู้เพื่ออวิชชาอย่างนี้คือสังโยชน์เบื้องสูงเรียกภาษาบาลีว่าอุทธัมภาคิยะสังโยชน์นี่คือปัญหาน่าจะข้อที่7เนาะปัญหาข้อที่7
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ต่อมาปัญหาถัดมาก็คือข้อที่8แล้วแต่อาจจะเรียงผิดๆถูกๆนะตรงนี้เพราะว่ามันไล่ๆมาตามลำดับนี่แหละ
0: เจ้าค่ะไม่เป็นไรเจ้าค่ะ
1: สิกขามันน่าจะมีสิกขาข้อหนึ่งน่าจะเป็นข้อแรกโนนิวรณ์นี้น่าจะเป็นข้อที่สองถ้าเราไล่กันอีกทีนึงอย่างไรก็ตามก็ไล่ไปตามลำดับแล้วกันนะต่อมาในข้อที่แปดไปแล้วต่อมาข้อที่เก้าคือเจโตกีรักก็คือตะปูตรึงใจเป็นตะปูตรึงใจซึ่งเราได้พูดกันไปก็คือ5อย่าง5ประการนะตะปูตรึงใจ5ประการคือความเคลือบแคลงไม่ลงใจเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาแล้วก็ความผูกโกรธความไม่พอใจความคิดประทุษร้ายในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยคือเราพูดถึงเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับองค์รวมไม่ได้เจาะจงใครสักคนใดคนหนึ่งนะองค์รวมกระบวนการวิธีการซิสเต็มระบบพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธไม่ใช่หมายถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่หมายถึงการตรัสรู้ธัมโมนี่หมายถึงวิธีการที่คุณจะตรัสรู้นั้นได้สังโฆนี่หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายส่วนข้อที่4ที่ว่าสิกขาเนี่ยคือข้ออะไรที่เรายังไม่ได้เราคิดว่าเราไม่ได้นี่คือข้อที่4สิกขาแล้วข้อที่5นี่คือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเฉพาะเจาะจงลงไปไม่ใช่ว่าเป็นสงฆ์แต่ถ้าเราเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจหรือผูกโกรธไม่พอใ นี่จิตคุณไปข้างหน้าไม่ได้มันจะตรึงยึดเอาไว้เหมือนเข้าไปสู่หนามแต่มันก็เกี่ยวไว้จะไปข้างหน้าไม่ได้เราจะละตะปูตรึงจิตทั้ง5ประการนี้ได้โดยธรรมะ4ประการคื
0: ออิทธิบาท4เจ้าค่ะอ
1: ิทธิบาท4จังหวะใจและในประการในข้อสุดท้ายในปัญหาข้อสุดท้ายคือเครื่องผูกใจเครื่องผูกใจก็มี5อย่างคือความกำหนัดยังยินดีในการบำเพ็ญว่าต้องไปบำเพ็ญเพื่ออะไรต่อไปนะข้อที่2คือในกายข้อที่3คือในรูปข้อที่4นี่คือกินอิ่มจนกระทั่งมันทำอะไรไม่ได้ต้องไปหาความสุขในการนอนนะแล้วข้อที่5คือประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาความเป็นใหญ่ในหมู่เทพชั้นใดชั้นหน
0: ึ่
1: งนะนี่คือจะเครื่องตรึงใจที่ผ่านมานี่คือตะปูตรึงจิตเรียกว่าเจโตกีละอันนี้คือตะปูเครื่องตรึงใจมันจะยึดไว้ให้เราไปข้างหน้าไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ตัวนี้ก็คือปัญหาทั้งหมด10ข้อแต่ละข้อมี5ประการข้อแรกนี่เรามาพูดสุดท้ายนะคือเรื่องของสิกขาสิกขานี่ก็คือท้อแท้ในสิกขาเหตุให้เกิดความท้อแท้ในสิกขาคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การปิศีนานั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าปิศีนาปุ๊บมันก็จะท้อแท้ในการปฏิบัติธรรมเราจะละการผิดศีล5ได้ยังไงก็ด้วยการเจริญอิทธิบาท4
0: เจ้าค่ะ
1: นี่ก็มาถึงคำถามของคุณเดือนใจ
0: ที่ถามว่าอิทธิบาท4เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพื่อท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้เข้าใจจ้ะ
1: เจริญพรอิทธิบาท4ที่เรามักจะได้ยินกันแล้วก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา
0: ใช่ไหม
1: เ
0: จ้าค่ะ
1: แต่อิทธิบาท4ในที่นี้เนี่ยเป็นนัยยะที่แตกต่างกันไปจากที่เราเคยได้ยินมาตรงนี้เลยอ่านให้ฟังเลยเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังเลย
0: เจ้าค่ะ
1: อิทธิบาท4มีอะไรบ้างตั้งฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นข้อที่2คือเหมือนกันเลยพยายามมีฉันทะปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วส่วนข้อที่3ก็คือทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและข้อที่4ก็คือพัฒนาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วให้เจริญมากยิ่งขึ้นเอ้าดูแล้วมันก็คือสัมมาประธาน4
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นสัมมาประธาน4ก็คือเป็นลักษณะที่ให้เรามีสัมมาวายามะนั่นเองสัมมาประธาน4ก็คือสัมมาวายามะอิทธิบาท4ในที่นี้ก็คือสัมมาประธาน4คือสัมมาวายามะเพราะฉะนั้นในยะของอิทธิบาท4ในที่นี้นะนี่ก็เป็นที่เดียวที่พระอาจารย์เห็นคือตั้งแต่อ่านมาก็เจอตรงนี้แหละที่อธิบายอิทธิบาท4ว่าคือสัมมาประธาน4ว่าคือสัมมาวายามะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ว่าทำไมตรงนี้เป็นอย่างนี้มันทำไมบัญญัติซ้ำแล้วก็อะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเรากลับไปดูความหมายอื่นๆเรื่องของอิทธิบาท4ที่เราเคยได้ยินกันมาไม่ว่าจะที่ในเราผ่านๆมาแล้วเนาะในอังคุตตรนิกายหมวด4หรือที่เราจะไปเจอข้างหน้าสังยุตตนิกายเรื่องเกี่ยวกับท่านพระมหาโมคคัลลานะที่มีฤทธิ์มากใดๆก็มีอิทธิบาท4ยังไงอันนี้อธิบายไว้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราก็ต้องมีฉันทะสมาธิและประธานสังขารเราฉันทะสมาธิและประธานสังขารหมายความว่าที่เราได้ยินกันนะว่าฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามันไม่ได้ฉันทะอย่างเดียวมันมีสมาธิด้วยและประธานสังขารด้วย3อย่างนี้ต้องมี3อย่างนะวิริยะสมาธิและประธานสังขารจิตตสมาธิและประธานสังขารวิมังสาสมาธิและประธานสังขารที่มันซ้ำกันแตกต่างกันเฉพาะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาสามกันเนี่ยคือสมาธิและประธานสังขารสมาธิ และประธานสังขารสมาธิคือความที่จิตเราเป็นสมาธิประธานสังขารมีแปลอยู่หลายที่เลยเนาะไม่ว่าจะคือถ้าแปลตรงตัวก็คือทำเครื่องปรุงแต่งอะไรที่เราจะตั้งความเพียรไว้ประธานนี่นะปอปลาทอธงสลานอหนูหมายถึงคุณจะตั้งความเพียรไว้ตรงนี
0: ้
1: สังขารคือทำเครื่องปรุงแต่งในฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแปลว่าเป้าหมายเลยด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณปรุงแต่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณจะตั้งความเพียรตรงนั้นเอาไว้นั่นคือเป้าหมายนั่นแหละคุณมีเป้าหมายคุณจะเอาฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเข้าไปติดได้คุณต้องมีสมาธิสมาธิเป็นตัวเชื่อม
0: เจ้าค่ะ
1: เอาสมาธิเป็นตัวเชื่อมฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเข้าไปติดกับเป้าหมายที่เราต้องการคือประธานสังขารนั้นนะนี่ให้สำเร็จนี่คือที่เราได้ยินได้ฟังกันมาทั่วไปเนาะอันนี้คือแบบเฉียดเฉียดหมายถึงว่าแค่เป็นหัวแต่คนที่ฉลาดเนี่ยเขาฟังแค่ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเขาเก็ตเลยคนที่ต้องอธิบายเพิ่มหน่อยต้องมีสมาธิด้วยนะแล้วก็มีประธานสังขารด้วยนะเขาก็เก็ตเลยคนที่แบบต้องอธิบายเพิ่มเข้าไปอีกก็มีนะรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปอีกท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไม่ย่อหย่อนเกินไปนะต้องไม่ประคับประคองเกินไปนะต้องอย่าให้อดหู่ในภายในนะต้องอย่าให้ฟุ้งไปในภายนอกนะเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังต้องอย่างนั้นนะเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างต้องอย่างนั้นนะสว่างกลางวันยังไงก็คือต้องอย่างนั้นนะเนี่ยคือรายละเอียดที่จะเพิ่มเติมเข้าไป3 ระดับนะเอาไว้นะระดับแรกคือเฉพาะคำนี้เลยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเราบอกนี่คืออธิบายสี่ระดับที่สองเฮ้ยอธิบายเพิ่มอีกก็คือมีสมาธิและมีประธานสังขารเพิ่มเข้าไปด้วยระดับที่สามอธิบายเพิ่มเข้าไปอีกไม่ย่อหย่อนไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ฟุ้งไปในภายนอกเบื้องหน้ายังไงเบื้องหลังยังงั้นนี่คือระดับที่เท่าไหร่1 2 3นะระดับที่สาม
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าคนที่เขาเก็ตอ่ะเขาฟังแค่นี้เขาก็เก็ตเลยแต่คนที่ไม่เก็ตต้องอธิบายระดับที่4ต่อไปอีกคุณใหญ
0: ่
1: เอาเรื่องที่บอกว่าไม่ย่อหย่อนเกินไปเนี่ยเป็นยังไงที่ต้องประคับประคองเกินไปเนี่ยมันเป็นยังไงอย่าให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องการอธิบายไปอีกเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คืออย่าให้เกียจคร้านเกินไปเนี่ยคือย่อหย่อนเกินไปแล้วก็ถ้าฟุ้งซ่านไปแล้วนี่คือประคับประคองเกินไปแล้วย่อหย่อนเกินไปคือปล่อยปละละเลยฟุ้งประคับประคองจะไปคือคุณบีบแน่นเกินไปจนมือมันเกร็งมันสั่นก็ไม่ได้เน
0: าะ
1: ปวดหูในภายในก็คือความง่วงซึมความง่วงซึมคือทีนิมิตะนะฟุ้งไปสั้นไปในภายนอกก็คือลักษณะความฟุ้งซ่านไปในกามคุณห้ากามคุณห้าคือเราฟุ้งซ่านตะกี้เราไปแล้วนะคือประคับประคองเกินไป
0: เจ้าค่ะ
1: คือคุณเพ่งจดจ่อทำสิ่งใดตั้งใจมากเกินไปจิตมันฟุ้งซ่านได
0: ้
1: อีกอันหนึ่งคือฟุ้งซ่านไปในภายนอกคำนี้เจาะจงเนี่ยหมายถึงกามกุล5คิดไปเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วก็การที่ประคับประคองให้เบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นก็คือทำให้มันได้ตลอดเวลาแต่ที่ทำงานที่บ้านให้มันเหมาะสมต่อเนื่องกันไปให้ได้ตลอดเวลาแล้วก็อย่าลืมในการทำเบื้องบนเบื้องล่างนั่นก็จะใช้เรื่องของกายเราเป็นหลักให้เราเห็นอยู่ในกายพิจารณากายด้วยก็เป็นนัยยะแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราดูเรื่องของอิทธิบาท4ตั้งแต่แบบหลุมแบบรายละเอียดไม่ค่อยมากคือฉันทะไปจนถึงวิมังสาเท่านั้นจนถึงรายละเอียดสุดๆเลยแล้วมันก็คือจะแบ่งเป็นเรื่องกุศลอกุศลนั่นเองทำไงให้จิตเรามีกุศลตั้งอยู่ให้มันมากทำไงให้จิตเรากำจัดอกุศลออกไปให้ได้มากมีอกุศลให้อยู่น้อยมีกุศลให้อยู่มากให้เพิ่มกุศลที่มันมีน้อยให้มันมากขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นเองอธิบายในที่นี้ด้วยสัมมัปปธาน4คือสัมมาวายามะใช่ไหมมันก็เลยเป็นเรื่องที่เขาจะไม่ค่อยได้พูดกันเพราะว่าก็จะไปซ้ำกับสัมมาวายามะ พระกัสสปุตตะมาพยายามไปแล้วในยะเรื่องของอิทธิบาท4ที่เหมือนกันก็จะไปพูดทำไมก็พูดเรื่องอิทธิบาท4ที่จะไม่เหมือนกันกับสัมมาวายามะก็แล้วกันเป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็พอดีมีคำถามจากท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะค
1: ือ
0: ไม่เชิงคำถามแต่ว่าได้ฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกเมื่อตอนต้นเดือนมิถุนายนนี้เมื่อวันที่6อ่ะเจ้าค่ะเม
1: ื่
0: อเสาร์แรกอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็เลยบอกว่าพอฟังแล้วเนี่ยท่านก็พูดมาถึงเรื่องของการจิตตั้งมั่นเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่ารู้สึกว่ามาเก็ตถึงข้อความที่ว่าหมายถึงว่าตัวท่านเองอ่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนที่เล่าประสบการณ์มานะเจ้าค่ะก็แบบรู้เลยว่าต้องมีจิตตั้งมั่นนะเจ้าค่ะในการทำสมาธิเนี่ยมันจะเกิดสมาธิได้อย่างดีแล้วก็สมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นของเพื่อนเนี่ยบางทีพอไปทำสมาธิแล้วพอมีจิตตั้งมั่นเนี่ยก็เห็นแสงสว่างอะไรต่างๆมากมายอยู่ตรงหน้าผาส่วนตัวของท่านผู้ถามที่ว่าเขียนเข้ามาหรือว่าพูดเข้ามาในรายการเนี่ยก็คือตัวของท่านเองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเกิดสมาธิได้มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าอยู่วันนึงเดินจงกรมอยู่เนี่ยก็แบบว่ามันได้อะเจ้าค่ะหมายถึงว่าเดินแล้วเนี่ยเกิดสมาธิอย่างจริงจังเลยจนน้ำหูน้ำตาไหลก็เรียกว่ามีความปิติแบบนั้นท่านก็เลยสรุปมาว่ามันต้องเรื่องของจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้เจ้าค่ะจะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องของจิตตั้งมั่นที่คล้ายๆมาข้อตรงที่พระอาจารย์กำลังสักษาอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะ
1: คือในคำถามของท่านผู้ฟังท่านผู้นี้ถามมาคือคุณจินตมาศคุณจินตมาศนี่ฟังช่วงของคุณเพชรในพระไตรปิฎกแล้วก็ได้เข้าใจธรรมะอะไรต่างๆมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ด้วยความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการนะแล้วก็พอไปปฏิบัติเองด้วยความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการนี่คือปัญญาคุณใจแต่พอมีปัญญาปุ๊บเนี่ยความมั่นใจมันจะมาเลยพอความมั่นใจมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมันต้องได้สิฉันเข้าใจเงี้ยฉันอยากจะลงมือทำในตรงที่ว่าคุณจะลงมือทำเนี่ยคือความเพียรละตรงนี้ไงคือความเพียรสัมมาประธาน4แต่เป็นอิทธิบาท4อิทธิบาท4ตรงนี้เราพิจารณาอ้อมันมีมังสานี่แล้วฉันมีความพอใจในการทำนั่นฉันท้านี่ฉันก็เลยลงมือทำนั่นคือวิริยะฉันมีความพอใจว่าอะไรฉันมีศรัทธาไงสถาก็มาด้วยอินทรีย์5ก็มาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: อิทธิบาท4ก็มาด้วยสมมประธาน4ก็มาด้วยทำให้สติมีกำลังแล้วพอสติมีกำลังปุ๊บสมาธิคุณได้มาสมาธินี่ก็คือฌาน1 2 3 4แต่ซึ่งเรื่องฌานเดี๋ยวจะพูดกันไปในวันนี้อีกนะมันจะมีข้อต่อๆไปฌาน1ถึงฌาน9เลยตรงนี้ไปทบทวนอีกครั้งก็ได้แล้วพอเราได้สมาธิหมายถึงสมาธิขั้นที่1นะสติกับสมาธิไม่เหมือนกันสติคือการที่เรามีรู้ตัวแต่สมาธิคุณต้องมีปีติสุขด้วยในที่นี้คุณจินตมาศบอกเอ้ยฉันได้ปีติสุขฉันบอกได้ของฉันเองเลยมั่นใจมากว่าฉันได้แล้วได้ตอนนั้นได้ดีนั่นคือสมาธิในขั้นที่หนึ่งละมีปีติสุขมีวิตกวิจารวิตกวิจารเนี่ยเกิดตอนไหนก็อาจจะเกิดเรื่องที่เราพิจารณาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งหรือเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งคิดถึงพระพุทธเจ้าบ้างคิดถึงพระธรรมบ้างนั่นคือวิตกวิจารนะมีวิตกวิจารจึงมีปีติและสุขอันเกิดจากวิตกวิจารนั้นก็ได้ขึ้นมาก็เลยเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นว่าโอ้ธรรมะเป็นอย่างนี้อย่างนี
0: ้
1: พอรู้ได้เฉพาะตนนี่ก็คือฐานที่ตั้งในการที่เราจะมีความรู้พิเศษอิทธิละหรืออิทธิบาท4ซึ่งสมาธิที่ได้เงี้ยนะคุณเดชไม่ใช่ว่าคนธรรมดาเขาจะได้นะก็ให้พระอาจารย์พูดใหม่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าปุถุชนหมายถึงคนที่คือถ้ามนุษย์ธรรมดาเอาพูดอย่างนี้เลยมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเขาจะต้องมีศีลตอนนี้คนทั่วไปคนทั่วไปต้องมีศีลนะ
0: เป็นเรื่องปกติ
1: ใช่ใช่ค่ะถ้าไม่มีศีลนี่ก็คือเป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างของมนุษย์เฉยถ้าไม่มีศีลนะผิดศีลเพราะว่าธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานนี่คือเขาก็จะเบียดเบียนกันไม่แคร์ว่าใครเป็นเจ้าของอะไรยังไงเป็นอย่างนั้นไปถ้าเรามีศีลคือเราคุณเป็นมนุษย์จริงๆล่ะแต่มนุษย์จริงๆบางทีมันก็ยังร้อนใจบ้างกลุ้มใจบ้างอันนี้เป็นถ้าจะเหนือมนุษย์ขึ้นมาตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าจะพูดถึงสมาธินั่นเองสมาธิเนี่ยจะเป็นธรรมเครื่อง เหนือมนุษย์เหนือกว่าคนทั่วไปในคำนี้แล้วกันนะคนทั่วๆไปก็จะไม่ได้สมาธิแบบนี้นะถ้าเราได้แสดงว่าคุณเหนือคนทั่วไปล่ะเรียกว่าเป็นคนเหนือคนแต่คนเหนือคนตรงนี้ก็เรียกอุตริมนุสธรรมอุตรินี่คือเหนือไง
0: เจ้าค่ะ
1: เหนือธรรมของมนุษย์มนุษยธรรมธรรมของมนุษย์คืออะไรก็ศีลธรรมดาเหนือกว่าศีลธรรมดาคือสมาธิตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณเนี่ยมีความเป็นอัลตร้าแมนแล้วนะคุณอัลตร้าแมน
0: คุ
1: ณตรีมนุษยธรรมเหนือกว่าของมนุษย์ทั่วไปก็เพราะว่าได้สมาธิได้เดี๋ยวนั้นตรงนั้นแหละเหนือแล้วถามว่าต่อไปทําได้อีกไหมทําได้ทุกเวลาไหมทําได้ทุกอริยบทไหมทําได้เวลาอยู่กับครอบครัวด้วยได้ไหมหรือทําได้เฉพาะเวลาอยู่คนเดียวหรืออยู่ที่ทํางานทําได้ไหมอันนี้คือเราขยายความเป็นยอดมนุษย์ของเราเนี่ยไปในทุกๆที
0: ่
1: คือถ้าที่อื่นๆแล้วเรากับคนอื่นๆแล้วเรากับสถานการณ์อื่นแล้วเรายังเป็นยังทำไม่ได้อะก็คือเป็นมนุษย์ธรรมดาในสถานการณ์อื่นๆนั้นกับคนอื่นๆนั้นๆกับเวลานั้นๆในรีบทนั้นๆเราก็ขยายออกไปให้ความเป็นยอดมนุษย์ของเรามันดีขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ในการกระทำตรงนี้ฝึกบ่อยๆมันก็จะดีขึ้นมาได
0: ้เจ้าค่ะ
1: การฟังธรรมอย่างเงี้ยมันช่วยได้คุณใหญ่เพราะว่ามันเสริมสร้างอินทรีย์ของเรามันได้รับการบ่มอยู่ตลอดเวลา
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้ามาฟังรายการเสร็จปุ๊บไปอ่านเพิ่มเติมนี่ตรงนี้ท่านว่าอย่างนี้มันใช่ว่านับจำนวนข้อถูกเปล่าเนี่ยไปดูอ่านเราอ่านตรงไหนเนี่ยเรารูปมือตามไปสายตากวาดไปเรามีความรู้เฉพาะอย่างบางประการเกิดขึ้นเราก็เพิ่มบ่มอินทรีย์คือปัญญาของเราบ่มอินทรีย์คือความเพียรของเราเนี่ยเพิ่มมามันจะมีการบรรลุธรรมได้เร็ว

0: ถัดไปมีชุดหนึ่งนี่คือวันนี้เราจะเอาให้จบเลยคุณเดือดใจ
1: ได้เจ้าค่ะ
0: ชุดนี้ก็เป็นชุดที่ใหญ่เหมือนกันเราคือเราดูโครงสร้างโดยรวมก่อนโครงสร้างโดยรวมของจากตรงนี้ไปนะคือข้อ93จนถึง432
1: โอ้ยาวเลยนะเจ้าค่ะ
0: ยาวเลยยาวเลยแต่ยาวเนี่ยมันมีโครงสร้างอยู่ไม่ยากท่านตั้งเรื่องแรกขึ้นคือเอาอุปกิเลส16อย่างมาอันนี้ตั้งขึ้นก่อนนะอุปกิเลส16อย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: อุปกิเลส16อย่างมีอะไรบ้างเอาสั้นๆง่ายๆก่อนแล้วก็อะไรไปราคาโทสะโกธาโมหะด้วยแล้วโกธาโกธาคือความโกรธความผูกโกรธการลบหลู่คุณท่านความตีเสมอความริษยาความตระหนี่มายาความโอ้อวดหัวดีถือตัวแข็งดีไปเรื่อยๆ16อย่างอุปกิเลส16อย่างท่านผู้ฟังคงจะคุ้นเคยกันดีนะอุปกิเลส16อย่างในแต่ละอย่าง16อย่างนั้นนี่คือ16ตั้งไว้เป็นตัวคูณก่อนเลยนะโอเ
1: ค
0: อะไรมันคูณ16เนี่ยมันออกมาเยอะแน่นอนนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ในแต่ละอย่างนั้นเราแยกออกเป็นโซลูชัน2อย่างและนี่คือปัญหานะ16อย่างนี่คือปัญหาในปัญหา2อย่างนะในปัญหาแต่ละอย่าง16อย่างนั้นน่ะมีวิธีแก้2อย่างนี้เขาเรียกว่ามีวิธีแก้2ข้อนี้2ข้อนี้2ข้อแต่ละข้อเนี่ยมี9ประการนี่คือจริงเป็นที่มาของหมวด9
1: อืมเจ้าค่ะ
0: โดย9ประการนั้นในยะแรกข้อแรกคือธรรมะ9ประการได้แก่อันนี้คือเป็นส่วนที่พระอาจารย์จะเรียกว่าเป็นแนววิปัสสนาละกันนะก
1: ็
0: ค
1: ื
0: ออสุภสัญญามรณสัญญาปฏิกูลในอาหารความไม่น่าเพลิดเพลินในเรื่องของปูวังเดี๋ยวเอาชื่อเขาเต็มๆเลยละกันนะอสุภสัญญามรณสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาสัพพะโลเกอนาพิเรตสัญญาอนิจจสัญญาอนิเจทุกขสัญญาทุกเขอนัตตสัญญาปหานะสัญญาวิราคะสัญญาสัญญาสัญญาสัญญาเนี่ยหมายถึงการกำหนดหมายในเรื่องนั้นๆเช่นถ้าเรากำหนดหมายให้มันเห็นด้วยความเป็นของไม่สวยงามเรียกอสุภสัญญากำหนดหมายให้เห็นว่าเอ้ยเป็นเรื่องความตายเป็นธรรมดาเนี่ยนี่คือมรณสัญญาเข้าใจเนาะนี่ก็ถึงใจคำว่าสัญญาสัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นการมองเห็นตรงนี้เป็นเรื่องแบบว่าเราต้องพิจารณามุมมองที่พระพุทธเจ้าให้กำหนดดูแบบนี้ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสวยงามนะไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของไม่ปฏิกูลนะแต่ให้เห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามไม่เห็นด้วยความเป็นของปฏิกูลอันนี้ก็เรียกสัญญาสัญญา10สัญญา9ประการนั่นเองแต่สัญญา9ประการนี่คือสัญญา9ประการนะเรียกว่าแนววิปัสสนานี่คือโซลูชันข้อที่1ระยะที่1มี9ประการระยะที่2ระยะที่2คือเอาเรื่องของสมาธิฌาน1ถึงฌาน9คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะและสัญญาเวทายตานิโรธคือฌาน9ขั้นนั่นเองมาเป็นโซลูชันนี่คือในอย่างที่2โอเคไหมของแต่ละอุปกิเลส16อย่างนั้นโอเคไหม16ประการนะคูณ2เข้าไปแล้วเข้าใจป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ในแต่ละคู่เราเรียกว่าคู่แล้วกันเราคู่ที่พูดถึงว่าสัญญา9แล้วก็ฌาน9 1คู่เราเรียก1คู่เนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในแต่ละคู่ที่เอาไปแก้ปัญหาอุปกิเลส16อย่างนั้นเนี่ยแต่ละคู่เนี่ยท่านแยกออกเป็น10คู่10อย่าง10อย่างนี่อะไรกันโดยเอาในแยกของการทำความเข้าใจมาเป็นตัวแยกคือรู้ยิ่งนะรู้ยิ่งราคะคุณจะรู้ยิ่งอุปกิเลส16อย่างนี่รู้ยิ่งราคะได้ไงก็ใช้คู่นี้เลยใช้โซลูชันนี้สัญญาแล้วก็ฌานสัญญา9แล้วก็ฌาน9
1: รู้ยิ่ง
0: และกำหนดรู้

0: มันจะมีศัพท์บาลีรู้ยิ่งก็คือใช้คำว่าอภิญญายะกำหนดรู้ปริญญายะสิ้นไปปริขายะละกำจัดเสียคือปหานายะสิ้นไปคือขยายะหมายถึงมันดับไปได้เสื่อมไปคือมันจางคลายไปวยายะคลายไปคือเราคลายออกจากมันคือวิราคายะดับไปคือมันหายไปนิโรธายะสละไปคือเราไม่เอามันคือจาคายะและสละคืนคือสละแล้วไม่กลับไปเอาใหม่คือปฏินิสคายะเอาสิบนัยยะของการทำความเข้าใจนี่มาใส่กับ อุปกิเลส16อย่างแล้วคุณจะทำความเข้าใจในสิบแบบนี้ได้ด้วยคู่ของสัญญา9ประการและฌาน9อย่างโอเคไหมอ
1: ัน
0: นี้คือโครงแบบกว้างๆเนาะ
1: ลึกซึ้งมากเลยเจ้าค่ะพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าค่ะ
0: มันแตกไปเรื่อยแตกไปเรื่อยเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาใหม่นะเราจะมาทำความเข้าใจไอ้เจ้าอุปกิเลส16อย่างได้นะทำความเข้าใจเจ้าอุปกิเลส16อย่างได้เนี่ยในแง่ของการทำความเข้าใจพุทธเจ้าให้ไว้10อย่างโอเคไหมในแง่ของการทำความเข้าใจคือเข้าใจคุณต้องรอบรู้มันหมดเลยทั้งรู้ยิ่งทั้งกำหนดรู้ทั้งให้เห็นสิ้นกำจัดมันให้ได้กำจัดนี่ก็จะเห็นเป็นหลายแบบอีกกำจัดแบบละไปแล้วอาจจะติดกลับเข้ามาใหม่เช่นจาคะจาคายะนี่นะหรือละแล้วละเลยคือปฏินิสคายะคือสละคืนหรือเห็นความดับไปของมันเห็นความที่มันจางคลายไปก็จะมีความเข้าใจกำหนดรู้ในอุปกิเลส16อย่างนั้นได้อยู่ทั้งหมด10แบบด้วยกัน
1: ม
0: ีมา10แบบนะเพราะนั่นคือ16คูณ10แล้วนะ16คูณ10อ่ะแล้ววิธีการที่คุณจะเข้าใจในทั้ง10แบบนั้นได้อ่ะคุณมี2วิธีคุณมี2วิธีวิธีแรกมี9ประการวิธีที่2ก็มี9ประการวิธีแรก9ประการนั้นคือสัญญา9อย่างมีอสุภสัญญาเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: วิธีที่2มีฌาน9อย่างมีปฐมฌานเป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยคูณ2เลย
1: เจ้าค่ะ
0: คูณ2ก็ไปอีกเข้าใจไหม16อุปกิเลส16อย่างมีนัยยะของการทำความเข้าใจ10แบบ16คูณ10นะในแต่ละแบบละแบบมีวิธีการทำความเข้าใจ2อย่างนั่นคือคูณ2ก็ไปอีกไงเพราะนั้นจึงเป็น16คูณ10คูณ2โอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วในแต่ละวิธีการทำความเข้าใจ2อย่างนั้นน่ะก็จึงเป็นธรรมะ9ข้อนี่ไงเป็นธรรมะ9ข้อ9ข้อก็มีอสุภสัญญาเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคมั้ยเพราะฉะนั้นที่สำคัญมันคือไอ้ตรงเลข9นี่เรามาทำความเข้าใจตรง9ข้อนี้ก่อนเพราะฉะนั้นพอเรารู้โครงทั้งหมดแล้วใช่มั้ยเรามาทำความเข้าใจจากข้างในออกไปข้างนอกจากข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วนะ
1: คื
0: ออุปกิเลส16อย่างวิธีการทำความเข้าใจ10แบบแล้วก็วิธีการนั้นมี2วิธีเราก็มาจากข้างในออกไปข้างนอกคราวนี้ข้างในออกไปข้างนอกอสุภสัญญาคืออะไรอันนี้เราก็ฟังกันมาอยู่เรื่อย
1: เจ้าค่ะ
0: คือเราหมายรู้โดยความเป็นของไม่งาม
1: ไม่งามทางกายนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่เป็นของแบบไม่สวยงามเช่นผมโอ้เนี่ยเขาโฆษณานะผมสวยผมดำจากขาวก็ดำได้เงาได้เดี๋ยวคุณอย่าไปกำหนดแบบนั้นให้กำหนดความเป็นของปฏิกูลเนาะมันเป็นเส้นๆมันมีกลิ่นเหม็นมันเป็นสีไม่สวยงามอยู่บนหัวก็แบบหนึ่งพอไปอยู่ในอาหารไปอยู่ในท่อน้ำอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยให้กำหนดดูแบบนี
1: ้
0: การกำหนดนี้เรียกว่าเป็นสัญญาหมายรู้แบบนี้อันที่สองคือความตายเรื่องความตาย Happy Birthday อย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ Happy Birthday นี่ให้รู้ว่าโอ้คน2คนนี่เสี่ยงตายเลยนะในวันที่เราจะเกิดมาคือแม่เราคนหนึ่งแล้วก็ตัวเราคนหนึ่งตอนเกิดไม่ใช่ว่าเราจะเกิดมาได้ง่ายๆโอ้เราเกือบตายมาแล้วอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เป็นง่ายๆจะมาเกิดได้โอ้ต้องทำความดีกว่าจะหลุดจากนรกกว่าจะหลุดจากเต็มเดรัจฉานโอ้กว่าจะเป็นมนุษย์เนี่ยยากญาตินี่เขาก็จึงต้องฉลองเซเลเบรตเขาเรียก
1: ใช่ไหม
0: ทีนี้จะเซเลบเรตฉลองเนี่ยไม่ใช่ฉลองด้วยเรื่องของกามไม่ใช่ฉลองด้วยการที่มันเดินรื่นเริงจะต้องฉลองด้วยการทำความดีต้องทำสิ่งที่มันทำได้ยากนี่คือการทำความดีนี่ต้องฉลองแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ความเข้าใจที่ว่ามันยากในการที่จะเกิดมาเนี่ยเราต้องรีบทำความดีนั่นคือมรณะสัญญามรณะสัญญาเรามีความตายง่ายได้ง่ายง่าย
1: เจ้าค่ะแล้วก็เห็นว่าความตายก็ต้องมาถึงมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาก็ต้องตายนะเจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยต้องพูดถึงเรื่องมรณะสัญญาในวันเกิดถ้าพูดเรื่องของความตายต้องพูดเรื่องการเกิดหรือที่มันเกิดมาได้ยากมันถึงตายได้ง่ายถัดมาในประการที่3คือมารู้ในเรื่องอาหารเป็นปฏิกูลอาหารเรปฏิกูลสัญญาไม่ใช่เห็นอาหารอร่อยนี่ก็น่ากินนั่นก็น่ากินไม่ใช่แต่เห็นโดยว่ามันปฏิกูลเห็นตอนที่มันออกมาแล้วหลังจากเรากินเข้าไปอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เราพิจารณากันข้อที่3
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่4คือความไม่เพลิดเพลินในโลกทั้งปวงเห็นว่าโลกนี่ไม่ใช่เป็นของที่จะน่าเพลิดเพลินใจแต่ให้มองว่านี้คือกับดักทั้งหลายกับดักที่จะให้เราไปติดเหมือนเหยื่อที่นายพรานเขาใส่ไว้กับเบ็ดเขาไม่ได้ต้องการจะให้เรากินอาหารนะ
1: เ
0: หยื่อที่เขาใส่ไว้เนี่ยเขาไม่เรียกอาหารเขาเรียกเหยื่อเพราะมันมีนิดเดียวแล้วที่เหลือนี่ก็เป็นโทษไปหมดเป็นน้ำอ่ะเรียกเป็นตะขอเป็นเบ็ดซ่อนอยู่ในเหยื่อนั้นแล้วก็ไม่ดีอย่าไปเพลิดเพลินอย่างนั้นแต่มาในข้อที่5คือเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราคิดว่าเอ้ยนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดโอ้ไม่เลยคุณอย่าคิดอย่างนั้นว่ามันอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนมันคือไม่เที่ยงนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ให้เข้าใจอย่างนั้นว่ามันเป็นของที่ไม่ได้จะตั้งอยู่คงทนถาวรอันนี้จะสัญญาถัดมาก็คือเห็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นข้อที่6อันนี้เจทุกขะสัญญาโดยสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นน่ะมันเป็นทุกข์ยังไงอ่ะเนี่ยเราต้องเห็นก่อนนี้แล้วก็เห็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นนะคือมันเริ่มมาจากอนิจจังก่อนเนาะอนิจจังแล้วก็จะเป็นทุกขังทุกขังแล้วเป็นอนัตตาเราก็ต้องเห็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนิจจังนั้นแล้วก็เห็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นไล่มาอย่างนี้ก็เป็น5 6 7ไปแล้วข้อที่8คือละเมื่อปานะสัญญาคือละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมบาปทั้งหลายปานะสัญญาคือจะปานะได้จะละได้ก็ต้องโอ้นี่มันเป็นภัยยังไงมันเป็นอันตรายยังไงแต่ต้องคิดก่อนนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แต่เราก็วิราคะในวิราคะคือความคลายกำหนัดความคลายกำหนัดคลายกำหนัดในสิ่งที่แม้ดีๆก็ตามเนี่ยนะความคลายกำหนัดเนี่ยมันละเอียดประณีตกว่าในตรงคลายกำหนัดเราเอาตรงนี้เราไม่ได้เอาตรงสมมติเราคุณจะคลายกำหนัดเรื่องอะไรอ่ะคลายกำหนัดเรื่องกามอย่างเงี้ยโอ้กามนี่เราเห็นมันไม่ดีมาตั้งนานแล้วก็ได้ก่อนๆแล้วแต่เราจะเห็นไอ้ตรงคลายกำหนัดนี่ต่างหากว่ามันดีนะนี่คือวิราคะสัญญาพอเราไปถึงหมวด10นะเราก็จะมีสัญญา10ประการอีกนะคุณใหญ
1: ่อืมใช่ค่ะ
0: นี่จะเป็นข้อแรกๆของหมวด10มั้งในสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยเรื่องนี้กันอันนี้คือวิธีแก้นัยยะที่1มี9ประการวิธีก็เรียกมันจะวิธีแก้เขาเรียกวิธีเพื่อให้เรารู้เข้าใจ10แบบใน อุปกิเลส16อย่างนั้นโอเควิธีแรกนี้ก็คือรู้ยิ่งเราจะรู้ยิ่งซึ่งอุปกิเลส16อย่างนั้นได้เนี่ยใช้อันนี้ได้สัญญา9ประการรู้ยิ่งในที่นี้คืออภิญญาญาอภิญญาญานอกจากสัญญา9ประการนี้แล้วยังมีฌาน9อีกด้วยวันนี้เราพูดถึงข้อนี้คือปฐมฌานทุติยฌานไล่ไปเลยแต่ปฐมฌานคืออะไรคือความสุขที่เราจะได้จากการมีปีติที่อาศัยวิตกวิจารนี่คือฌานที่1ฌานที่2ก็คือความสุขที่เราได้จากปีติที่ไม่ต้องมีวิตกวิจารฌานที่3คือความสุขที่เราได้จากอุเบกขาฌานที่4คือความสุขคืออุเบกขาล้วนๆไม่มีสุขเลยข้อที่5นี่คือเรื่องของอารูปแล้วอากาสานัจจายตนะคือเห็นแบบว่า ความว่างๆอากาศเนี่ยอากาศเป็นว่างๆก็จะพูดถึงในเรื่องของโดเมนรูปนะฟิสิกส์เมตาฟิสิกส์เงี้ยก็คือเห็นช่องว่างในอะตอมเนี่ย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็วิญญาณัญจายตนะคือผู้ที่เข้าไปรู้วิญญาณผู้ที่เข้าไปรู้รูปนั้นนามนั้นนี่คือวิญญาณเริ่มมานามจริงๆละกินจัญญาตนะว่าอะไรๆก็ไม่มีมีว่าสัญญาณสัญญาตนะคือจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธคือทุกอย่างก็ดับเวทนาสัญญาไม่มีรายละเอียดเรื่องนี้เราพูดไปในหัวข้อ9เรื่องของฌาน9ไปได้สักเดือนที่แล้วมั้งอันนี้มาทบทวนให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพแบบนี้อันนี้คือเป็นวิธีที่สองเพื่อที่จะให้เรารู้ยิ่งรู้ยิ่งซึ่งอุปกิเลส16อย่างนั้นได้ทบทวนจริงๆนะคุณใหญ
1: ่
0: สองวิธีเนี้ยสองวิธีเนี้ยแต่ละวิธีมี9ข้อนี่เป็นวิธีที่จะให้เราเกิดความเข้าใจในอุปกิเลส16อย่างแล้ววิธีการเข้าใจ10แบบในอุปกิเลส16อย่างมีอะไรบ้างเนอภิญญายะรู้ยิ่งปริญญายะคือกำหนดรู้ปริขายะคือสิ้นปหานายะปหานายะคือละนักขยายะคือสิ้นไปแต่ทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงใกล้หมดเวลาแล้วกำหนดรู้คือรอบรู้แบบเรารับปริญญาแต่สิ้นไปก็คือมันดับไปได้สิ้นไปได้แต่สิ้นไปสิ้นเฉยๆนะกับสิ้นไปเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ต่างกันว่าคือตัวมันน่ะไม่เที่ยงนี่คือปริขายะมันสิ้นไปแล้วสิ้นรอบไปได้หมดไปได้แต่ขยายะนี่คือลองเห็นว่าแล้วมันไม่เที่ยงตรงไหนขยายะสิ้นไปเสื่อมไปมะยายะคือจางคลายไปแล้วดับไปวิราคายะดับไปนี่คือนิโรธายะคือมันตัวมันเองคุณสมบัติของมันน่ะมันสิ้นไปได้คือปริขายะเนาะแล้วเราต้องละมันนะนี่คือปหานายะแล้วจังหวะมันจะละเนี่ยมันจะดับไปได้มันจะจางคลายไปก่อนคือวิราคายะเสื่อมไปวายายะแล้วก็สิ้นไปจากจิตของเราในขยายะแล้วก็ดับไปคือนิโรธายะอย่างเงี้ยก็เรียกว่าสละได้แล้วสละแล้วบางทีติดกลับใหม่ติดกลับใหม่จนกระทั่งว่าสละคืนเลยนี่คือปฏินิสสคายะจะมีศัพท์ที่เป็นซินโนนิมกันบ้างนั้นเถอะนะคุณใจคำคล้ายคลึงกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็เป็นนัยยะที่จะให้เกิดการรอบรู้โดยการรู้ในอุปกิเลสทั้ง16อย่างนี้พอรอบรู้จะรอบรู้ยังไงก็คือปฏิบัติตามสัญญา9ประการแล้วก็ฌานทั้ง9ข้อแล้วก็จะจบในข้อที่432คุณเตือนใจจากข้อ93ยิงยาวรวดเลยท่านผู้ฟังลองคูณดูนะเอา16ตั้งคูณด้วย10แล้วก็คูณด้วย
1: 2
0: ได้เท่าไหร่มาบอกด้วยนะแล้วแต่ละอย่างละอย่างมันซ้ำกันก็คือคูณ9ก็มีอีก
1: อ
0: ันนี้ก็จะจบบริบูรณ์นวกานิบาต
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาแจกแจงให้เราได้รับฟังเรียกว่าจบสมบูรณ์ละสำหรับธรรมะ9ประการดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตั้งใจฟังเรียกว่าตั้งใจมั่นมีจิตมั่นพิจารณาไปด้วยแล้วฟังไปด้วยเนี่ยเข้าใจกระจ่างทีเดียวนะคะเพราะว่าพระอาจารย์ได้พยายามที่จะค้นคว้าแล้วก็นำมาสรุปให้เราได้เห็นในภาพรวมเป็นองค์รวมแล้วก็อธิบายแยกมาดีมากๆเลยนะคะหวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้เกิดปัญญาขึ้นอีกเยอะเลยสำหรับการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวิโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาแจกแจงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้นะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวิโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันเสาร์หน้านะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขา

0: ฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: Bangkok

0: ญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาตินอร์เวย์4ประตูต่อ1คว้าแชมป์กลุ่ม L เข้ารอบน็อกเอาท์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม I นัดสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4ประตูต่อ1ทำให้ฮับตราไก่เก็บเพิ่มเป็น9แต้มผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนนอร์เวย์มี6แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเซเนกัลได้ถล่มเอาชนะอิรัก5ประตูต่อ0เก็บ3แต้มสำคัญยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้อุรุกวัยพบสเปนและเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียเวลา 7:00 น.นิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านเวลา 10:00 น.ปุ๋ยพันธ์สอนการรายงาน
3: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนวางแผนเดินทางก่อนออกมาใช้สิทธิ
5: ์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ว่ากรุงเทพมหานครได้จะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนโดยให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมกับเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประกอบกับเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้ควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองซึ่งขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวันจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาการศึกษาใน3จังหวัดชายแดนใต้
6: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จากนั้นจะได้เดินทางไปยังโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิเพื่อพบปะกับผู้แทนโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนในพื้นที่รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอัมรันไมหะสวทยะลารายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับ27มิถุนายน2569ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมครับต้นอนันตสุคนครับ
0: ค่ะและไอวรินอนันทเมธนะคะรวมถึงวันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายแล้ว
1: ของเดือน
0: สำหรับเดือนมิถุนายนนะคะก็ผ่านเข้าไปครึ่งปีแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะก็คุณผู้ฟังหรือว่าสามารถรับชมแล้วก็รับฟังเราได้ผ่านทางนี้เลยนะคะ FM 92.5 MHz AM 819 AM 891รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวอีก 80,000 แห่งทั่วประเทศเลยรวมถึงตอนนี้ Facebook Live ของเรานะคะข่าวยามเช้ามาหรือยังเอ่ย
1: มาแล้ว
0: มาเรียบร้อยแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้เรื่องของสภาพอากาศนะคะแล้วก็ใครที่อยู่กรุงเทพรวมถึงพัทยาด้วยตอนนี้เตรียมตัวกันหรือยัง
1: เตรียมตัวกัน
0: ในการเ
1: ตรียมตัวเลย
0: เตรียมตัว
1: กัน
0: เตรียมตัวหรือยังในการ
1: พรุ่งนี
0: ้ใช่ในการเลือกตั้งพรุ่งนี้นะคะส่วนในเรื่องของสภาพอากาศเมื่อวาน
1: โอ้โหใช่เมื่อวานฝนเยอะเหมือนกัน
0: ฝนตกหนักมาก
1: ใช่วันนี้เราไม่ได้มากันแค่สองคนนะเรามีทีมงานเทคนิคของเราวันนี้พี่บุญกับอกลิ่นแล้วก็ทางนิวมีเดียพี่โบพี่ฟิวพี่แดนด้วยนะครับพูดถึงอากาศเมื่อวานโหเมื่อวานมีถนนดนตรีทีนี้ใช่ไหมแต่ก่อนการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยโอ้โห
0: ฝน
1: กระหน่ำมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนกันสักนิดหนึ่งละกันเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละจนถึงวันนี้เนี่ยฝนหนักนะครับบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแล้วมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนอีกนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนอะ28มิถุนาถึง2กรกฎาคมไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะเพิ่มกว่านี้อีกนะแล้วตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็อ่าวไทยเองต้องบอกว่าทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยเองมีกำลังแรงขึ้นแต่ยังคงมีกำลังปานกลางอยู่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนโซนฝนตกเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงเฝ้าระมัดระวังกันสักนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้ยาวไปจนถึง2กรกฎาคมฝนตกหนักเยอะเนาะยังไงก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งด้วยนะครับส่วนพี่น้องชาวเรือทั้งอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ
0: ค่ะซึ่งถ้าดูจากเพจกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้แบบเรียลไทม์เลยนะคะพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่กรุงเทพมหานครจริงๆอ่ะไอ้นี่ไปแล้วตกไปแล้วนะคะที่มีนบุรีหนองจอกแต่ว่าใดๆก็ตามวันนี้คาดว่าฝนน่าจะตกอีกแล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากที่ฝนตกหนักทุกกลุ่มไลน์ของดิฉันและกล
1: ุ่
0: มไลน์เพื่อนกลุ่มไลน์บ้านครอบครัวแชร์กันหมดเลยเรื่องของรุ้งกินน้ำมีใครเห็นบ้างไหมใช
1: ่
0: หมายความว่าไงคะหลังฟ้าหลังฝนสดใสเสมอเราก็พยายามสดใสบ้างนะแต่เขาแชร์กันจริงๆนะโอ้มีรุ้งกินน้ำทุกที่เลยนะคะแสดงว่าฝนตกทั่วฟ้าจริงๆนะเมื่อวานนะคะ
1: แล้วก็เมื่อวานที่กทมเองเนี่ยพอฝนตกหนักเมื่อวานเนี่ยเหตุในพื้นที่ของถนนฉลองกรุงถ้าใครได้ติดตามโซเชียลท่านในพื้นที่ของกทมเนอะจะเจอเรื่องของเสาไฟฟ้าที่ล้มที่เส้นถนนฉลองกรุงลาดกระบังเนี่ยล้มเพราะว่าเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนั่นแหละแล้วทำให้ต้องปิดการจราจรตั้งแต่แยกบริเวณตัดถนนสุวินทวงศ์แล้วก็ฝั่งถนนเจ้าคุณทหารปิดการจราจรตั้งแต่แยกเจ้าคุณทหารนะครับอันนี้ล่าสุดจากทางสำนักงานเขตลาดกระบังออกมาเปิดเผยว่าเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่รถเข็นเพราะว่าพอเสาไฟฟ้าล้มเนี่ยไฟฟ้าดับนะไฟฟ้าดับแต่ว่าเมื่อ5ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยเบื้องต้นการไฟฟ้าแจ้งว่ามีแผนเร่งเคลียร์พื้นที่เก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าตลอดทั้งคืนแล้วแล้วก็ตั้งเป้าจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ประชาชนในช่วงเช้าของวันนี้ส่วนการจราจรเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมายังคงปิดการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนฉลองกรุงอยู
0: ่
1: ปิดตั้งแต่บริเวณแยกนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังก็คือซอยฉลองกรุง31นะครับส่วนสำหรับบริเวณแยกเจ้าคุณทหารเนี่ยยังสามารถใช้การจราจรได้ตามปกติแต่ยังไม่สามารถขับมุ่งหน้าไปยังถนนสุวินทวงศ์ผ่านถนนฉลองกรุงได้เนื่องจากปิดพื้นที่เพราะต้องรอเก็บซากเสาไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วก็สายไฟฟ้าที่โค่นล้มด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้บริหารของการไฟฟ้าเองเนี่ยลงพื้นที่ติดตามและ แล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนต่อไปเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้เนี่ยเคลียร์พื้นที่แล้วก็เร่งจ่ายไฟให้พี่น้องประชาชนในระแวกนั้นอยู่นะครับ
0: ค่ะก็จริงๆก็มีข่าวประกาศ มาด้วยนะคะจากเป็นประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันนะคะจากสำนักพระราชวังนะขอแจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังเนี่ยได้กำหนดเวลาแล้วก็เส้นทางเข้าถวายสักการะนะคะในพระบรมมหาราชวังซึ่งเปิดเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันนะเวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะคะนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือช่วงแรก8โมงเช้าถึง10โมงเช้าช่วงที่2 11โมงครึ่งถึง4โมงเย็นและช่วงที่3 2ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองค่ะทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองแล้วก็รับลำดับการจัดเข้าถวายสักการะพระศพนะคะภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลานซึ่งจุดปิดคัดกรองเนี่ยเวลา20นาฬิกานะทางเข้าประตูมณีนพรัตน์นะคะแล้วก็เดินทางตามเส้นทางที่พระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายชุดไว้ถูกด้วยนะคะสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นค่ะการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยก็สามารถเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง15นาฬิกา30นาทีเข้าทางประตูมณีนพรัตน์แล้วก็ผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินออกทางถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าซึ่งสวยงามมากๆนะคะพวกเราเข้าไปชมกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็สามารถเข้าไปตามที่สำนักพระราชวังนะคะได้มีการประชาสัมพันธ์กันออกมานะคะ
1: ครับผมก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับในขณะเดียวกันมีในส่วนของเรื่องของไทยช่วยไทยพลัดกันสักนิดนึงเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยไทยช่วยไทยพลัดเนี่ยเขาไม่ได้มีการเพิ่มวงเงินเนอะหลายคนบอกว่าเนี่ยมีได้รับอีเมลได้รับ SMS มาบอกว่าเนี่ยให้กดยืนยันสิทธิ์เพื่อที่จะได้รับไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมต้องบอกอย่างนี้ว่าไทยช่วยไทยพลัดเนี่ยเรายังได้เดือนละ 1,000 บาทเนอะเดือนนี้บางคนน่าจะใช้กันจนหมดแล้ว
0: ดิฉันหมดสิทธิ์ตั้งแต่วันที่15
1: บางคนใช้กันหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวก็จะเข้าใหม่มีสิทธิ์ใหม่แล้วก็เติมเงินผ่านทาง G Wallet แล้วก็เพื่อใช้สิทธิ์กันไปนะครับที่นี้จะมีในส่วนของไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสด้วยนะอันนี้รัฐบาลเขาก็เปิดมาใหม่อีกเป็นพลัสใหม่อีกเหมือนกันนะครับเขาจะสนับสนุนคนไทยที่มีธุรกิจเป็นของตนเองรัฐจะช่วยลงทุน 10,000 บาท
0: อ
1: ันนี้สำหรับคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองน
0: ะ
1: แล้วเขาจะมีพื้นที่ขายของเนี่ยสมมติคุณมีธุรกิจใช่ไหมคุณแอมเบลินมีพื้นเดี๋ยวเขาจะมีพื้นที่ขายให้ขายฟรีด้วย6เดือนคืออาจจะไม่เก็บค่าที่ด้วย
0: ก็คือขายไปก่อน6เดือนถ้าขายดีก็จะเช่าก็เช่า
1: ก็น่าจะอย่างนั้น
0: ถ้าไม่เช่าก็อาจจะไปหาทาง
1: เดี๋ยวดู
0: หาถิ่นอื
1: ่
0: น
1: ดูเงื่อนไขกันซึ่งเรื่องนี้นะครับรัฐบาลได้เปิดไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสนะครับซึ่งข้อมูลนี้มาจากท่านรองโฆษกลลิดาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ขยายโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองในโครงการนี้แหละย้ำชื่อโครงการอีกทีว่าไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเขาจะเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม69นี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผู้เข้าร่วมโครงการนะจะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากภาครัฐร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินการค้ำประกันสินเชื่อลดภาระต้นทุนและอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจนะครับนอกจากนี้คนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้พื้นที่ในการไปจำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศเราจะเห็นว่าห้างโลตัสกับแมคโครเนี่ยก็จะมีพื้นที่แล้วก็ตั้งบูธขายของถูกไหมสามารถไปตั้งได้ 2,000 สาขาทั่วประเทศไม่ต้องจ่ายค่าที่6เดือ นนะครับช่วยเพิ่มช่องทางการขายเข้าถึงผู้บริโภคด้วยซึ่งโครงการนี้เปิดโอกาสในการสร้างอาชีพให้พี่น้องประชาชนเนอะที่มีธุรกิจเป็นของตนเองแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ของไทยนะให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมีมาตรฐานซึ่งถ้าใครที่เข้าเกณฑ์เนี่ยแฟนชายที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่
0: อ
1: นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจใครที่สนใจเข้าไปร่วมโครงการได้ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส เอาใหม่ไทยช่วยไทยแฟรนไชส
0: ์
1: แต่เว็บไซต์ชื่อว่าไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ตั้งแต่1กรกฎาคม69เป็นต้นไปขณะที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทั่วประเทศเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเขาเรียกเป็นโครงการไหมจริงๆแล้วมีทุกปีนะเรื่องของ O-TOP นะคะ
1: งาน O-TOP
0: งาน O-TOP ของเราค่ะ O-TOP Mid Year 2026ยอดคึกคักมากนะยอดขายกระฉูดเลย5วันเนี่ยทะลุกว่า438ล้านบาทนะคะก็จริงๆงานเนี่ยเดี๋ยวจะมีสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้รัฐบาลก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันให้อย่างสนุกเลยไปช็อปไปชิมไปใช้กันนะคะในโค้งสุดท้ายแล้วมีไทยช่วยไทยด้วยถ้าใครยังเหลือก็สามารถไปใช้ได้จะบอกว่าถูกบูธมีไทยช่วยไทยพลัสหมดเลยนะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตฟรีด้วยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่างาน O-TOP ในปีนี้นะคะคือรวมสินค้าคุณภาพจาก77จังหวัดมากกว่า 2,500 คูหานะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งบ้านแล้วก็ของสมุนไพรคือจะบอกว่ามียอดจำหน่ายสูงสุดเนี่ยให้คุณถ่ายว่ายอดอะไรจำหน่ายสูงสุด
1: ของในโอท็อป
0: ของในโอท็อป
1: ของกิน
0: ไม่ใช่จ้ะ
1: เอ้าอะไรอ่ะ
0: เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
1: โอ้จริงมากเออ
0: เกินคาดนะ 60% นะคะรองลงมาก็คืออาหาร
1: จริงๆ
0: เห็นไหมคนตั้งใจไปช
1: ็อป
0: คือต้องใส่เป็นแฟชั่นเพราะว่าอะไรคุณตอนนี้ผ้าถุงผ้าไทยเขาใส่กันได้แบบโอ้ใส่สนุกแล้วจ้านะคะของใช้เครื่องดื่มแล้วก็สมุนไพรนี่ของเราก็ขึ้นหิ้งเหมือนกันรัฐบาลนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนนี่แหละไปสนุกกันไปมีความสุขกันที่งานโอท็อปกินช็อปใช้กันให้สนั่นเลยนะใช้ไทยช่วยไทยด้วยนะคะทุกบูธเลยโค้งสุดท้ายแล้วในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นะคะวันที่27มิถุนายนเตรียมมอบความบันเทิงพิเศษให้กับผู้ร่วมงานด้วยมินิคอนเสิร์ต
1: วันนี้
0: จากพิเศษโลโซ
1: มาเลยเหรอ
0: มาเลย
1: ทันใจมาก
0: ออกปุ๊บมาปั๊บนะดิฉันเพิ่งได้ดูข่าวคุณพี่เขาออกมาเมื่อวานนี้เองนะคะวันนี้มาแล้ว
1: ทันใจมาก
0: พี่เสกโลโซศิลปินร็อกระดับตำนานของเมืองไทยนะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะวันนี้นะที่เวทีกลางอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นมีการแสดงคอนเสิร์ตจากคุณเอกชัยศรีวิชัยไปเพลงอะไรนะน
1: ี่
0: หมาก
1: ั
0: ดหมากัดนะแล้วก็ปิดท้ายในวันพรุ่งนี้นะคะด้วยการแสดงของน้องเอิร์ธภัทรวดีอุ๊ยน้องคนนี้ก็เสียงใสนะเสียงน่ารักมากนะคะก็แน่นอนว่าชมฟรีตลอดทั้งงานแต่เราอาจจะเสียเงินในการจับจ่ายใช้สอยไม่เป็นไรหรอกนิดๆหน่อยๆนะ60 40นะคะงาน O-TOP Mid Year Sale นะเป็น O-TOP Next Inspiration อุ๊ยใครตั้งชื่อเก๋ๆนะจัดจนถึงวันที่28มิถุนายน10โมงเช้าถึง3ทุ่มเลยนะคะอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีก็แน่นอนจัดโดยรัฐบาลนะคะแล้วก็ร่วมมาร่วมมือกับศูนย์โอท็อปทั่วประเทศเนี่ยรวมถึงเนี่ยกรมราชทัณฑ์ด้วยนะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องการสนับสนุนเนาะรายได้ของผู้ประกอบการไทยสู่ชุมชนแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยค่ะ
1: แน่นอนแหละว่าโอ้ยอดนี้ทะลุเป้านะแล้วก็เห็นว่าล่าสุดเมื่อวานเนี่ยพอนับเมื่อวานคือ6วันเนี่ยยอดทะลุไป6คาดเขาคาดการว่า
0: ถึง24วันนี้
1: แต่เขาคาดการว่ามันจะทะลุถึง600ล้านบาท
0: ว้าว
1: ยังไงเสาร์อาทิตย์นี้คืองานมันมีถึงวันอาทิตย์นี้เนาะพรุ่งนี้28มิถุนายนไปกัน
0: จริงๆก็ไปเลือกตั้งก่อนก็ได้แล้วค่อย
1: 28พรุ่งนี้นะ
0: แล้วก็ค่อยไปช็อป
1: นะพูดถึงเลือกตั้งเดี๋ยวขอข้ามไปเลือกตั้งเลยละกันเพราะว่า
0: ดิฉันข้ามบทคุณเหรอ
1: ไม่เราขอข้ามเองขอข้ามไปเลือกตั้ง
0: ไปดูเลือกตั้งดีกว่า
1: เพราะว
0: ่
1: าอยากจะเน้นเรื่องของเลือกตั้งสักนิดนึงนี่คือเราเตรียมข่าวเลือกตั้งมาค่อนข้างแบบ
0: เยอะ
1: เ
0: ดี๋ยวจะไม่หมด
1: ต้องบอกว่าพื้นที่ที่ต้องใช้สิทธิ์คือใครที่ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานครกับคนที่อยู่ชลบุรีเมืองพัทยาน
0: ะ
1: ซึ่งครั้งนี้เนี่ยไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีเลือกตั้งนอกเขตก็ต้องถ้าอยู่ชลบุรีอาจจะต้องกลับไปเลือกที่นู่น
0: แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวก7วันให้หลังนี้สามารถ
1: แจ้งได
0: ้ไม่ใช่ลงทะเบียนค่ะสามารถแจ้งออนไลน์ได้ถึงสาเหตุของการไม่ไปเลือกตั้ง
1: ใช่นะครับซึ่งทางด้านกกต.ของกทม.อันนี้เป็นฝั่งของกทม.กันเนอะเขายืนยันความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.ในวันพรุ่งนี้ทั้งเรื่องของบุคลากรอุปกรณ์มาตรการรับมือฝนด้วยเดี๋ยวฝนตกไม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เชิญชวนประชาชนกว่า 4.4 ล้านนี่ของกทม.นะ4ล้านกว่าคนเลยนะออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งการตั้งเป้าว่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์เนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ70 รอลุ้นกันละกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศท่านผอ.การเลือกตั้งกทม.เนี่ยออกมาบอกนะครับว่าก็เตรียมพร้อมและเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้28มิถุนายนก็ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของประจำกทม.เองร่วมกับกทม.เขาแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ไปยังเขตเลือกตั้ง50เขตแล้วเพื่อใช้ในการที่จะจัดการเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งเนี่ยดำเนินการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆตั้งแต่17ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาประทับตาบัตรเลือกตั้งครบถ้วนปัจจุบันเหลือเพียงแค่ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และส่งมอบไปยังหน่วยเลือกตั้ง 6,628 หน่วยของกทม.ทั่วกทม.เลยโดยจะดำเนินการในช่วงเช้ามืดของวันที่28มิถุนาขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งกว่า 72,000 กว่าคนซ้อมและอบรมและเรียบร้อยการจัดปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องฝนตกกทม.ก็ซ้อมเหมือนกันซ้อมรับมือฝนเหมือนกันจากการที่เราจัดงานถนนดนตรีเมื่อวานเราก็รู้สึกว่าเราต้องซ้อมแหละนะนะครับ50เขตเขาก็ซ้อมกันเน้นติดตั้งเต็นท์ที่มีความมั่นคงแข็งแรงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังก็เฝ้าระวังมอบสำนักการระบายน้ำเฝ้าดูเลยเตรียมเครื่องสูบน้ำให้เต็มที่รองรับปริมาณฝนแล้วก็เตรียมเรื่องของระบบไฟนะเดี๋ยวไม่ใช่เลือกตั้งอยู่ไฟดับอะไรแบบนี้นะครับ อุปกรณ์ต่างๆเชื่อว่าถ้าไม่มีพายุรุนแรงเนี่ยการเลือกตั้งก็จะดำเนินการอย่างราบรื่นนะครับขณะที่หลังปิดหีบเองเนี่ยการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนส่งผลคะแนนไปยังสำนักงานเขตเนี่ยแล้วก็จะมีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ประมวลผลกลางที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าและรอรายงานผลให้พี่น้องประชาชนด้วย
0: นะคะแล้วก็อันนี้เราขอย้ำนิดนึงนะว่าวันพรุ่งนี้นะคะเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยแล้วก็หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่มีตัวเลขตรงกับหมายเลขผู้สมัครคือช่วงนี้เป็นช่วงบอลโลกไงหลายคนก็อาจจะใส่เสื้อที่มีเสื้อบอลแต่ว่าก็ต้องเลี่ยงนะคะเพราะว่ามันเป็นการเข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศวางแผนล่วงหน้าด้วยในการเดินทางนะคะเพราะว่าอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงแต่ว่าไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้เป็นอุปสรรคในการไปใช้สิทธิ์ของพวกเรารวมถึงเรื่องของบัตรประชาชนหมดอายุด้วยก็ไม่ใช่อุปสรรคเช่นเดียวกันนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกทม.หรือว่าเมืองพัทยาเปิดบริการให้ประชาชนทำบัตรประชาชนในช่วงวันเลือกตั้งด้วยอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าปรากฏว่าบัตรเพิ่งมาเห็นอุ๊ยบัตรประชาชนหมดอายุหรือชำรุดหรือตอนเช้ากำลังจะไปเลือกตั้งแล้วบัตรหายทำยังไง
1: หา
0: ไม่เจอหรือว่าทำยังไงสามารถไปทำบัตรประชาชนได้ที่จุดเลยนะคะก็คือทำตั้งแต่เช้าทำเสร็จปุ๊บก็เลือกตั้งต่อได้ไม่มีปัญหาหรือถ้ารู้ตัวล่วงหน้าก็สามารถไปทำบัตรประชาชนได้จริงๆมีจุดเลือกตั้งมีจุดทำพิเศษด้วยนะนะคะทางกรุงเทพมหานครก็เปิดตั้งแต่วันเสาร์ก็เปิดนะทั้งสำนักงานทั้ง50เขตเลยเปิดปกติเลยเปิดทำปกติ8นาฬิกาถึง16นาฬิกาส่วนวันอาทิตย์ที่28นาฬิกาวันอาทิตย์ที่28มิถุนาเป็นวันเลือกตั้งก็จะเปิดให้บริการทั้ง50เขตเช่นเดียวกันจนถึง15นาฬิกาเลยนะคะ
1: ถ
0: ึง17นาฬิกาค่ะขอโทษทีรวมถึงเปิดให้บริการที่จุดบริการด่วนมหานคร19แห่งทั่วประเทศด้วยก็แต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีเวลาที่แตกต่างกันก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่สายด่วนกทม1555ได้เลยนะว่าแต่ละจุด19แห่งเนี่ยเปิดที่ไหนอะไรกันยังไงบ้างส่วนเมืองพัทยาแน่นอนค่ะเปิดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สารวการเมืองพัทยาในวันเสาร์ที่27แล้วก็อาทิตย์ที่28นะคะเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะดิฉันก็ไปทำที่นี
1: ่ใช่ไหมที่สารวการเมืองพัทยา
0: ใช่ค่ะแต่พอบัตรหายก็มาทำห้วยขวางถ่ายรูปสวยนะคุณ
1: อ้าวเหรอ
0: สวยสวยเลยคุณไปลองนะ
1: ตอนหมดอายุก็ไม่ต้องกังวลนะไปทำได้
0: ไปทำได้
1: แล้วก็เห็นว่าบัตรหมดอายุจริงๆเขาสามารถใช้ยืนยันตัวตนได้นะการเลือกตั้งนะนะครับส่วนทางด้านกกต.เองเขาขอความร่วมมือนายจ้างอำนวยความสะดวกให้หน่อยกับลูกจ้างคือบางคนทำงานเสาร์อาทิตย์เนอะให้แวะไปเลือกตั้งกันสักนิดนึงก่อน
0: ไม่ถือว่าเป็นวันลาซะหน่อยสักครึ่งวันก็ได้
1: นะ
0: แล้วกลับมางาน
1: ทึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขามีหนังสือเลยนะประสานขอความร่วมมือไปยังปลัดกระทรวงแรงงานแล้วก็ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบกิจการเลยทั้งในเขตกทม.และเมืองพัทยาอำนวยความสะดวกลูกจ้างหน่อยนะในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่แหละ28มิถุนายน8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะหน่วยเลือกตั้งที่เขามีสิทธิ์มีชื่ออยู่ซึ่งการดำเนินการเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการส่งเสริมนะสนับสนุนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกซึ่งเขาบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา117เขาบอกว่าผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางนะ หน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างแล้วแต่กรณีระวางโทษนะจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับระวังสักนิดนึงยังไงไปใช้สิทธิ์กันได้8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะจ๊ะ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี
1: ้
0: ห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือว่าจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราทุกชนิดเลยนะคะจนถึงวันที่18นาฬิกาของวันที่28มิถุนายน
1: ตั้งแต่18นาฬิกาของวันเสาร์คือ
0: ของวันเสาร์ใช่จนถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี
1: ้
0: นะคะก็ต้องเอาจริงๆนะเขามีกฎมีระเบียบอะไรอ่ะก็ปฏิบัติตามแล้วกันนะรวมถึงเรื่องนี้ด้วยที่ต้องปฏิบัติตามก็คือเรื่องของกาบัตรบัตรเนี่ยเขาจะมีให้ทั้งหมด2ใบใบแรกเนี่ยเป็นใบสีเขียวใบสีเขียวเนี่ยเลือก
1: ผู้ว่า
0: เลือกผู้นำเอาเพื่อง่ายสีเขียวเลือกผู้นำสีชมพูเลือกทีมนะจำแบบนี้แล้วกันนะกากบาทเท่านั้นไม่เอาหัวใจไม่เอาดอกจันไม่เอาติ๊กถูกนะ
1: ไม่เอาสวัสดีค่ะ
0: ไม่เอา
1: ไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได้มีมินิฮาร์ทไม่ได้แล้วก็กาเกินช่องได้ไหมก็ไม่ได้แล้วก็ใช้ปากกาที่ทางหน่วยอ่ะเตรียมเอาไว้ให้เท่านั้นนะคะพอไปถึงหน่วยปุ๊บเนี่ยเช็คชื่อตัวเองก่อนไปถึงปุ๊บเตรียมบัตรประชาชนเช็คชื่อตัวเองอยู่คูหาไหนเข้าไปยื่นบัตรประชาชนจากนั้นก็นึกในใจละเบอร์อะไรนะไปถึงปุ๊บกาแล้วก็หย่อนใส
1: ่
0: นะคะหีบให้เรียบร้อย
1: ย้ำหน่อยละกันมีเวลาอยู่สักนิดนึงนะเร
0: ื่อง
1: ของการกากบาทเนี่ยการทำบัตรดีเนี่ยคือต้องเป็นเครื่องหมายกากบาทหรือพูดง่ายคือต้องเป็นเส้นตรง2เส้นที่มีจุดตัด1จุดนะกากบาทคือบางทีอากาเล็กกาใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นกากบาทแต่เป็นกากบาท1กาเท่านั้นคือมันต้องมีจุดตัดเพียงจุดเดียวไม่ใช่กาเอาเห็นกากบาทก็กาไป2กากบาทอยู่ในนั้นมันก
0: ็
1: ไม่ได้นะ
0: มันจะกลายเป็นดับจานม
1: ัน
0: จะกลายเป็นดับโบกากบาทไปนะ
1: เพราะฉันต้องระมัดระวังกันให้ดีนะเรื่องของตัวบัตรแล้วก็ติ๊กถูกไม่ได้อย่างที่พี่ไอบอกติ๊กถูกไม่ได้สี่เหลี่ยมไม่ได้วาดดาว
0: หัวใจ
1: ไ
0: อฉันรักมากเลยทีนี
1: ้หรือบางคนถ้าเผลอติ๊กถูกไปแล้วใช่ปะน
0: ึ
1: กขึ้นได้ก็ขีดทับเพื่อให้มันมีจุด
0: ได้มาได้มาดูตามนี้ได้
1: เห็นไหมอย่างนี้คือได
0: ้อ๋อถ้าติ๊กถูกไปแล้วคือมันมี
1: แง่งไปแล้วไงมีแง่งไปแต่ก็ขี
0: ดทับได้ก็ถือว่าเป็นบัตรดีเหมือนกันอ๋อไม่ต้องตกใจเนาะ
1: ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอติดตามกันและกันเรื่องของการเลือกตั้งอาจจะมีอีกเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยแต่เดี๋ยวตอนนี้6นาฬิกากับอีก30นาทีเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ตีคองร้องข่าวกับคุณพฤทธิ์กันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าววันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูนครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของการปราบยาเสพติดครับนายกประกาศเดินหน้าปราบยาเสพติดเต็มกำลังชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดพ่อแม่พี่น้องครับที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกครับโดยประเทศไทยเราครับในฐานะเป็นประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังครับทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำว่ารัฐบาลนั้นกำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภาระที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้ครับจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมครับพร้อมกันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นขอให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดร่วมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพี่น้องประชาชนครับพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนของท่านสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส1386ย้ำ1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้ประเทศไทยของเราปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องการค้ากันบ้างครับรองนายกสุภจีนำทีมไทยแลนด์เจรจา EU เดินหน้าเร่งปิดดีล FTA ไทย EU หนุนการค้าการลงทุนและขยายโอกาสสินค้าเกษตรไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์นำคณะทีมไทยแลนด์เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมครับเพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU ครับเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทย EU ให้มีความคืบหน้าครับพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกันระหว่างไทยและ EU ครับโดยการหารือในครั้งนี้ครับมุ่งสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวโดยให้ความสำคัญกับการเปิดตลาดสินค้าและการลงทุนอย่างสมดุลควบคู่กับการคำนึงถึงมาตรการด้านสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรพี่น้องชาวไทยครับรวมไปถึงผู้ประกอบการ SME และภาคธุรกิจของประเทศครับปัจจุบันครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทาง EU หรือว่าสหภาพยุโรปนั้นเป็นคู่ค้าอันดับ4ของประเทศไทยโดยในปีที่ผ่านมาครับ2568มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ไทยเราครับได้ดุลการค้าสินค้าเกษตรกับสหภาพยุโรปกว่า940ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าไทยครับโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่าง2ฝ่ายในอนาคตครับทั้งนี้ครับกระทรวงพาณิชย์นั้นยืนยันนะครับว่าเดินหน้าเจรจา FTA ไทย EU อย่างเต็มที่เต็มความสามารถครับเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขยายตลาดส่งออกและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในระยะยาวอีกด้วยครับ จากเรื่องการค้าการลงทุนมาดูกันที่ไทยช่วยไทยกันบ้างครับกระทรวงมหาดไทยสานต่อไทยช่วยไทยเฟส2พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพผ่านความร่วมมือ

ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนปีนี้ครับในทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ครับรวมจำนวน7ครั้งครับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่ข่าวสำคัญในเรื่องต่อไปกันบ้างครับสำนักพระราชวังขอแจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านครับสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง3ทุ่มครับแบ่งเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันครับช่วงเวลาที่1ครับคือ8โมงเช้าถึง10โมงช่วงที่2ครับ11โมงครึ่งถึง4โมงเย็นและช่วงที่3ครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มครับซึ่งประชาชนนั้นต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลานจุดคัดกรองนั้นจะปิดในเวลา2ทุ่มนะครับโดยเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดสำหรับการแต่งกายครับขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษครับงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติเลยครับตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งโดยเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ครับและผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับจากนั้นนั้นขอให้นักท่องเที่ยวเดินออกทางถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศครับมาต่อกันที่ข่าวดีๆของประเทศไทยกันบ้างครับเป็นความภูมิใจในเรื่องการท่องเที่ยวครับเกาะสมุยครับที่เกาะสมุยนั้นมีอะไรเกาะสมุยคว้าอันดับหนึ่งเกาะที่ดีที่สุดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2026ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องราวดีๆของประเทศไทยครับรัฐบาลชื่นชมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่คว้าอันดับหนึ่งในหมวดเกาะที่ดีที่สุดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในรางวัลTravel Plus Leisure Luxury Award 2026ครับนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งครับสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยมาตรฐานการบริการระดับ Luxury ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ครับนอกจากรางวัลชนะเลิศในประเภทเกาะที่ดีที่สุดนะครับหรือว่า Base Island แล้วนะครับสถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยครับยังได้รับรางวัลอื่นๆในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้มาครองได้สำเร็จนะครับได้แก่ในประเภทของรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดหรือว่า Base Airport นั้นท่าอากาศยานนานาชาติสมุยครับสมุย International Airport ครับคว้าอันดับที่2ของสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเป็นรองแค่ที่เดียวครับคือสนามบินชางงีของสิงคโปร์เท่านั้นครับชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารครับประเภทต่อมาคือรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับหรือว่า Base Beach Plus Island Resort in Thailand ครับโดยโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยนั้นพาเรตกันติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งด้วยกันครับตอกย้ำความเป็นเดสติเนชันหรือว่าจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนระดับไฮเอ็นนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องดีๆที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับ

เทศไทยเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการที่ประเทศไทยเรานั้นได้รับการรับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569เรื่องนี้นับเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศครับการประชุมนี้ครับทรงเกียรติสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกประเทศไทยเรานั้นมีประสบการณ์ยาวนานด้านการเป็นผู้นำในระดับของภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตำแหน่งที่ตั้งยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าในอาเซียนนั้นประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยครับทำให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเป็นเวทีแสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยในด้านนวัตกรรมความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึงเราตั้งตารอต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกให้มาสัมผัสอัธยาศัยไมตรีของคนไทยพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอนาคตของระบบการเงินโลกและการพัฒนาครับที่ผ่านมาครับเมื่อปี34หรือว่า2534นั้นประเทศไทยเราได้รับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของ IMF ครับและกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งแรกครับนับเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่แสดงถึงบทบาทที่เติบโตขึ้นของประเทศบนเวทีเศรษฐกิจโลกและในอีกกว่า30ปีต่อมานะครับหรือว่าปัจจุบันการประชุมครั้งนี้ก็ได้หวนกลับมาจากที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีความเป็นผู้นำระดับภูมิภาคและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเจรจาเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สะท้อนถึงบทบาทใหม่ของไทยในฐานะเจ้าภาพอีกครั้งสะท้อนถึงความร่วมมือในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องและความพร้อมในการอำนวยความสะดวกต่อความร่วมมือระดับสูงของประชาคมโลกครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

ที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: 6นาฬิกากับอีก48นาทีครับกลับมาสู่ข่าวยามเช้ากับพวกเรา2คนแล้วก็ทีมงานข่าวยามเช้ากันต่อนะครับคอมเมนต์วันนี้หลั่งไหลกันเข้ามาเยอะมากใน Facebook แต่ว่าอาจจะไล่อ่านไม่หมดต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าคอมเมนต์ช่วงแรกๆเนี่ยไหลขึ้นไปแล้วนะครับมีพี่ปานเกษมสุขมาสวัสดีค่ะข่าวยามเช้านะครับมีพี่ปองพี่สมปองพี่คนมีสีมาอีกแล้วคุณไอวรินสวย
1: ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวแล้วคุณมองหน้าดิฉันแบบ
0: นะแล้วก็มีคุณมี Facebook วัดเผาวัดเผาเครือง
1: ค่ะ
0: นะครับอำเภอเชียนใหญ่นะครับฟังเสียงดังชัดครับเช้านี้อากาศดีขอบคุณนะครับพี่สังวาสวัสดีข่าวยามเช้าพี่เพ็ญทิชาพี่ทินนกรสวัสดีผู้ดำเนินรายการพี่สุริยาฟังจากบ้านดงดำกำแพงเพชรพี่รุ่งทิพย์นะครับพี่ทินกรบอกอยู่อุทัยพี่คารมจากยโสธรพี่สมนึกฟังจากสวทขอนแก่นด้วยสวัสดีครับ
1: พี่พงษ์ชยานะคะนครปฐมนะบอกว่าฝนตกทุกวันเลยนะคะแล้วก็ฝนตกทุกวันจะฟังเราทุกวันด้วยนะน่ารักมาก
0: ขอบคุณ
1: ม
0: ากค่ะ
1: คุณประคองนะคะติดตามทุกวันครับขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับมีพี่ประกิตบอกว่าอะไรที่ไม่ชัวร์ไม่จริงอย่าแชร์เช่นข่าวปลอมเฟกนิวเช่นประเด็นโครงการเออรี่รีทายของกพ.ใช่คือตอนนี้เขายังไม่มีรายละเอียดออกมานะครับเป็นแนวทางนะครับยังไม่มีอะไรเลย
1: พี่มาลีชุ่มเย็นบอกว่าสวัสดีค่ะน้องไอวรินนะคะน้องต้น
0: สวัสดีค่ะ
1: หลายเสาแล้วค่ะเจอกันที่หน้าจอมือถือนี่เป็นยังไงล่ะ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ดูในมือถือได้เลยนะคะเพราะเราไลฟ์ตลอดเลย
0: พี่สุเมธนะครับพี่ไก่เกศยองนครสวรรค์26องศาพี่เสริมสวยมาริสาจากพิษณุโลกขอบคุณนะครับ
1: คุณไม่น้อยหน้าฉันแล้วนะพี่มารีบอกว่าน้องต้นตัวจริงนางหล่อมากๆนะคะ คุณไม่น้อยหน้าฉันแล้วนะ
0: ใครนะพี่มารีใช่ไหม
1: พี่มารี
0: เคยเจอคุณพี่มารีเหมือนกันแต่ว่าโอ้คุณพี่มารีนะชมเกินไปจริงๆผมก็ได้
1: เลยขนาดนั้นอ๋อเขาชมคุณหล่อนะ
0: คุณ
1: ยอมร
0: ับ
1: สิ
0: ยอมรับครึ่งนึงแล้ว
1: มีคุณทองพูน AM891ไปวิเชียรบุรีเพชรบุญชัดเจนครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ไปหมดนะแต่ AM นะ AM ของเรานะ
0: มีพี่วันดีอะไรนะพี่ประจิมโตมีจากพิษณุโลกเหมือนกันพี่วันขอไปครับพี่วันดีทำงานถึงวันเสาร์ค่ะแต่ไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งไม่เป็นไรนะครับ
1: ก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เลือกตั้งนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กรุงเทพมหานครรวมถึงพัทยาด้วย
0: โอเค
1: และสำหรับใครที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้นะคะก็อย่างที่เพื่อเราเกริ่นกันไว
0: ้
1: เมื่อต้นชั่วโมงเนาะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ตอนนี้นะคะไปแจ้งสิทธิ์ก่อนเนี่ยไม่ทันละเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเลือกตั้งละนะคะ
0: แจ้งวันนี้ได้แจ้งวันนี้ได้วันนึง
1: อีกวันนึงอีกวันนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากวันนี้ต้องไปแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้นะวันที่29มิถุนายนจนถึง5กรกฎาคมนะ2569นะคะก็มันก็จะมีแบบฟอร์มของเขาแหละนะก็ให้ไปแจ้งไประบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่หลักฐานหรือว่าไปที่แอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ก็ได้หรือไปเว็บไซต์สำนักงานสำนักบริหารการทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยก็คือเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีแบนเนอร์แหละแล้วให้เราคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลตามนั้นหรือไปแจ้งด้วยตัวเองมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนก็ต้องมีใบรับมอบอำนาจไปนะคะแล้วก็หรือว่าแจ้งทางไปรษณีย์แต่เดี๋ยวนี้สะดวกสบาย
0: ผมว่าสะดวกสุดคือแอปสมาร์ทโบสถ
1: ์จริงๆหลายคนน่าจะมีนะเว็บไซต์ก็ได้
0: คืออย่างของผมเนี่ยคือบางทีไม่ตัวเองไม่ได้บอกว่าไอ้นี่นะตัวเองไปใช้สิทธิ์ปกติแต่ว่าทำคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยก็เข้าไปลองเซิร์ช Google ดูเขียนว่าแจ้งสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันก็จะขึ้นเว็บไซต์มาให้เราเลยสะดวกมากใช่แล้วก็กรอกเพียงแค่เลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลเลือกเหตุผลหน่อยว่าเหตุผลที่เราไม่ได้ไปแต่เหตุผลเนี่ยมันต้องสมเหตุสมผลนะไม่ใช่ว่าอยากไปเพราะขี้เกียจตื่นไม่อยากไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไง
1: ก็ถูกไหมเป็นเหตุผลที่ทำให้รู้สึกว่าการไม่ไปเลือกตั้งครั้งเนี้ยมันไม่ได้รู้สึกผิด
0: ภารกิจงานคุณอยู่นอกพื้นที่แล้วไม่สามารถกลับไปทานป่
1: วยนะคะ
0: หรืออะไรแบบนี้อยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่
1: คือผู้มีสิทธิ์เนี่ยที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปแจ้งเหตุด้วยนะก็จะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งอันนี้ก็คือผลเสียที่ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงเราบอดไปเลยอ่ะ
0: นะ ช่เช่นสิทธิ์การจะไปสมัครเป็นสสส
1: ว
0: อะไรอย่างเงี้ยผู้เป็นสภาชิกสภาท้องถิ่นจะไปเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบเนี้ยอัน
1: นี้อาจจะมีผลต่อการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองแล้วก็ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองด้วยนะใครที่อยากจะเป็นผู้บริหารผู้บริหารเนี่ยเขาไปเช็คย้อนหลังหมดเลยนะว่าคุณให้ความใส่ใจในเรื่องของการเลือกตั้งหรือการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนไม่แน่อนาคตนะใครที่จะสอบข้าราชการ
0: เขาอาจจะดู
1: อาจจะเช็คก็ได้นะเราก็ไม่รู้เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะ
0: ซึ่งสิทธิ์เนี้ยเสียสิทธิ์2ปีนะ
1: 2
0: ป
1: ี
0: หลังจากวันเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็ต้องดูกันให้ดีๆแล้วกันเรื่องของการไปใช้สิทธิ์นะครับอยากจริงๆอยากให้ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆเขาขยายเวลาเปิดหีบนะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเวลายาวนานมากนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆแล้วกันส
1: ่
0: วนอีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องติดตามกันคือเรื่องของสินค้าออนไลน์ใช่ไหมแบบสั้นๆสักนิดนึงสินค้าออนไลน์อยู่ไหนแล้วล่ะ
1: อยู่นี่อยู่หน้าหกอันนี้จ้ะสินค้าออนไลน์ตอนนี้คือจริงๆก่อนหน้านี้เราได้คุยกันเรื่องของของไม่ตรงปกบ้างนะคะแล้วก็การรับของมาโดยที่เราไม่ได้สั่งบ้างก็มี
0: หรือแม้กระทั่งของก๊อปของอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะล่าสุดเนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกบอกว่ารัฐบาลให้ความคุ้มครองกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระบบดิจิทัลแล้วพูดง่ายๆว่าตอนนี้ข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง5เดือนแรกเนี่ยคือสามารถระงับแล้วก็ลบรายการสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดการค้าเนี่ยนะคะประมาณ 1,322 รายการแล้วก็จับกุมผู้กระทำความผิดได้116คดียึดของกลางได้ 200,000 กว่าชิ้นมูลค่าความเสียหาย81ล้านกว่าบาทโอ้โหแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมมือกับ Meta หรือว่า Facebook ประเทศไทยนะไอเลิฟเฟซบุ๊กนะจัดอบรมการใช้เราไลฟ์เขาด้วยนะเราไลฟ์เขาด้วยจัดอบรมการใช้เครื่องมือนะคะแบรนด์ไรท์โปรเทคชั่นให้แก่เจ้าของสิทธิ์แล้วก็ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังไม่พอต้องตรวจจับด้วยตรวจจับให้เป็นแล้วก็แจ้งระงับสินค้าให้เป็นด้วยนะคะในแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งตอนนี้ก็แน่นอนว่าทางด้านของรัฐบาลก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็แจ้งเข้ามาว่าใครเป็นเหยื่
0: อ
1: นะคะหรือว่ารู้เห็นว่าเว็บไซต์นี
0: ้
1: แอคเคาท์นี้
0: ขายของ
1: ละเมิดปลอมหรือว่าโกง
0: แบรนด์เช่นแบรนด์ Adidas สมมุติว่าแบรนด์ Adidas เป็น Adidas แต่มาเปลี่ยน
1: เปลี่ยน
0: เอาอักษรหรือเปลี่ยนสลับ
1: จากตัว A จากตัว A ซ้ายเป็นคลิปเป็น A ขวา
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: คุณมันมีนะมีอยู่ช่วงนึง
0: หรือลาคอสที่หัน
1: จอกระจระเข้
0: หันผิดอะไรอย่างเงี้ยต้องระวัง
1: ไม่ถ้าคุณจะใช้ของมีแบรนด์หรือมียี่ห้อคุณก็ต้องดูให้ดีด้วยว่าเป็นของจริงหรือของปลอม
0: หรือถ้ารู้สึกว่าหุ้ยราคามันสูงเกินอะไรเงี้ยผมอันนี้ส่วนตัวเนอะใช้มือสองซื้อมือสองแล้วเดี๋ยวนี้ร้านที่เป็นตามห้างเนี่ยเป็นร้านมือสองเนี่ยเยอะมากนะสินค้าและของดีคุณภาพดี
1: แต่ว่าของดิฉันเนี่ยถ้าเป็นของแบรนด์จะใช้แบรนด์แท้ไปเลยแต่ถ้าไม่ใช้แบรนด์จะใช้กระเป๋ากระจูด
0: ของไทย
1: ของไทยใช้กระจูดไทยใช้จ
0: ัก
1: รสาน
0: หรือแม้กระทั่ง
1: กระเป๋าย่าม
0: หรือแม้กระทั่งแบรนด์คนไทยเองเนี่ยมีชื่อเยอะแล้วก็ราคาย่อมเยามีเยอะเหมือนกันผู้ประกอบการโอท็อป
1: ใช่
0: ถ้าคิดอะไรไม่ออกไปโอท็อปมิดเยีย
1: คุณของมันสวยงามทั้งนั้นเลยนะเราใช้ทนด้วยจนป่านนี้ตะกร้าสารของฉันไม่พังเลยค่ะ
0: ถ้าคิดอะไรไม่ออกไปโอท็อปมิดเยีย2026นะ
1: นะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของมี
0: การละเมิด
1: การละเมิดมาเรื่องของทุจริตบ้างดีกว่า
0: การสอบสั้นๆละกันเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นล่าสุดเองปปช.เขาเร่งตรวจสอบแล้วนะแล้วก็ยึดกระดาษคำตอบจริงเทียบของมสว.แล้วก็ของทางสท.ด้วยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ดึงปปง.เนี่ยมาร่วมแกะเส้นทางการเงินด้วยซึ่งอันนี้แบบสั้นๆละกันมาจากผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนท่านให้สัมภาษณ์เรื่องนี้บอกว่าในส่วนของปปช.เองเนี่ยไปรวมกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์จังหวัดสมุทรปราการแล้วนะแล้วก็นำมาเก็บไว้ที่ปปช.ก่อนอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ตั้งแต่การเข้าไปที่มสว.เนี่ยว่ามีเอกสารหลักฐานหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างซึ่งพนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปปช.ส่วนมสว.เองก็ได้ชี้แจงว่าส่งไฟล์ผล สอบเนี่ยไปให้ทางสทแล้วแล้วก็หากนำข้อมูลมาเปิดต่อสาธารณชนจะกระทบต่อรูปคดีหรือไม่ท่านพัฒนพงศ์บอกว่าก็เดี๋ยวติดตามจากสื่อมวลชนละกันว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องนี้ก็แสดงความหากแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะส่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่มีมาให้ปปชตรวจสอบก็ยินดีที่จะตรวจสอบนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะมสวนะต่อเนื่องไปเลยเขาบอกว่าจะมีการแถลงตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกำหนดกรอบเวลา7วันนะคะแล้วก็ได้รวบรวมข้อมูลเอกสารส่งปปชเรียบร้อยแล้วซึ่ง7วันเนี่ยตั้งแต่วันที่มีคำสั่งก็คือ23มิถุนายนนับไปอีก7วันเดี๋ยวจะมีการตั้งโต๊ะแถลงนะเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้
1: การรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ปปชเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจสอบคือจริงๆทางด้านของมสวนะคะได้บอกว่าคือเขาได้ดำเนินการด้วยความสุจริตแหละแล้วก็จะยืนยันเจตนารมณ์ที่สุจริตของเขาแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะเรื่องความคืบหน้าในเรื่องของการทุจริตในการสอบท้องถิ่นของประเทศไทยของเรานะคะ
0: โอเคและนี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569วันนี้เราสองคนแล้วก็ทีมงานลากันไปก่อนเดี๋ยวติดตามกันต่อในภาคข่าว7โมงเช้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดรับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมในรายละเอียดอีกครั้งวันที่3กรกฎาคมนี
1: ้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติเร่งสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้สูญหายศึกฟุตบอลโลก2026ฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4ประตูต่อ1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบไปพบกับสวีเดนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นที่สำคัญต้องยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงรวมทั้งไม่ควรมองทุกเรื่องเป็นเกมการเมืองส่วนกรณีคลิปเสียงพาดพิงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีและได้หารือกับตนเองแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสม
3: เราไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงเองแล้วก็ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับนโยบายของผมก็มีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบก็ดำเนินการ
2: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา
4: ในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาสักชุดหนึ่งในการที่จะนำผู้เชี่ยวชาญครับไม่ว่าจะเป็นปปช.เองหรือแม้กระทั่งปปง.นะครับได้นำเรียนเลขาปปง.และก็รองเลขาปปง.แล้วว่าอาจจะขอความร่วมมือในการที่จะประสานงานในเรื่องเส้นทางเงินต่าง
2: ๆขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมลงลึกในรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนลง